0: 19เนี่ยจะต้องตรวจในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้นครับ
1: คืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าการซื้อกลับไปตรวจเองที่บ้านเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อย.ก็เลยควบคุมไว้ว่าอย่าซื้อไปตรวจเองเลย
0: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องแล้วครับ
1: แต่อันนี้จริงๆก็คือเป็นแบบที่สามารถตรวจได้จริงๆแต่ควรจะใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
0: ใช่ครับ
1: ปัญหามันคือว่ามันจำผิดพลาดอะไรได้บ้างครับอาจารย์ระหว่างที่เราตรวจครับ
0: ได้ครับทีนี้ก่อนอื่นเพื่อจะให้เข้าใจวิธีการตรวจโควิด-19 ทั้งหมดนะครับก็จะชี้แจงนะครับจะได้เข้าใจในภาพรวมทั้งหมดทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วการตรวจโควิด-19 ปัจจุบันนี้นะครับเรามี2แบบ
1: ครับ
0: ก็คือตรวจหาเชื้อเลยนะครับกับอีกอันนึงก็คือตรวจภูมิคุ้มกันของเชื้อซึ่ง2อย่างนี้แตกต่างกันชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้วิธีที่เราตรวจตัวเชื้อเราคุ้นเคยใช่ไหมครับสวอปจากโพรงจมูกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานนะครับซึ่งวิธีการตรวจเราจะเรียกว่าวิธีการตรวจแบบ RT-PCR หรือว่า Real Time PCR เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะครับง่ายๆก็คือวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจเนี่ยก็คือเราเก็บจากโพรงจมูกเห็นไหมครับก็คือแงนหน้าขึ้นไปเสร็จแล้วก็ใช้ไม้นะครับซึ่งเป็นก้านพลาสติกสวอปนะครับก็แยงเข้าไปจนถึงหลังโพรงจมูกแล้วเราก็หมุนหมุนเนื่องจากทำไมเราต้องเก็บตรงนี้เพราะว่าเชื้อเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับมันจะไปอยู่ตรงหลังโพรงจมูกเพราะว่าเป็นเชื้อที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเสร็จแล้วเมื่อได้เยื่อเมือกหรือได้ปริมาณเชื้อที่อยู่ตรงนี้เราก็ดึงออกมาเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำซึ่งรักษาสภาพของเชื้อก็ใส่เข้าไปแล้วก็รีบนำส่งที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
1: คุณผู้ดูท่านใดบ้างครับที่เพิ่งเข้าใจเหมือนผมว่ามันไม่ได้แย่เหมือนแคะจมูกคือผมคิดมาตลอดว่าการสวอปเทสคือเหมือนคุณเอาก้านนี้แย่เข้าไปในจมูกนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ถ้าคุณเอาซื้อจากในเน็ตเนี่ยแล้วคุณไปตรวจเองคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเหมือนแคะจมูกเสร็จกึ๊บใส่อ่ะรอดูผลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือมันต้องแย่เข้าไปโอ้โหไม่ใช่แค่สาทรนะครับนี่คือยานาวาทั้งเส้นเลยบางลักไปข้ามฝั่งคนเลยเข้าไปลึกๆข้างในเลยนะครับ
2: yeah.
1: แล้วก็ต้องรีบเก็บใส่น้ำยานี้ด้วยเพ
0: ื่อไ
1: ม่ให้เชื้อจะตายไปซะก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับวิธีนี้ดีอย่างไรก็คือหลังจากที่เราติดเชื้ออย่างแค่ประมาณ 3-5 วันเป็นต้นไปนะครับเราสามารถตรวจด้วยวิธีนี้ได้เมื่อเราได้สวอปส่งไปที่ห้องแลบแล้วนะครับวิธีนี้คือเราจะสกัดเอาตัวพันธุกรรมของเชื้อเนี่ยออกมาแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณเห็นไหมครับข้อดีก็คือสมมุติว่ามีเชื้อน้อยๆจาก1ตัวแล้วก็เพิ่มเป็น2ตัว4ตัวจนถึงเป็นล้านๆตัวมันก็เลยตรวจได้ดีขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยน้อยมากเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่บอกว่าคนนี้เป็นหรือไม่เป็นโควิด-19 ที่ประกาศกันทุกวันเนี่ยครับ
1: ใช้
0: วิธีนี้ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกทั้งหมดต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นครับบอกวิธีแรกไปแล้วตรวจจากสวอปจากโพรงจมูกทีนี้ที่เป็นปัญหาจริงๆมันมีแรปปิดเทสอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าซื้อมาตรวจได้เองนี่ง่ายมากแล้วก็เป็นวิธีที่อย.ก็ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วขายกันในเน็ตทั่วไปแล้วทำไมถึงบอกว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วอย.เนี่ยไม่อนุญาตให้ขายน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับตรวจโควิด-19 เนี่ยกับประชาชนทั่วไปเลยต้องขายให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาลเท่านั้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นการตรวจด้วยวิธีนี้จากเลือดนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีการตรวจก็ไม่ยากแต่ความถูกต้องและแม่นยำเนี่ยเราต้องติดเชื้อไปประมาณสัก1สัปดาห์แล้วถึงจะมาตรวจวิธีนี้แล้วถึงจะตรวจพบซึ่งการตรวจพบเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจตัวเชื้อเป็นตรวจภูมิคุ้มกันใช่ครับที่เกิดขึ้นแอนติบอดีเพราะนั้นถ้าเกิดเราเพิ่งไปรับเชื้อมาที่นี้จะไม่เจอเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องเราบอกโอ้เราตรวจแล้วไม่เป็นไรเราก็คิดว่าเราไม่ติดเชื้อซึ่งอันนี้จะ
1: เดินใช้ชีวิตปกติแพร่ทุกคนต่อหรือนะครับอาจารย์อันนี้ตรวจเพื่อให้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมครับ
0: ใช่คือถ้ามันเป็นมามันจะมีภูมิคุ้มกัน
1: ซึ่งภูมิคุ้มกันนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้สามารถต่อสู้กับโควิดได้
0: ใช่
1: แต่ว่าเมื่อติดโควิดปั๊บเราจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแน่ๆอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: แต่จะมีภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีเนี่ยในหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันที่ป้องกันร่างกายได้จริงๆเราจะเรียกว่า neutralizing antibody
1: neutralize ก็คือถ้าเป็นภาษาเวลาคนเล่นเกมครับก็คือทำให้ความเสี่ยงหรือว่าทำให้ค่าศึกทำงานไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: เหมือนเป็นทหารน่ะเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นทหารออกมายิงค่าศึก
1: แล้วซองนี้ล่ะครับอาจารย์ที่เป็นแอนติเจนครับ
0: แต่ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตรวจจากสวอบจากโพรงจมูกนะครับเป็นแอนติเจนถามว่าวิธีนี้ใช้ไหมก็ยังมีใช้อยู่ก็สวอบมาใช่ครับเสร็จแล้วก็หยดลงไปในตัวชุดทดสอบโดยตรงใช่ครับแล้วก็ตรวจเพราะนั้นก็ไม่ได้เพิ่มเชื้อเพราะนั้นก็ความถูกต้องแม่นยำก็น้อยกว่าแต่ข้อดีก็คือว่าตรวจได้ปริมาณเยอะๆไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเร็วรู้ผลเบื้องต้นได้เร็วถ้ากรณีที่ตรวจพบก็ไปตรวจยืนยันโดยวิธี RT-PCR อีกทีหนึ่งเพื่อจะได้บอกว่าคนไข้เป็นหรือไม่เป็นเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าคนไข้รับเชื้อมาน้อยๆก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ก็คืออ
1: าจจะไม่เจอ
0: ใช่ครับแต่ถ้าคนไข้ที่มีอาการชัดเจนเป็นมาหลายวันมีปริมาณเชื้อเยอะเนี่ยตรวจด้วยวิธีนี้เจอครับแล้วก็เป็นวิธีที่สามารถใช้ได
1: ้
0: คร
1: ับ หลักๆแล้วคุณผู้ดูครับดูเหมือนว่าวิธีการสวอปเนี่ยนะครับคือแม่นยำที่สุดเพราะว่าเจ้า2ซองเนี่ยครับไม่ว่าจะตรวจที่ตัวเชื้อก็แล้วแต่นะครับหรือว่าตรวจที่ปริมาณของภูมิต้านทานก็ดีนะครับต้องรอให้เชื้อเนี่ยขยายตัวลุกลามมากๆแล้วเขาถึงจะหาเจอ
0: ครับต้องมีปริมาณเชื้อปริมาณหนึ่ง
1: โอเคครับ
0: เพราะนั้นอย.ถึงบอกว่าถ้าเราไปตรวจเองเนี่ยจริงๆมันมีความซับซ้อนหลายอย่างถ้าเราไปตรวจที่โรงพยาบาลแม้แต่วิธีที่เป็นสวอปเนี่ยครับถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ต้องเก็บซ้ำใหม่ต้องทำอะไรหลายอย่างเพราะนั้นจึงไม่แนะนำว่าให้ซื้อมาตรวจเองเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใจผิดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร็วหรือว่าความถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงกับ 100% เหมือนวิธีเรียลไทม์ PCR เพราะนั้นมันอาจจะเกิดผลบวกปล
1: อม
0: ผลลบปลอมได้ถ้าคุณสงสัยว่ามีความเสี่ยงกับการติดเชื้อเนี่ยแนะนำให้ไปโรงพยาบาลแล้วก็จริงๆตอนนี้การวิธีสวอปเนี่ยเรามีที่เป็นไดทูเยอะแยะเลยไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลครับบางคนกลัวว่าเข้าไปแล้วจะติดจริงๆไม่จำเป็นซึ่งรวดเร็วมากขับรถไปสวอปในรถของเราเชื้อก็อยู่ในรถของเราเนี่ยนะครับถ้าเราติดก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแล้วก็กลับไปสักพักหนึ่งก็จะมีการรายงานผลกลับไปซึ่งรวดเร็วกว่านะครับแล้วก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่างไรก็ไปโรงพยาบาลครับไปตรวจ
1: เกี่ยวกับสุขภาพทีนี้อีกอย่างนึงครับที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้ว่าน้ำยาเนี่ยอย.อนุญาตให้ขายเฉพาะกับโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานของสาธารณสุขเท่านั้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วไอ้ที่น้ำยาที่เขาขายกันในเน็ตนี่น้ำยาอะไรครับ
0: ก็น่าจะเป็นน้ำยาที่สั่งนำเข้ากันไปเองซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับแต่จริงๆแล้วตามที่บอกคือจะต้องไปผ่านการประเมินคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก่อนว่าน้ำยานี้มีคุณภาพจริงสามารถใช้มาตรวจได้เสร็จแล้วทางบริษัทเนี่ยก็จะเอาใบที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกให้เนี่ยไปยื่นขอขึ้นทะเบียนกับอย.อย.ก็พิจารณาแล้วถึงขึ้นทะเบียนเพราะนั้นจริงๆแล้วแต่ก็มีเงื่อนไขอย่างที่บอกนะครับว่าต้องใช้หรือขายให้ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นด้านการแพทย์เท่านั้นไม่อนุญาตให้ขายกับประชาชนทั่วไปเพราะนั้นที่เข้ามาเนี้ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสั่งเข้ามาเองซึ่งอันนี้จริงๆก็ไม่แนะนำเลยเพราะว่าถ้าเข้าใจผิดจะเป็นผลเสียต่อ ตัวคนตรวจเองหรือว่าญาติที่อยู่ด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยครับคิดว่าตัวเองไม่เป็นแต่จริงๆตัวเองอาจจะมีโอกาสรับเชื้อมาแล้วก็เป็นไปได้ครับ
1: และผมเชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าในอินเทอร์เน็ตดีๆก็มีครับไอ้ที่ไม่ดีก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้น้ำยาแบบน้ำยาถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วคุณก็หยดอ้าวไม่เป็นเรียบร้อยทุกคนรับไปญาติเยอะผู้ใหญ่ของคุณรับไปคราวนี้แหละครับสนุกกันเลยทีนี้แต่อาจารย์ครับ2ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอย.ก็อนุญาตให้ใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องใช้ที่โรงพยาบาล
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำไมเขาถึงได้อนุญาตให้ใช้ครับ
0: ครับก็คืออย่างตัวตรวจแอนติเจนเนี่ยเนื่องจากมันตรวจได้รวดเร็วแล้วก็ตรวจได้ในปริมาณที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือน้อยเพราะนั้นแลบที่ไม่มีเครื่องอย่างที่เราบอกว่าเรียลไทม์ PCR อย่างเงี้ยครับ ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้แล้วก็บอกผลได้เบื้องต้นแต่ในกรณีที่ผลตรวจเจอก็จะต้องมา
1: ทำการแบบนี้อีก1ครั้งอยู่ดี
0: ใช่ครับใช่ครับเพื่อเป็นการยืนยัน
1: อย่างพวกนี้นี่กี่ชั่วโมงกี่วันรู้ผลครับอาจารย
0: ์จริงๆแล้วถ้าตัวการตรวจเองเนี่ยมันระยะเวลาไม่เกินชั่วโมงก็ได้ผลครับ
1: แล้วอย่างสวอปที่ไอตัวแม่นที่สุดนี่เท่าไหร่ครับอาจารย
0: ์ประมาณ4-5ชั่วโมงในการทำนะครับ
1: อาจารย์ครับ 4-5 ชั่วโมงนี่เราทำอะไรบ้างครับตั้งแต่เริ่มสวอปไปเลยครับ
0: อ๋อครับก็คือเมื่อเราได้สวอปมาเรียบร้อยใช่ไหมครับมีตัวเชื้ออยู่เรียบร้อยเราก็จะมีเครื่องที่เรียกว่าเครื่องสกัดคือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมที่อยู่ในตัวไวรัสเนี่ยออกมาก่อน สกัดอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามปริมาณคือเครื่องที่ใช้ทั่วไปนะครับรันทีหนึ่งได้ประมาณ100ตัวอย่าง
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าตัวอย่างเยอะก็จะใช้เวลาในการต้องดูดน้ำยาตัวนี้มาผสมตูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือใช้เวลานานหน่อยก็โดยคร่าวๆก็ประมาณสัก1ชั่วโมง
1: ครับ
0: ก็จะได้ตัวอย่างสมมติว่า100ตัวอย่างหลังจากที่ได้สารพันธุกรรมแล้วเราก็จะไปเอาเข้าเครื่องอีกเครื่องนึงเครื่องตรวจ PCR เครื่องนี้จะมีหน้าที่ในการเพิ่มจำนวนเชื้ออย่างที่บอกว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ1 2 4จนเป็นล้านล้านตัวก็จะให้เครื่องนี้มันสามารถตรวจจับได้ว่าคุณมีเชื้ออยู่ในแซมเปิลเปล่าอันนี้ใช้เวลานานหน่อยก็ประมาณ3ชั่วโมงเพราะนั้นจริงๆแล้วก็รวมทั้งหมดขั้นตอนก็จะประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็จะได้ผลออกมา
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เราไม่ได้รวมเวลาในการขนส่งเลยนะครับก็คือเป็นเวลาที่อยู่ในห้องแลบเท่านั้น
1: ถ้าทำกับข้าวก็คือนับแค่เวลาสับหมูใส่ผักผัดใส่ลงจานเราไม่นับว่าเช้าตีห้าเนี่ยเราต้องตื่นไปตลาดนะกลับมาทำเสร็จปั๊บฉันต้องล้างจานอะไรอีกนะซึ่งหลายๆคนที่ไปตรวจแล้วต้องรอเป็นวันเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากช่วงนั้นมีคนมาตรวจเยอะใช่ไหมครับอาจารย์แล้วรอบหนึ่งได้ร้อยท่าน
0: ประมาณเนี้ย
1: ร้อยท่านร้อยท่านแสดงว่า1วันอ่ะถ้าสมมุติว่านักเทคนิคการแพทย์ไม่หลับไม่นอนกันเลย วันนึงก็ได้แค่6รอบ64 24
0: 6รอบน่าจะลำบากส่วนใหญ่ที่ทำกันจริงๆเนี่ยก็คือสูงมากเลยก็ 3-4 รอบก็เยอะแล้วครับ
1: เพราะนักเทคนิคการแพทย์เป็นคนนะครับต้องนอนเหมือนกันนะครับ
0: แล้วก็มันต้องมีช่วงที่วิเคราะห์ผลแปลผลรายงานผลอะไรอีกเพราะนั้นจริงๆแล้วสมมุติว่าถ้าเบ็ดเสร็จเลยนะครับ5ชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงพักสักหน่อยก็ 3-4 รอบนี่ก็เยอะมากแล้วครับ
1: เอ๊ะอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แวบนึงครับคืออ่ะสมมุติเราทำไอการเทสเนี่ย5ชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับต้องส่งผลด้วยแสดงว่าเราต้องเอาไอ้ร้อยหลอดมานั่งทำรายงานต่อด้วยอย่าง
0: นี้ใช่ครับต้องดูต้องพิจารณาผลต้องแปลผลเพราะว่ามันไม่ใช่ผลออกมาปุ๊บเราเอาผลไปใช้ได้เลยต้องบอกว่าถ้าค่าอย่างเงี้ยมันถือว่าตรวจพบหรือตรวจไม่พบเกิดปัญหาอะไรเราจะทำการตรวจซ้ำไหมจะเก็บจากผู้ป่วยใหม่ไหมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ทำยังไงให้ผลที่ออกไปแล้วถูกต้องที่สุด
1: เอาละครับสำหรับหลายๆท่านที่บอกว่าโอ้ยทำไมช้าจังโอ้ยท่านลองอดนอนดูสักวันนึงก่อนแล้วท่านจะเริ่มเข้าใจอ๋อโอเค ทีนี้ครับอาจารย์มันมีหลายๆคนที่สมมุติว่าเขาไปฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ตรวจหา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: ไม่ไหวแล้ว
2: ทำไมไฟติด6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษฮะ
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้ไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ๊ยไม่ไหวแล้วไปหมดแล้วค่ะอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอาเจ้าปัน
4: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเป็นไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพดวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
5: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
3: เย้ยกระโหลกพูดได
4: ้อ่ะทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
5: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
5: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบ100ปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วถ้าเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
5: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบเริ่มภาร

0: ิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
1: ใจเย็นใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
2: หิวมาก
3: หิวมาก
1: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิเป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
4: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
1: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
2: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
1: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
2: เข้าใจแล้ว
1: หยิบซาลาเปาลูกที่ได้ฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บงมงมงมงมงมงมงมงความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
2: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
0: ข้าก็เหมือนกัน
4: ข้าด้วยข้าด้วย
1: นี่แหละคือสุขเวทนา
2: สุขเวทนา
1: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
2: ใช่เลยสุขมาก
1: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
4: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
3: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
1: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
4: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
2: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
1: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
2: อร่อยอร่อย
0: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
5: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
2: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
3: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
1: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
2: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
1: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
2: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
1: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
2: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
4: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
2: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
1: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
0: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
4: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
2: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
1: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
2: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยเฉยซะอย่างนั้นนะ
1: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
0: ฮะ ภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
2: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
1: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
4: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
2: การสุดยอด
1: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
0: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
5: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ามีอบรมฟรีไปสิคะเขาก็จะมาสอนพี่กดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะกลับมาถึงบ้านรับออเดอร์เต็มเป็น10ใบตื่นเต้นมาก
1: ทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์เราจะเปิดขึ้นเราดูแล้วว่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตเนี่ยมีปัญหาอะไรมีความต้องการอะไรแล้วเราถึงเอามาสร้างหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์กับการแก้ปัญหาในพื้นที่แพทย์หญิงมนทการโอประเสริฐสวัสดิ์ตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ค่ะตอนนี้ที่วิทยาเขตเรามี4หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตแล้วก็หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกษตรกรปราดเปรื่องเราเรียกย่อๆว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตการประกอบการภูมินิเวศวัฒนธรรม
2: โครงการสตาร์ทอัพเป็นโครงการที่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสว.คนที่เข้ามาอบรมกับเรานั้นเนี่ยก็มีตั้งแต่เกษตรกรนักธุรกิจหรือคนที่อยากมีธุรกิจผมย้ำเลยว่าไม่จำเป็นต้องมีธุรกิจมาก่อนถ้าคุณตั้งใจคุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองโครงการพร้อมช่วยคุณในการฝึกอบรมก็คือเราต้องการเปลี่ยน mindset ของเขาต้องให้เขารู้ว่าพื้นฐานทางธุรกิจนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างพอถัดมาคือเราก็จะส่งคนซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์หรืออาจารย์ของเราเข้าไปช่วยเหลือในธุรกิจของเขาในสิ่งที่เขาขาดและอยากได้เช่นเขาวางแผนธุรกิจไม่เป็นเราก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญที่ไปเรื่องการวางแผนธุรกิจเข้าไปช่วยดูแลเขาหลังจากนั้นเราจะพาเขาไปหาตลาดโดยปกติเราจะใช้วิธีการออกบูธเราก็จะเลือกบูธแต่ละปีให้เหมาะกับลักษณะของผู้ประกอบการในปีนั้นรวมทั้งทำเรื่องแมทชิ่งให้เขาด้วยมีการเจรจาธุรกิจกับทางผู้ประกอบการในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะครับ
0: ค่ะพี่นุชนงนุชลินทร์เป็นเจ้าของร้านแทนคุณพ่อไอเสียก็นั้นก็ไปเรื่อยๆค่ะตามเศรษฐกิจมีมั่งไม่มีมั่งวันไม่มีมีเลยไม่ได้สักบาทก็มีก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันขายได้เราขายเป็นอย่างเดียวคือขายหน้าร้านยอมรับเลยว่าทำชิ้นแรกตั้งราคายังไม่เป็นเลยรู้แค่ว่าวัตถุดิบเราได้มาแค่นี้นะต้นทุนกำไรขาดทุนอะไรคิดไม่เป็นทำเสร็จแล้วบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยเราถือว่าเราได้กำไรแต่พอไปเรียนมันไม่ใช่มันคือการขาดทุนคือทุกอย่างการเดินทางอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนของเราหมดเลยเราจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งทุกอย่างที่มหิดลนครสวรรค์สอนมาจุดอ่อนของเราคืออะไรจุดแข็ง

0: ของเราคืออะไรแล้วก็เน้นคือพัฒนาจุดแข็งให้จุดเด่นจุดด้อยของเราหาให้เจอแล้วก็พัฒนาจุดเด่นให้ดีที่สุดเราอยากขายออนไลน์ใช่ไหมได้จับให้คุ้นท่านก็จะอธิบายภาพรวมทุกธุรกิจไปด้วยกันพอเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่ใช่แบบนักธุรกิจคือเราชาวบ้านจริงๆเราก็ต้องมีการถามนอกรอบแล้วแบบนักวิทยากรใจดีทุกอย่างคือให้เราเต็มที่เข้ามาเพื่อให้จริงๆกลับมาถึงบ้านรับออเดอร์เป็น10ใบวันเดียวตื่นเต้นมากกรี๊ดแบบทั่วบ้านเลยอะไรเนี่ยนี่เหรอมหาลัยมหิดลให้ฉันใช่ไหมปกติเราทำกัน2คนแล้วตอนนี้เพิ่มมาเป็น10คือพนักงานประจำ5แล้วก็มีชั่วคราวอีกคือน้องๆที่แบบหางานจ๊อบให้ทำหน่อยคือตรงนี้จะเป็นอะไรที่ภูมิใจมากคือน้องมีรายได้จากเราแบบแค่เลี้ยงตัวเองก็จะไม่ไหวตอนนี้เราเอื้อให้น้องๆได้โครงการนี้สอนให้เราคิดเผื่อคนอื่นเยอะมากความคิดมันเปลี่ยนไปจากคิดแค่ว่าฉันต้องมีฉันต้องรวยฉันต้องได้ลูกฉันต้องอยู่สบายแต่มันเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งคือว่าคนแถวนี้คุณต้องมีรายได้คุณต้องมีความรู้ฉันจะช่วยคุณใครเข้ามาหาฉันคือต้องมีเราจะไปด้วยกันเราจะมีกินมีอยู่ไปด้วยกันอยากขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงเลย
1: 3ปีเป้าหมายคือ 3,000 รายตอนนี้เราพัฒนาเบื้องต้นให้เขาไปแล้ว 4,000 กว่าธุรกิจที่รายได้กระโดดเพิ่มขึ้น10เท่าเรามีอยู่ประมาณ30ราย
2: อยากจะให้มีคนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอาพื้นฐานตรงนี้ไปทำเพื่อตอบแทนสังคมเป็นผู้ประกอบการที่ตอบแทนต่อสังคมด้วยในขณะเดียวกันแล้วก็คาดหวังที่จะพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะเราก็จะไม่ทิ้งทั้งนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ในชุมชนค่ะ

0: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะ2กองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่2ก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กร

นี้ด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่ 2-15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้วนะนิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเธอเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีเมาลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาน่ะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบกลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัด

0: ข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
2: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
3: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
3: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
2: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
4: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
2: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อ

0: ื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อาจมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
3: า
2: ะ
3: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
5: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
5: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
7: DLTV DLTV
5: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
5: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัย

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชั่นเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะเราตามหาพ่อกี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่

ค้นหาโอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ว่าแต่จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
1: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google Map บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2ชื่อว่าขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามยังจำกันได้ใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วนะครับและชั่วโมงนี้นะครับก็จะมีการทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์พร้อมกันครูโอก็จะให้คำศัพท์มาทั้งหมด5คำคำแรกอ่านว่า
1: ตะลึง
0: คำที่2
1: ระลึง
0: คำว่าตะลึงกับคำว่าระลึกนักเรียนต้องออกเสียงอะให้ถูกต้องชัดเจนก็คืออ่านแบบอะเต็มเสียงต่อมาคำที่3ครับ
1: ไท
0: อีกครั้ง
1: ไท
0: ถูกต้องทอไอไถไม่โทไทนะครับต่อมาคำที่4
1: เฟือ
0: นไม่มีไม่เอกไม่โทต้องอ่านว่าเฟือนและคำสุดท้ายคำนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครูโอก็จะให้ความหมายมาเหมือนเดิมซึ่งครูโอเนี่ยก็ให้คำศัพท์กับความหมายมาเท่ากันนะครับซึ่งความหมายก็มีทั้งหมด5ความหมายดังนี้ความหมายแรกก็คือหลงลืมความหมายที่2ถุงสำหรับใส่เงินความหมายที่3นึกถึงเรื่องในอดีตความหมายที่4ร้ายแรงและความหมายที่5อาการชะงักงันนิ่งอึ้งเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางนะครับลองช่วยกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มว่าคำศัพท์นี้จะต้องคู่กับความหมายใดนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางลองทำกิจกรรมดูนะครับไหนใครคิดว่าตะลึงเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไร
2: อาการชะงักงันนิ่งอึ้งค่ะ
0: ธัญพัฒน์บอกว่าตะลึงเนี่ยหมายถึงอาการชะงักงันนิ่งอึ้งปรบมือให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูเฉลยพร้อมกันนะครับต่อมาคำว่าระลึกระลึกใครพอจะบอกได้บ้างภัทริกาภัทริกาคิดว่าระลึกนี้มีความหมายว่าอย่างไร
3: มีความหมายว่านึกถึงเรื่องในอดีตค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนไว้ก่อนต่อมาครับคำว่าไทยคำว่าไทยฉัตรมงคล
4: ถุงสำหรับใส่เงินค่ะ
0: ถุงสำหรับใส่เงินปรบมือให้เพื่อนปรบมือให้กับความกล้าแสดงออกของเพื่อนนะครับและต่อมาคำว่าเฟือนคำว่าเฟือนมีใครตอบได้ไหมทั้งต้นทางและปลายทาง
2: หลงลืมค่ะ
0: หลงลืมเคยเป็นไหมไหนใครเคยสติเฟือนๆบ้างหลงลืมเป็นบ่อยครูโอก็เคยเป็นนะครับเอามือลงและคำสุดท้ายคำว่าสาหัสน่าจะเหลือกับคำว่า
1: ร้าย
0: แรงเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะครับเฟือนหมายถึงหลงลืมใครตอบกลุ่มที่1ตอบถูกต้องไทหมายถึงถุงสำหรับใส่เงินฉัตรมงคลกลุ่มที่3ตอบถูกต้องระลึกภัทริกาตอบกลุ่มที่3ตอบใช่ไหมครับก็ถูกต้องนึกถึงเรื่องในอดีตนะครับและ

าหัสเคยได้ยินไหมบาดเจ็บสาหัสแสดงว่าบาดเจ็บร้ายแรงก็คือความหมายร้ายแรงนะครับและสุดท้ายคำว่าตะลึงที่ธัญพัฒน์ตอบใช่ไหมครับกลุ่มที่1ก็คืออาการชะงักงันนิ่งอึ้งอัพปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับแล้ววันนี้ครูโอก็มีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนเช่นเคยนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนเนี่ยเคยใช้คำพูดแทนตนเองว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มเขียนในกระดานเลยครับนักเรียนเคยใช้คำพูดแทนตนเองว่าอย่างไรบ้างเขียนตัวใหญ่ๆชัดเจนนะครับเดี๋ยวให้ปลายทางดูด้วยสำหรับปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นหรือเขียนใส่กระดาษก็ได้นะครับหมดเวลานะครับหมดเวลาทุกกลุ่มทุกกลุ่มเตรียมนะครับชูแผ่นป้าย3 4ชูแผ่นป้ายครับหมดเวลาแล้วทุกกลุ่มออกมายืนหน้าชั้นเรียนทุกกลุ่มครับตัวแทนออกมายืนหน้าชั้นเรียนได้เลยครับกลุ่มที่1ยืนตรงนู้นกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ยืนดีๆครับยืนดีๆให้ตรงกันเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มแรกมีคำว่าผมฉันหนูเรากลุ่มที่2มีคำว่าเราหนูฉันอันนี้คือแทนผู้พูดต่อมากลุ่มที่3ผู้ชายใช้คำว่าผมกระผมผู้หญิงใช้คำว่าหนูดิฉันต่อมากลุ่มที่4ใช้คำว่าเราฉันและกลุ่มที่5ใช้คำว่าหนูคำว่าเราซึ่งคำที่เราใช้แทนผู้พูดใช่ไหมแทนตนเองเวลาที่เราพูดกับเพื่อนพูดกับพ่อแม่แล้วก็พูดกับญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ได้ไหมได้ปรบมือให้เพื่อนเลยนะครับแต่ละกลุ่มก็จะตอบมาคล้ายๆกันเนื่องจากว่าเนี่ยเราอยู่ในวัยเดียวกันก็จะมีคำพูดในการแทนตนเองที่เหมือนๆกันนะครับสำหรับครูโอนะครับครูโอก็มีคำตอบดังนี้ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้คำว่าผมกระผมถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะใช้คำว่าหนูหรือดิฉันนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมานะครับนักเรียนเคยใช้คำพูดแทนผู้ที่เราเนี่ยกล่าวถึงว่าอย่างไรบ้างนักเรียนเคยใช้คำพูดแทนผู้ที่เรากล่าวถึงว่าอย่างไรบ้างลงมือเขียนได้เลยครับปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับ

0: ขียนคำตอบเสร็จแล้วนะครับก็ให้ตัวแทนออกมายืนหน้าชั้นเรียนได้เลยครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2มาแล้วกลุ่มที่3ขยับมาด้านหน้าอีกครับลูกกลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่5สำหรับกลุ่มที่1นะครับก็จะมีคำว่าคุณเธอพี่น้องนายอันนี้ก็คือผู้ที่เรากล่าวถึงนะครับถูกไหมเนี่ยมั่นใจต่อมากลุ่มที่2มีคำว่าท่านคำว่าหล่อนคำว่าคุณกลุ่มที่3มีคำว่าคุณคำว่าเขาคำว่าเธอกลุ่มที่4มีคำว่าเธอคุณเขาหล่อนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5มีคำว่าคุณเธอเองเองนี่ก็จะเป็นภาษาระดับปากที่ใช้สนทนาเฉพาะกลุ่มอาจจะไม่สุภาพเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มกลับไปนั่งที่เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันนะครับนักเรียนคำพูดที่เราใช้แทนผู้ที่เรากล่าวถึงแสดงว่าเขาอยู่ตรงหน้าเราไหมไม่อยู่แสดงว่าเขาอยู่ตรงนู้นอยู่ที่อื่นๆนะครับเรากล่าวถึงนั่นก็คืออาจจะมีคำว่าเขาท่านและถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็อาจจะใช้คำว่าหล่อนก็ได้นะครับซึ่งอยู่ในวงสนทนาของแต่ละวงสนทนาแต่ละกลุ่มก็จะไม่เหมือนกันนะครับต่อมาครูก็อยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าคำเหล่านี้คือคำอะไรนักเรียนคิดว่าคือคำอะไรครับผมกระผมหนูดิฉันเขาท่านนักเรียนคิดว่าเป็นคำอะไรชนิดใดใครตอบได้บ้างคุ้นๆไหมเคยเรียนมาเมื่อตอนชั้นป.4 ป.5 แล้วละนายกมือละละนาคิดว่าคำเหล่านี้เป็นคำอะไรครับ
1: คำสรรพนามค่ะ
0: เป็นคำสรรพนามเพราะ
1: เอาไว้ใช้เรียกคนที่กำลังพูดถึงค่ะ
0: พูดถึงด้วยแล้วก็คนที่เราทำไมด้วย
1: คือตัวเราเองด้วย
0: ตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เราทำไมด้วยกำลังสนทนา
1: อยู่
0: นะครับปรบมือให้ละละนาคนเก่งนะครับคำตอบก็คือคำสรรพนามซึ่งคำสรรพนามเนี่ยก็มีหลายคำในภาษาไทยที่เราใช้สื่อสารกันจากกิจกรรมที่เราตอบคำถามมาเมื่อสักครู่นี้ก็ทำให้เห็นว่านักเรียนนั้นมีการใช้คำพูดทั้งแทนตนเองแล้วก็ผู้ที่เรากล่าวถึงนั้นมีคำที่หลากหลายตามระดับภาษานะครับและวันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของคำสรรพนามน่ารู้คู่เรื่องคุณช้างคุณแผนแสดงว่าคำสรรพนามหรือการแต่งประโยคในชั่วโมงนี้ก็จะต้องสอดคล้องและบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องคุณช้างคุณแผนตอนกำเนิดพลายงามนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะข้อที่1เนี่ยนักเรียนก็จะต้องบอกชนิดและหน้าที่ของคำนามให้ได้ด้วยรวมไปถึงการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำนามให้ได้และสุดท้ายเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนักเรียนต้องบอกความสำคัญของการใช้คำสรรพนามในการสื่อสารให้ถูกต้องด้วยว่าคำสรรพนามเนี่ยจะต้องสื่อสารอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับต่อมาครูถามอีกครั้งคำว่าฉันผมคุณเธอเขาท่านคำที่ครูกำหนดมาให้เนี่ยนักเรียนพอจะบอกได้ไหมว่าคำสรรพนามมีความหมายว่าอย่างไรใครพอจะบอกได้บ้างว่าคำสรรพนามมีความหมายว่าอย่างไรพอตอบได้ไหมจากที่ละละนาเนี่ยตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่ละละนาบอกว่าคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวใครตัวเราเองก็คือผู้พูดผู้ที่เราพูดด้วยและผู้ที่เราทำไมกล่าวถึงเขาเพราะฉะนั้นบอกได้ไหมใครพอจะบอกได้บ้างคำสรรพนามคำสรรพนามคืออะไรปลายทางตอบคำถามได้เลยนะครับถ้าบอกไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยดูคำตอบพร้อมกันนะเขาบอกว่าคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนนาม นักเรียนเรียนเรื่องคำนามมาแล้วใช่ไหมคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของพืชสิ่งต่างๆทั้งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมคำสรรพนามเนี่ยคือคำที่ใช้แทนนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนหลักของนามวลีนามก็คือคำนามวลีแปลว่ากลุ่มคำนามวลีจึงหมายถึงกลุ่มคำนามฟังใหม่นะครับนามก็คือคำนามวลีแปลว่ากลุ่มคำนามวลีเนี่ยจึงแปลว่ากลุ่มคำนามซึ่งก็ทำหน้าที่เดียวกับคำนามทราบยังสรุปความหมายสั้นๆของคำสรรพนามได้ว่าคำสรรพนามคืออ่านพร้อมกันซึ่งความหมายนี้นะครับแหล่งที่มาของเนื้อหาก็คือบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3นะครับที่เป็นเล่มสีเขียวต่อมาครับนักเรียนทราบหรือไม่ว่าชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามมีกี่ชนิดลองเดาดูสิครับคำสรรพนามมีกี่ชนิดถ้าเป็นคำนามเนี่ยมี4ชนิดเราเรียนกันมาแล้วคำสรรพนามน่าจะมีกี่ชนิดใครตอบ3ยกมือกลุ่มไหนตอบ3ยกมือไม่มีกลุ่มไหนตอบ4ชนิดยกมือไม่มีกลุ่มไหนตอบ5ชนิดยกมือไม่มีกลุ่มไหนตอบ6ชนิดยกมือไม่มีแล้วที่ไม่ยกมือหมายความว่าไม่ทราบใช่ไหมครับเอาใหม่นะกลุ่มไหนคิดว่าชนิดและหน้าที่ของคำนามเนี่ยมี3ชนิดยกมือตอนนี้ยกเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครเห็นต่างเอามือลงคำตอบคือผิดผิดหมดเลยนะครับที่ถูกต้องนะมีทั้งหมดกี่ชนิดเดี๋ยวมาดูกันยังไม่เฉลยชนิดแรกก็คือคำบุรุษสรรพนามชนิดที่2ก็คือคำสรรพนามถามชนิดที่3ก็คือคำสรรพนามชี้เฉพาะชนิดที่4มาแล้วแสดงว่าที่ตอบ3นั่นคือผิดชนิดที่4ก็คือคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและชนิดที่5ก็คือคำสรรพนามแยกฝ่ายสรุปแล้วคำสรรพนามมีกี่ชนิด5ชนิดจำไว้ให้มันคงให้แม่นมั่นจำไว้ให้ดีเลยนะครับข้อสอบออกแน่นอนเรามาดูคำสรรพนามชนิดแรกก็คือคำบุรุษสรรพนามบุรุษก็คือบุคคลบุรุษหมายถึงบุคคลนะก็หมายถึงคำสรรพนามแทนบุคคลนักเรียนเคยได้ยินบุรุษสรรพนามไหมคุ้นไหมครับปลายทางคุ้นไหมครับบุรุษสรรพนามบางคนคุ้นบางคนไม่คุ้นคำบุรุษสรรพนามคือคำสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลนะครับเพื่อบอกว่าเป็นผู้พูดผู้ที่พูดด้วยและผู้ที่เราทำไมกล่าวถึงอาจใช้แทนสัตว์สิ่งของได้เช่นเราอาจจะกล่าวถึงสัตว์ใช่ไหมเสือตัวนั้นมันดุร้ายคงไม่มีใครไปยืนพูดกับเสือ2ต่อ2เหมือนกับยืนพูดกับเพื่อนนะครับต่อมาเพราะฉะนั้นคำสรรพนามจึงหมายถึงคำที่พูดแทนสัตว์สิ่งของก็ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันถ้าเป็นคำสรรพนามบุรุษที่1เช่นฉันชอบรับประทานผักหนูรักแม่คำที่เป็นคำสรรพนามบุรุษที่1ก็คือคำว่าฉันและคำว่าหนูตามที่ขีดเส้นใต้ตัวสีแดงนะครับต่อมาคำสรรพนามบุรุษที่2เช่นเธอเป็นใครเธอจับฉันมาทำอะไรคุ้นนะครับคุณสบายดีหรือไม่คำสรรพนามบุรุษที่2คือคำว่าเธอคุณนอกจากนี้มีคำอื่นไหมคำที่เขียนมาเมื่อสักครู่นี้คำว่าเองคำว่าเองเนี่ยเป็นคำสรรพนามบุรุษที่2ก็คือผู้ที่เราทำไม พูดด้วยแต่ต้นชั่วโมงเพื่อนตอบมาว่าเป็นผู้ที่เรากล่าวถึงผิดไหมผิดไม่ถูกต้องนะครับต่อมาคำสรรพนามบุรุษที่3เช่นเขาคือคนที่ช่วยเหลือชาวบ้านไม่รู้แหละว่าเขาเป็นใครแต่เขาคือคนที่ช่วยเหลือชาวบ้านเขาคือผู้ที่เราทำไมกล่าวถึงแสดงว่าเขาอยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับเรานะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเขาเนี่ยเป็นคำสรรพนามบุรุษที่3ซึ่งก็ไม่ใช่มีเพียงแค่คำว่าเขาอย่างเดียวมีคำว่าท่านถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เราจะใช้คำว่าพระองค์นะครับถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นักเรียนเป็นนักเรียนชั้นป.6 เป็นวัยเด็กนักเรียนต้องใช้คำว่าท่านในการกล่าวถึงครูบาอาจารย์ถ้าเป็นเพื่อนเราใช้คำว่าเขาเข้าใจนะต่อมาคำสรรพนามถามคำสรรพนามที่ใช้ถามนะครับก็จะมีความหมายดังนี้หมายถึงคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามและใช้แสดงคำถามในขณะเดียวกันจำไว้ง่ายๆจะมีอยู่3คำก็คือคำว่าใครอะไรไหนหมายถึงคำที่ใช้ถาม

0: ดูตัวอย่างนะครับใครเขียนจดหมายฉบับนี้เป็นคำถามไหมเป็นการถามนะครับคุณต้องการพูดกับใครเป็นคำถามไหม
1: เป็น
0: สังเกตตัวแดงที่ขีดเส้นใต้นะต่อมาอะไรตกลงไปในน้ำแล้วอะไรล่ะอาจจะเป็นขยะเป็นสิ่งของเป็นอะไรได้บ้างตกลงไปในน้ำก้อนหินได้ไหม
2: ได
0: ้ร่มของฉันอยู่ไหนฝนจะตกแล้วร่มของฉันอยู่ไหนคำว่าไหนเนี่ยเป็นคำสรรพนามถามและสุดท้ายไหนขนมที่เธอซื้อมาขนมที่เธอซื้อมาอยู่ไหนก็จะเป็นคำถามใช่ไหมเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคำสรรพนามถามก็จะมีคำว่าใครอะไรไหนนะครับต่อมา3คำสรรพนามชี้เฉพาะแสดงว่ามันต้องอยู่เฉพาะเจาะจงใช่ไหมมันเป็นการชี้ให้เด่นชัดนะครับก็คือคำสรรพนามที่ใช้บอกระยะใกล้ไกลสามารถใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำที่ทำไมขึ้นต้นประโยคก็ได้จะมีอยู่ด้วยกัน2ชุดชุดแรกเนี่ยนี่นั่นโน่นนู่นได้ไหมต่อมาชุดที่2นี้นั้นโน้นแล้วก็นู่นอ่ะทุกคนลองทำเหมือนกันทุกคนครับทำเหมือนกันทุกคนยกมือขึ้นทุกคนนักเรียนทุกคนยกมือขึ้นนี่อยู่ตรงไหนนี่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่นั่นโน่นโน่นอยู่ไหนโน่นนู่นต่อไปชุดที่สองนี้เนี่ยเช่นตรงนี้เลยนี้นั้นคนนั้นคนนั้นน่ะโน่นก็จะไกลออกไปอีกแล้วก็นู่นปลายทางก็ทำด้วยเข้าใจไหมถือว่าเข้าใจนะครับเช่นตัวอย่างเธอจะนั่งนี่ไหมเนี่ยนี่เธอจะนั่งนี่ไหมร่มของฉันอยู่นั่นไงตอนแรกร่มใครหายนะที่เมื่อสักครู่เขาถามร่มของฉันอยู่นั่นไงต่อมานี่กระเป๋าของใครนี่แสดงว่าใกล้หรือว่าไกลไกลโน่นโรงพยาบาลแสดงว่าใกล้หรือไกล
1: ไกล
0: โน่นโรงพยาบาลต่อมาเขาเดินเข้าไปในนู่นแสดงว่าไกลมากมองไม่เห็นรู้ว่าเข้าไปในนู่นนะครับต่อมาคำสรรพนามชนิดที่4ก็คือคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะไม่ได้เจาะจงนะครับก็คือคำสรรพนามที่ไม่ระบุหรือกำหนดแน่นอนว่าหมายถึงผู้ใดอะไรสิ่งใดหรือสถานที่ใดมักได้แก่คำว่าใครอะไรไหนสามคำนี้ก่อนหน้านี้จะอยู่ในคำสรรพนามถามแต่ตอนนี้เขาเป็นคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะแล้วนะครับตัวอย่างเรื่องนี้เขาไม่ได้บอกใครเลยชี้เฉพาะไหมไม่ชี้ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงว่าบอกใครใช่ไหมครับเป็นประโยคบอกเล่าเขาจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมครับได้ระบุไหมคำว่าอะไรได้ระบุชื่อเรื่องไหมไม่ได้ระบุในสิ่งที่เขาพูดนะครับก็เป็นคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะต่อมาใครๆก็ชอบขนมปังไส้สังขยานักเรียนชอบไหมครูโอก็ชอบนะครับต่อมาอะไรๆเขาก็กินได้หมดขนมปังสังขยาเขาก็กินผักผลไม้เขาก็กินได้หมดเป็นการระบุไหมไม่ได้ระบุทุกอย่างเลยกินได้หมดต่อมาอยู่ไหนก็ไม่สะดวกเท่าบ้านเราจริงไหมไม่สะดวกไม่สุขใจไม่มีความสุขเท่าบ้านของเราหรอกนะครับนี่ก็คือคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและสุดท้ายคำสรรพนามแยกฝ่ายชื่อตามตัวเลยนะครับคำสรรพนามแยกฝ่ายมีดังนี้คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามใช้แทนคำนามหรือคำบุรุษสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อแสดงว่ามีหลายฝ่าย

่างที่บอกชื่อของมันคือคำสรรพนามแยกฝ่ายแสดงว่ามันต้องมีหลายฝ่ายหลายอย่างหลายการกระทำนะครับได้แก่คำว่าต่างบ้างกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างชาวนาต่างก็เก็บเกี่ยวข้าวแล้วนำข้าวขึ้นยุ้งฉางหมายถึงชาวนาคนเดียวไหมไม่ชาวนาต่างก็เก็บเกี่ยวแสดงว่าชาวนาหมู่บ้านนี้ชาวนาหมู่บ้านนี้ชาวนาหมู่บ้านนั้นชาวนาหมู่บ้านนู้นเขาก็ต่างเก็บเกี่ยวข้าวของตนเองแล้วก็นำขึ้นยุ้งฉางนักเรียนรู้จักยุ้งฉางไหมก็คือสถานที่ที่ทำขึ้นมาเพื่อบรรจุหรือเอาข้าวไปเก็บไว้การพวกฝุ่นพวกแมลงพวกสัตว์ต่างๆนะครับการขโมยด้วยต่อมาเด็กๆบ้างก็ดูทีวีบ้างก็เล่นเกมแสดงว่าแยกฝ่ายไหมมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งดูทีวีกลุ่มหนึ่งเล่นเกมไม่ยอมหลับยอมนอนนะครับต่อมาตัวอย่างสุดท้ายถึงจะนับถือศาสนาต่างกันแต่เราก็รักกันได้นักเรียนจำไว้เลยนะครับถ้าเจอข้อสอบหรือเจอคำถามเนี่ยหรือให้นักเรียนแต่งประโยคนักเรียนก็ต้องจำคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคแล้วก็บอกชนิดและหน้าที่ของคำนามให้ได้นะครับสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่10เรื่องคำสรรพนามจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนะครับโดยแต่งประโยคที่มีคำสรรพนามพร้อมบอกชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามนั้นๆด้วยให้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็รบกวนแจกใบงานที่10ด้วยนะครับและสำหรับนักเรียนเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนครูก็จะมีมาให้ทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนแต่งประโยคแล้วขีดเส้นใต้คำสรรพนามคำนั้นที่นักเรียนนำมาแต่งแล้วก็บอกชนิดของคำสรรพนามนั้นด้วยให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หมดเวลาในการทำกิจกรรมแล้วนะครับสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับที่ได้ทำกิจกรรมประโยคโดยใช้คำสรรพนามนะครับซึ่งไปบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนแสดงว่าตัวละครในประโยคของนักเรียนเนี่ยก็จะต้องมีตัวละครจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะครับกลุ่มที่1นำเสนอครับกลุ่มที่1อันนี้ของครูโอนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคของครูโอเดี๋ยวดูกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1นำเสนอได้อย่างไรครับ
1: ประโยคคือใครเป็นพ่อของพลายงามคำสรรพนามคือใครชนิดของคำสรรพนามคำสรรพนามถามค่ะ
0: ใครเป็นพ่อของพลายงามอันนี้คือแต่งประโยคได้ดังนี้ชนิดของคำสรรพนามเพื่อนบอกว่าใครไม่ใช่คำสรรพนามคือคำว่าใครและชนิดของคำสรรพนามเพื่อนตอบว่าเป็นคำสรรพนามถามมาถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อมากลุ่มที่2ตัวแทน

0: ลุกขึ้นนำเสนอให้ปลายทางได้ดูด้วยปลายทางก็ฟังต้นทางด้วยนะครับ
1: ประโยคคือขุนแผนเขาเป็นคนใจสู้ค่ะ
0: ประโยคคือขุนแผนเขาเป็นคนใจสู้อ่ะคำสรรพนามคือคำว่า
1: เขาค่ะ
0: คำว่าเขาชนิดของคำสรรพนามคือ
1: คำบุรุษสรรพนามค่ะ
0: คำบุรุษสรรพนามซึ่งเป็นบุรุษสรรพนามที่3นั่นเองก็คือผู้ที่เรากล่าวถึงปรบมือให้เพื่อนถูกต้องต่อมากลุ่มที่3ตัวแทนนำเสนอ
2: ขุนแผนรักพายงามต่างกับขุนช้างที่ไม่รักพายงามครับ
0: ขุนแผนรักพลายงามต่างกับขุนช้างที่ไม่รักพลายงามเป็นคำสรรพนาม
2: คำสรรพนาม
0: คือคำว่า
2: คำว่าต่างครับชนิดของคำสรรพนามคือคำสรรพนามแยกฝ่ายครับ
0: คำสรรพนามคือคำว่าต่างชนิดของคำสรรพนามคือแยกฝ่ายคือแยกออกจากกันให้เห็นว่าขุนแผนเนี่ยรักพลายงามต่างกับขุนช้างที่ไม่รักพลายงามเดี๋ยวครูเพิ่มเติมให้อีกนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อมากลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4นำเสนอการแต่งประโยคของตนเอง
1: ประโยคคือนี่คือต้นมะยมของย่าทองประศรีค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือต้นมะยมของย่าทองประศรีคำสรรพนามคือคำว่า
1: คำว่านี่ค่ะ
0: คำว่านี่ชนิดใดเป็นคำสรรพนามชนิดใด
1: คำสรรพนามชี้เฉพาะค่ะ
0: เป็นคำสรรพนามชี้เฉพาะเพราะว่านี่บอกระยะใกล้ใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนต่อมาครับต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นำเสนอการแต่งประโยคของตนเองครับ
3: ประโยคคือใครๆก็เอ็นดูพลายงามครับ
0: ใครๆก็เอ็นดูพลายงามยกเว้นขุนช้างเนาะยกเว้นขุนช้างที่ไม่เอ็นดูพลายงามนะครับคำสรรพนามคือคำว่า
3: ใครครับ
0: ก็คือคำว่าใครแล้วก็ชนิดของคำสรรพนามคือ
3: คำนามไม่ชี้เฉพาะครับ
0: คำนามหรือคำสรรพนาม
3: คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะครับ
0: คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะที่กล่าวว่าใครๆใช่ไหมเราไม่ได้ชี้เฉพาะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเนื่องจากว่าเป็นการเรียนรู้ในชั่วโมงแรกของเรื่องคำสรรพนามหลักภาษาไทยเนี่ยเรื่องที่ยากนักเรียนทำได้เท่านี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูเฉลยคำตอบแนวคำตอบของครูโอพร้อมกันประโยคของนักเรียนอาจจะไม่เหมือนกับของครูโอนะครับประโยคแรกของครูโอนะครับนางทองประศรีท่านเป็นผู้หญิงที่ใจเด็ดเดี่ยวมากคำสรรพนามคือคำว่าท่านชนิดของคำสรรพนามก็คือคำบุรุษสรรพนามก็คือสรรพนามบุรุษที่3ต่อมาข้อที่2บ่าวไพร่ของขุนช้างต่างทำหน้าที่ของตนนะครับคำสรรพนามคือคำว่าต่างชนิดของคำสรรพนามคือคำสรรพนามแยกฝ่ายนักเรียนต้นทางหรือปลายทางที่ทำไม่ทันก็สามารถจดคำตอบหรือดูแนวคำตอบของครูโอเป็นตัวอย่างสามารถจดเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมาข้อที่3นั่นคือต้นมะยมหวานของนางทองประศรีคำสรรพนามคือคำว่านั่นชนิดของคำสรรพนามก็คือคำสรรพนามชี้เฉพาะบอกระยะใกล้ไกลนั่นเองนั่นแสดงว่าไกลมากไหมไม่มากท่านี่ใกล้สุดแล้วก็นั่นก็จะไกลออกไปนิดนึงขยับออกไปนะครับต่อมาข้อที่4คุณช้างเป็นคนที่ไม่เกรงใจใครคำสรรพนามคือคำว่าใครชนิดของคำสรรพนามคือคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะไม่ได้ระบุว่าขุนช้างเนี่ยเกรงใจใครใช่ไหมครับเป็นการกล่าวลอยๆไม่ได้ชี้เฉพาะระบุเจาะจงและสุดท้ายใครหลอกลวงพลายงามไปฆ่าในป่าเป็นเหมือนประโยคคำถามนะเป็นประโยคคำถามไม่ใช่บอกเล่าคำสรรพนามก็คือคำว่าใครและชนิดของคำสรรพนามก็คือคำสรรพนามถามนั่นเองแล้ววันนี้นะครับ เรามาสรุปชนิดของคำสรรพนามพร้อมกันคำสรรพนามชนิดแรกคือคำบุรุษสรรพนามต่อไป2คำสรรพนามถามต่อมา33คำสรรพนามชี้เฉพาะตอบดังๆนะครับและ4คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและสุดท้ายคือ
4: คำสรรพนามไม่แยกฝ่าย
0: จำไว้ให้ดีให้ขึ้นใจเลยนะครับคำสรรพนามมีทั้งหมด5ชนิดบุรุษสรรพนามสรรพนามถามสรรพนามชี้เฉพาะสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและสุดท้ายสรรพนามแยกฝ่ายคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนจะนำความรู้เรื่องคำสรรพนามไปปรับใช้ให้ถูกต้องได้อย่างไรนักเรียนจะนำความรู้เรื่องคำสรรพนามเนี่ยไปปรับใช้ให้ถูกต้องได้อย่างไรใครบอกได้บ้างนนพัฒน์นนพัฒน์จะนำเสนอแนวคิดหรือแนวทางการนำคำสรรพนามไปใช้ให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางทราบนะครับนำไปใช้อย่างไร
5: ใช้ให้ถูกกับบุคคลครับลักษณะของบุคคลแล้วก็สถานที่ครับ
0: ก็คือถ้าเป็นคำสรรพนามเนี่ยเราพูดกับครูบาอาจารย์อยู่คำสรรพนามเราต้องใช้ให้ถูกต้องถ้าพูดกับเพื่อนคำสรรพนามถ้าเป็นเพื่อนสนิทใช้คำว่าเองก็ได้ถ้าดีขึ้นมาหน่อยสุภาพขึ้นมาหน่อยคำว่าเธอถ้าเรากล่าวถึงครูบาอาจารย์กล่าวถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เราใช้คำว่าท่านถ้าเรากล่าวถึงเพื่อนรุ่นเราคราวเดียวกันหรือโตกว่าเรานิดหน่อยเราจะใช้คำว่าเขาเวลาที่นักเรียนพูดกับครูบาอาจารย์นักเรียนต้องแทนตัวเองว่าก
6: ระผม
0: หรือผมใช่ไหมแต่ถ้าพูดกับเพื่อนสนิทเราใช้แทนว่าเราก็ได้หรือในปัจจุบันนี้ภาษาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเราอาจจะใช้คำว่าเขาได้ไหมเขาก็ได้นะครับต่อมาถ้าเป็นสิ่งของเช่นโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเราใช้คำว่าท่านไหมท่านโต๊ะท่านเก้าอี้ไหมครับไม่เราใช้คำว่ามันถ้าเป็นสิ่งของหรือสัตว์เราจะใช้คำว่ามันใช่ไหมครับเสือตัวนั้นมันดุร้ายมากเก้าอี้ตัวนี้มันพังต้องเอาไปซ่อมแบบนี้นะครับอันนี้คือเหมาะสมกับบุคคลสถานการณ์เช่นเรายืนอยู่จุดนี้มันใกล้เราก็จะบอกว่านี่นั่นใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไกลออกไปเราก็จะบอกว่าโน่นนู่นโน้นนู้นก็ได้อันนี้ให้มันถูกต้องนะครับเกี่ยวกับคำสรรพนามและบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในหน่วยที่3แล้วชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2และเรื่องต่อไปที่เป็นเรื่องแรกในหน่วยการเรียนรู้ที่3ก็คือเรื่องการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องนี้จะมีอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเลยนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ใบความรู้เรื่องการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ใบงานเรื่องการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้แล้วก็บทอ่านนิทานเรื่องพ่อกับลูกถ้านักเรียนอยากรู้ว่าพ่อกับลูกเป็นนิทานที่มีลักษณะเรื่องราวแบบใดก็ให้ติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนเรื่องคำสรรพนามนะไปฝึกแต่งประโยคแล้วก็วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครอง

0: ประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้

แล้วนะคะนักเรียนต้องเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันโดยใช้ความรู้เรื่องครน.นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับจากในวันนี้นะครับครูฟุกจะมีสถานการณ์นะครับมาให้นักเรียนพิจารณาครับสถานการณ์ของฟุกมีอยู่ว่าใบบัวใช้ริบบิ้นสีแดง

0: จากตรงนี้นักเรียนตอบครูฟุกได้หรือยังครับว่าใบบัวเหลือลิปบิ้นสีใดมากกว่ากันครับตอบได้ยัง
1: ย
0: ังใช่ไหมแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อที่จะหาว่าใบบัวเนี่ยเหลือลิปบิ้นสีใดมากกว่ากันวาดรูปได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมครับ
1: ได
0: ้ครูฟุกก็จะแสดงโดยใช้การวาดรูปประกอบนะครับโดยครูฟุกนะครับต้องวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก2รูปที่มีขนาดอะไรกันเท่ากันโดยรูปแรกครูฟุกต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่ากันครับรูปแรกแทนลิปบิ้นสีแดงกี่ส่วน9ส่วนเท่าๆกันและแรงเงาไปกี่ส่วนครับ
1: 5
0: ส่วนและรูปที่2นะครับฟุกต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครับ15ส่วนและแรงเงาไปกี่ส่วนหรือระบายสีไปกี่ส่วน
1: 8
0: ส่วนจากตรงนี้เห็นไหมครับบอกครูฟุกได้ยังว่าเหลือลิปบิ้นสีใดมากกว่ากัน
1: ส
0: ีใดครับสังเกตได้ไหมสีอะไรครับ
1: ส
0: ีแดงใช่ไหมครับจากรูปนี้นะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราเหลือลิปบิ้นสีแดงมากกว่านะครับนักเรียนก็พบเลยนะครับว่าเศษ5ส่วน9มากกว่าอะไรครับ
1: เศษ
0: 8ส่วน15ซึ่งเศษ5ส่วน9เนี่ยเป็นความยาวที่เหลือของลิปบิ้นสีแดงใช่ไหมครับและเศษ8ส่วน15เนี่ยเป็นความยาวที่เหลือของลิปบิ้นสีฟ้าใช่ไหมครับนี่ก็ตอบได้เลยนะครับว่าลิปบิ้นสีใดเหลือมากกว่ากันครับเหลือลิปบิ้นสีแดงมากกว่านั่นเองครับนั่นเองครับจากที่เราใช้รูปแสดงการเปรียบเทียบเนี่ยนั่นเองคิดว่ามีวิธีอื่นอีกไหมครับมีไหม
1: ม
0: ีไหมครับ
1: ม
0: ีนักเรียนจะมีวิธีอื่นคือวิธีใดครับนักเรียนต้องพิจารณาที่อะไรที่อะไรครับลองดูสิเราจะใช้วิธีใดดีที่เราจะบอกได้ว่าเออเหลือลิปบิ้นสีแดงมากกว่ากันแสดงว่านักเรียนต้องพิจารณาที่ความยาวที่เหลือของลิปบิ้นสีแดงคือเศษ5ส่วน
1: 9
0: และความยาวที่เหลือของลิปบิ้นสีฟ้าคือเศษ8ส่วน15ซึ่งยังบอกไม่ได้ใช่ไหมครับนักเรียนจะใช้วิธีใดอะไรนะวิธีใดนะครับต้องเราต้องดูที่ตัวเศษหรือตัวส่วน
1: ต
0: ั
1: วส
0: ่
1: วน
0: เราต้องทำส่วนให้อะไรกัน
1: เท่าก
0: ัน เราต้องทำส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับและการทำส่วนให้เท่ากันเนี่ยนักเรียนจะทำได้อย่างไรบ้างคูณนำอะไรไปคูณอะไรนะ15นำ15ไปคูณอะไรนำ15ไปคูณเศษ5ส่วน9แต่ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมครับนำ15ไปคูณเศษ5ส่วน9ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจากนั้นทำไงต่อนำอะไรไปคูณอีกนำ9นำ9ไปคูณเศษ8ส่วน15ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนักเรียนดูจากเศษ5ส่วน9นี่จะบอกครูฟุกว่าให้นำจำนวนนับใดไปคูณนะครับ
1: 15
0: นำ15ไปคูณและต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับคิดได้นะครับทดได้ได้เป็นเศษ75ส่วน135นักเรียนสามารถหยิบสมุดขึ้นมาทดได้เลยนะครับจากนั้นครับจากเศษ8ส่วน15เอ๊ะทำยังไงล่ะนำจำนวนใดมาคูณจากที่บอกไว
1: ้
0: นำ9มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับ
1: 72
0: เศษ72ส่วน135จากนั้นเราต้องมาเปรียบเทียบที่อะไรครับนักเรียนเราต้องมาเปรียบเทียบที่อะไรครับ
1: เศษ
0: อะไรเศษอะไรเราต้องมาเปรียบเทียบที่เศษ75ส่วน
1: 135
0: กับอะไร
1: เศษ72
0: เมื่อตัวส่วนเท่ากันไปดูที่ตัวอะไรครับต
1: ั
0: วเศษเอ๊ะตัวเศษเป็นอย่างไร75มากกว่า72ใช่ไหมครับแสดงว่าเศษ75ส่วน135ก็ต้องมากกว่าอะไรครับมากกว่าเศษ72ส่วน135นักเรียนครับแสดงว่าเศษ75ส่วน135เนี่ยมาจากใครมาจากอะไรครับนักเรียนย้อนกลับไป
1: เศษ
0: 5ส่วน9แสดงว่าเศษ5ส่วน

0: 9ก็ต้องมากกว่าอะไรครับ
1: เศษ
0: 8ส่วน15ซึ่งเศษ5ส่วน9เนี่ยเป็นความยาวที่เหลือของริบบิ้นสีอะไรครับสีแดงและเศษ8ส่วน15เนี่ยเป็นความยาวที่เหลือของริบบิ้นสีอะไรครับแสดงว่าเราเหลือริบบิ้นสีใดมากกว่ากันสีอะไรครับสีแดงนะครับเราเหลือริบบิ้นสีแดงมากกว่านั่นเองครับนอกจากวิธีนี้ทำยังไงอีกที่สามารถทำตัวส่วนให้เท่ากันได้อีกเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรไปการหาเศษส่วนที่อะไรกันการหาเศษส่วนที่เท่ากันแสดงว่านักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากันได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูต่อจากนั้นครูฟุกขอเริ่มที่เศษ5ส่วน9นำจำนวนนับใดมาคูณครับง่ายๆเลย
2: 1
0: ได้2อะไรดี2อ่ะนำ2มาคูณแต่ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจากนั้นนักเรียนก็ต้องนำ2ไปคูณอะไรเหมือนกันเศษอะไรครับเศษ8ส่วน15ทั้งตัวเศษและตัวส่วนอย่าลืมนะครับเราต้องนำจำนวนนับเดียวกันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 16ส่วน30ตัวส่วนเท่ากันยัง
1: ย
0: ังไม่เท่าจากนั้นคิดต่อนำจำนวนใดมาคูณดีนำ3มาคูณเศษ5ส่วน9ทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่
1: เศษ15
0: ส่วน27เศษ15ส่วน27จากนั้นทำยังไงครับทำไงต่อครับก็ต้องนำ3มาคูณอะไร
1: เศษ
0: 8ส่วน15ทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 24ส่วน45นักเรียนพบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันยัง
1: ย
0: ัง อ่ะเมื่อยังก็ต้องคิดต่อใช่ไหมมาดูที่เศษ5ส่วน9นำจำนวนนับใดมาคูณครับ
1: 4
0: นำ4มาคูณแต่ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนอย่าลืมนะครับนำจำนวนนับเดียวกันคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 20ส่วน36อ้าวนักเรียนก็ต้องนำจำนวนนับใดมาคูณเศษ8ส่วน15ครับ
1: 4
0: ก็ต้องนำ4เหมือนกันใช่ไหมนำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ8ส่วน15ได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 32ส่วน
1: 60
0: นักเรียนพบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันยัง พบยัง
1: ย
0: ังเมื่อยังไม่พบทำไงต่อก็ต้องหาจำนวนนับมาคูณต่อใช่ไหมครับเอาจำนวนนับใดมาคูณดีต่อไปนำ5มาคูณนักเรียนก็ต้องนำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน9ได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 25ส่วน45จากนั้นครับฝั่งนี้ก็ต้องนำอะไรมาคูณเหมือนกัน5นำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ8ส่วน15ได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 40ส่วน75จากตรงนี้นักเรียนพบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันหรือยังคืออะไรครับตัวส่วนเป็นเท่าไหร่
1: 45
0: ตัวส่วนเป็น45ก็คืออะไรบ้างครับที่เท่ากันเศษอะไรเศษ25ส่วน45กับ
1: เศษ24ส่วน15
0: ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันเราต้องมาพิจารณาที่อะไรครับ
1: ต
0: ั
1: วเศษ
0: ตัวเศษตัวเศษเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็น25อันนี้เป็น
1: 24
0: เอ๊ะ25เป็นยังไงกว่าม
1: ากกว่า
0: 24แสดงว่าเศษ25ส่วน45ก็ต้องอะไร
1: มากกว่า
0: เศษอะไรครับ
1: 24
0: มากกว่าเศษ24ส่วน45แสดงว่าเศษ5ส่วน9ใช่ไหมเวลานักเรียนจะตอบเนี่ยนักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปดูที่โจทย์ใช่ไหมครับก็คือเศษ5ส่วน9ก็ต้องมากกว่าใครครับ
1: เศษ
0: 8ส่วน15เหลือริบบิ้นสีใดมากกว่าสีแดงมากกว่าใช่ไหมครับเช่นกันทั้ง3รูปแบบคำตอบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันใช่ไหมครับวิธีแรกคือเราเปรียบเทียบโดยใช้รูปใช่ไหมครับแต่รูปเนี่ยเราก็ต้องมานั่งวาดอาจจะใช้เวลามากใช่ไหมครับรูปแบบต่อมาคือการทำส่วนให้เท่ากันครูฟุกก็เสนอไป2รูปแบบใช่ไหมครับนักเรียนมาดูตรงนี้ต่อครับตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็นอะไรครับ45และตัวส่วนของเราก็เป็น45ตัวส่วนของเราเป็น45นั่นเองคิดว่า45เนี่ยเป็นตัวส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดหรือยัง เป็นอย่างเป็นอย่างแสดงว่าเราต้องหาตัวส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดใช่ไหมครับที่หารด้วย9และ15ได้ลงตัวซึ่งนั่นเนี่ยว่า4 5เนี่ยเป็นตัวส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดหรือยังเป็นยังแสดงว่า45เนี่ยเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย9และ15ได้ลงตัวแสดงว่าในการทำตัวส่วนให้เท่ากันเนี่ยเราควรทำตัวส่วนให้เท่ากันและมีค่าน้อยที่สุดแสดงว่านักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องใดมาช่วยในการทำตัวส่วนให้เท่ากันได
3: ้
0: ตั้งครน.แสดงว่าในการทำตัวส่วนให้เท่ากันนั้นนะครับนักเรียนสามารถหาครน.ของตัวส่วนใช่ไหมครับนำตัวส่วนนั้นมาหาครน.และนักเรียนจะได้ตัวส่วนที่เท่ากันและมีค่าน้อยที่สุดสำหรับรูปแบบแรกที่เราทำมาเนี่ยตัวส่วนมีค่าเยอะไหมเยอะใช่ไหมครับแล้วเนี่ยก็อีกหนึ่งรูปแบบคือทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนไปหาครน.แล้วทำตัวส่วนให้เท่ากับครน.นั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรานำมาใช้กันครูฟุกจะให้นักเรียนเปรียบเทียบเศษ11ส่วน20กับเศษ19ส่วน36เปรียบเทียบได้หรือยังเปรียบเทียบได้หรือยัง
3: ย
0: ังเพราะอะไรเพราะอะไรตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้มาแล้วมีตั้งหลายวิธีใช่ไหมครับแต่เราควรทำตัวส่วนให้เท่ากันและมีค่าอะไรที่สุดเลย
3: น้อยที
0: ่สุดแสดงว่านักเรียนต้องนำตัวส่วนของเศษส่วนนั้นมาหาครน.แสดงว่าเรียนต้องหาครน.ของจำนวนใดครับของ20และ
3: 36
0: ครน.ของ20และ36คือคิดได้นะครับทดในสมุดได้เลยทดในสมุดได้เลยครับครน.ของ20และ36คือจำนวนใดครับแล้วเรียนปลายทางหาครน.ของ20และ36ด้วยนะครับ

0: ยังจำกันได้ไม่เอ่ยการหาคอรนอเท่าไหร่นะครับ180นั่นเองครับคอรนอคือ180นะครับจากที่ครูฟุกได้บอกนักเรียนไปแล้วนะครับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาว่านักเรียนต้องกลับไปทบทวนในเรื่องของการหาคอรนอใช่ไหมครับคอรนอได้180แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง2จำนวนนี้ให้เท่ากับเท่าไหร่ครับ180นักเรียนมาพิจารณา20ตัวส่วนของเราเป็น20 20คูณกับจำนวนใดถึงได้180 20คูณ9แสดงว่านักเรียนก็ต้องนำ9มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน20จากตรงนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังดีๆนะครับนำ9มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน20ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเลยเสียงดังๆ
1: 99
0: ส่วน180เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาเศษ19ส่วน36ตัวส่วนของเราเป็น36เราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอก็คือ180 36คูณกับจำนวนใดได้180
1: 5
0: คูณ5แสดงว่านักเรียนต้องนำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ19ส่วน36ใช่ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนครับนักเรียนต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะคำนวณอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเพราะเราจะได้ตรวจสอบตนเองว่าเรามีทักษะในการคิดคำนวณเนี่ยแม่นยำมากน้อยเพียงใดครับได้เท่าไหร่ครับ
2: เศษ
0: 95
2: ส
0: ่
2: วน180
0: คนอื่นแล้วครับเท่าไหร่ครับเศษ95ส่วน180หลังจากนั้นนักเรียนต้องมาพิจารณาเลยครับเศษอะไรเศษ99ส่วน180และเศษ95ส่วน180ตอนนี้ตัวส่วนอะไรกันละเมื่อส่วนเท่ากันให้นักเรียนมาพิจารณาที่ตัวเศษตัวเศษคือ99และตัวเศษคือ99เป็นยังไงกว่าม
1: ากกว
0: ่านะครับดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้เลยนะครับว่าเศษ99ส่วน180มากกว่าเศษ95ส่วน180ใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราตอบเราจะเอาตรงนี้มาตอบได้ไหมครับ
1: ย
0: ังไม่ได้เนี่ยต้องย้อนกลับไปดูที่โจทย์ซึ่งเศษ99ส่วน180เนี่ยเป็นเศษส่วนที่เท่ากับอะไรนั่นเอง
1: เศษ
0: 11ส่วน20นั่นเองก็ต้องเป็นเศษ11ส่วน20มากกว่าเศษอะไรครับ
1: เศษ
0: 19ส่วน36นั่นเองครับนักเรียนอย่าลืมนะครับเมื่อนักเรียนคำนวณมาได้แล้วเนี่ยเวลานักเรียนจะสรุปคำตอบให้ย้อนกลับไปดูที่โจทย์นะครับเราก็ได้เรียบร้อยนะครับว่าเศษ11ส่วน20มากกว่าเศษ19ส่วน36เป็นยังไงบ้างข้อนี้นักเรียนสงสัยตรงไหนไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางขั้นตอนแรกทำอย่างไรก่อนก็คือทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยการหาคอรนอของตัวส่วนจากนั้นนักเรียนก็ทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยก็ดำเนินการเปรียบเทียบนั่นเองครับเดี๋ยวอีกหนึ่งข้อแล้วกันเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเปรียบเทียบเศษ37ส่วน30กับเศษ29ส่วน18ทำไงเปรียบเทียบได้หรือยังได้หรือยัง
1: ย
0: ังเพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะ
0: ตัวส่วนยังไม่เท่ากันทำอย่างไรล่ะให้ตัวส่วนให้เท่ากันทำไงดี
1: หาคอรน
0: อของอะไรหาคอรนอของ18และ30คอรนอของ18และ30นะครับคือจำนวนใด

ได้คอรนอเป็น90จากนั้นทำอย่างไรต่อต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับอะไร90ก็คือทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอใช่ไหมครับก็นี่ก็มาพิจารณาเศษ37ส่วน30ตัวส่วนของเราเป็น30ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอคือ90 30คูณกับจำนวนใดได้เท่ากับ90คูณ3แสดงว่านี่ต้องนำ3ไปทำอะไรคูณต่อไปต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ37ส่วน30ได้เท่าไหร่ครับคำนวณเลยครับ

0: เท่าไหร่ครับ
1: 111
0: เท่าไหร่นะ
1: 111ส่วน90
0: 111ส่วน90จากนั้นนักเรียนต้องมาพิจารณาที่เศษ29ส่วน18ตัวส่วนของเราเป็น18ใช่ไหมนักเรียนต้องทำ18ให้เป็นอะไร90ก็คือคอรนอของเรา18คูณกับจำนวนใดได้90 18คูณ5แสดงว่านักเรียนต้องนำ5คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ29ส่วน18ได้เท่าไหร่ครับอย่างรวดเร็ว
2: เศษ
0: 145ส่วน90
2: เศษ
0: 145ส่วน90ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือยัง
2: เท่าก
0: ัน
2: แล้ว
0: ตัวส่วนของเราก็คือ90เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นักเรียนมาพิจารณาที่ตัวเศษตัวเศษของเราคือ111กับ111เป็นอย่างไรมากกว่าหรือน้อยกว่า145
2: น้อยกว่า
0: น้อยกว่าดังนั้นนักเรียนสรุปได้อย่างไรครับจากนั้นตอบได้หรือยังตอบได้หรือยังได้แล้วตอบว่าไงครับ
1: 437ส่วน30น้อยกว่า729ส่วน18
0: จากตรงนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข้อนี้ยากไหมไม่ยากนะครับนักเรียนต้องเรียงลำดับขั้นตอนดีๆนะครับว่าเราต้องทำอย่างไรก่อนนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสรุปกันว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรบ้างขั้นแรกนักเรียนต้องทำอะไรก่อนทำตัวส่วนให้เป็นยังไงก่อนนักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงไปเปรียบเทียบที่ตัวเศษแล้วการทำตัวส่วนให้เท่ากันนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรนำตัวส่วนไปทำอะไรนำตัวส่วนไปหาคอรนอใช่ไหมครับจากนั้นนั่นเองก็ทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอนั่นเองครับซึ่งนะครับการทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันนั้นอาจนำตัวส่วนของเศษส่วนนั้นมาหาคอรนอจากนั้นจึงทำเศษส่วนทุกจำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากับคอรนอนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับมาดูกันที่ใบกิจกรรม 2.2 ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเหมือนเช่นเคยครับกลุ่มละ3ถึง4คนและแจกใบกิจกรรม 2.2 ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนั้นครูปลายทางนะครับเดินดูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมของนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับโดยเราต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรในวันนี้นำความรู้เรื่องคอรนอเข้ามาช่วยใช่ไหมครับและเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยครูฟุกอาจจะสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอนะครับซึ่งใบกิจกรรมของครูฟุกนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ข้อเลือกทำ1ข้อเดี๋ยวนักเรียนเลือกทำ1ข้อนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: นักเรียนต้นทางทำกันเสร็จหรือยังครับ
1: เสร็
0: จเรียบร้อยแล้วกลุ่มหนึ่งเลือกข้อไหนครับ
1: ข
0: ้อหนึ่งกลุ่มสองเลือกทำข้อไหนครับ
1: ข
0: ้อหนึ่งใช่ไหมครับกลุ่มสามเลือกทำข้อไหนครับกลุ่มสี่เลือกทำข้อไหนครับนะครับและกลุ่มห้ากลุ่มห้าเลือกทำข้อสองใช่ไหมครับนักเรียนครับแล้วนักเรียนปลายทางเนี่ยเลือกทำข้อไหนกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเฉลยให้ดูนะครับแล้ววันนี้ครูฟุกจะซูมตัวแทนเพื่อนกลุ่ม2และกลุ่ม4นะครับออกมาเป็นตัวแทนในการนำเสนอครับขอเชิญกลุ่ม2ครับข้อ1เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อ1กันนะครับในข้อ1ครับให้เปรียบเทียบเศษ27ส่วน35กับเศษ13ส่วน14ครับขั้นตอนแรกทำยังไงก่อน
2: หาครน.ของ35และ14ค่ะ
0: ได้เท่าไหร่ครับ
2: คือ70
0: ได้ครน.เป็น70แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนของสัดส่วนทั้ง2เนี่ยให้เท่ากับครน.ก็คือ70ใช่ไหมครับจากนั้นยังไงต่อครับ
2: เศษ27ส่วน35เท่ากับ27คูณ2แล้วก็35คูณ2จะเท่ากับเศษ54ส่วน70ค่ะ
0: ยังไงต่อครับ
2: และเศษ13ส่วน14เท่ากับ13คูณ5และ14คูณ5เท่ากับเศษ65ส่วน70ค่ะ
0: จากนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วพิจารณาที่อะไรต่อครับตัวอะไร
2: ตัวเศษ
0: ตัวเศษแล้วจากนั้นได้อย่างไรครับ
2: ซึ่งเศษ54ส่วน70น้อยกว่าเศษ65ส่วน70ค่ะ
0: ดังนั้นสรุปคำตอบเลยครับ
2: ดังนั้นเศษ27ส่วน35น้อยกว่าเศษ13ส่วน14ค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับข้อนี้เศษ27ส่วน35น้อยกว่าเศษ13ส่วน14ถูกต้องไหมครับ
3: ถ
0: ู
3: กต
0: ้
3: อง
0: ถูกต้องใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม2หน่อยครับต่อไปครับครูฟุกขอเป็นกลุ่ม4ครับสำหรับในข้อ2นี้นะครับเรามาดูกันนะครับเพื่อนกลุ่ม4เนี่ยจะเป็นตัวแทนในการเฉลยนะครับจากข้อ2นะครับให้เปรียบเทียบเศษ39ส่วน22กับเศษ58ส่วน55ทำอย่างไรครับ
4: หาครน.ของ22และ55ครับคือ110ครับ
0: ครน.คือ110แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนเนี่ยให้เท่ากับครน.ก็คือ110ใช่ไหมครับทำอย่างไรต่อครับ
4: เศษ39ส่วน22เท่ากับ
0: 39
4: คูณ5
0: ตัวส่วนคือ
4: 22คูณ5
0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
4: เศษ195ส่วน110ครับ
0: จากนั้นครับ
4: และเศษ58ส่วน55
0: จากนั้นนำจำนวนใดมาคูณ
4: 58คูณ2และ55คูณ2เท่ากับ116เศษ116ส่วน110ครับ
0: จากนั้นครับ
4: ซึ่ง195ส่วน110มากกว่าเศษ116ส่วน110ดังนั้น39ส่วนเศษ10เศษ39ส่วน22มากกว่าเศษ55เศษ58ส่วน55
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนกลุ่ม4นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับอยู่กูฟุกนะครับจะขึ้นเฉลยไว้ให้อีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะครับ

0: ักเรียนปลายทางตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยเราทำได้อย่างไรครับนักเรียนต้องทำอย่างไรก่อนขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนนั้นไปหาอะไรไปหาคอรนอนะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงมาเปรียบเทียบที่ตัวเศษใช่ไหมครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมครับโดยอาจทำให้เท่ากับคอรนอของตัวส่วนแล้วจึงเปรียบเทียบนะครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับเรามาตรวจสอบความเข้าใจนะครับด้วยแบบฝึกหัด 2.2 นะครับซึ่งคุณฟุกนะครับอยากให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับกลับไปทำทบทวนนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ข้อครับในเรื่องนี้นะครับครูฟุกอยากให้นักเรียนเนี่ยทำทุกข้อนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจว่าจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้เนี่ยนักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับจากนั้นครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนคะและเศษเกินที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนั่นเองครับและสิ่งที่ครูฟุกเนี่ยอยากฝากให้กับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางอย่าลืมกลับไปทบทวนการหาคอรนอด้วยนะครับและทบทวนเรื่องที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ด้วยนะครับคือการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมครับอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะครับและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 2.3 ใบกิจกรรม 2.3 นะครับนักเรียนครับเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับว่าจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดครับซึ่งในวันนี้เนี่ยจากที่ครูฟุกได้เดินดูในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มของเพื่อนๆห้องต้นทางนะครับทุกคนเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนที่ครูฟุกกำหนดให้ได้นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วยกกับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดและใบกิจกรรมต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รองวลคำกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อสารปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตรา2%ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50 ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตรา0.1%ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
2: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและในวันนี้นะครับเราก็ยังคงเรียนกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารทําได้อย่างไรนะครับและในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทําการสืบค้นข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเกี่ยวกับโรคหรืออาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะครับเราได้พูดถึงลักษณะอาการสาเหตุอวัยวะที่เกี่ยวข้องและผลกระทบไปในชั่วโมงที่ผ่านมาครับนักเรียนพอจะจำได้ไหมครับว่าโรคหรืออาการที่เราพูดถึงกันในชั่วโมงก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างครับเชิญครับ
2: อาการคือท้องอืดค่ะแล้วก็ท้องเสียกับตับแข็งค่ะ
1: มีหลายโรคเลยถูกไหมครับมีโรคหรืออาการนอกจากนี้ไหมครับ
2: ยังคิดไม่ออกค่ะ
1: ยังคิดไม่ออกอ่ะเพื่อนคนอื่นบ้างครับโรคที่หรืออาการที่นอกเหนือจากที่เพื่อนบอกมาในชั่วโมงที่ผ่านมาครับ
3: ฟันผุครับ
1: มีฟันผุด้วยนะครับมีโรคหรืออาการอย่างอื่นอีกไหม

0: กับโรคหรืออาการที่เราได้พูดกันไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับวันนี้คุณครูจะหมุนวงล้อสุ่มนะครับถ้าได้หมายเลขไหนนะครับให้ไปดูทางฝั่งด้านข้างนะครับจะมีชื่อโรคหรืออาการอยู่ให้นักเรียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับโรคหรืออาการเหล่านี้นั่นเองครับถ้าใครรู้แล้วยกมือตอบได้ไวที่สุดรับไปเลยครับคะแนนพิเศษซึ่งตัวแทนของคะแนนพิเศษในวันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะครับเอาไปให้กับพวกเรานะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมไหมครับพร้อมนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มสุ่มวงล้อกันเลยนะครับไปครับหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลข6ครับนั่นคือโรคหรืออาการท้องอืดครับใครตอบได้ครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรคหรืออาการนี้ครับยกมือได้เลยเอาละครับเชิญครับ
1: ลักษณะคือจะปวดท้องค่ะเพราะสาเหตุก็คือกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากเกินไปค่ะอวัยวะที่เกี่ยวข้องก็คือกระเพาะอาหารค่ะ
0: ครับ
1: ผลกระทบก็คือจะทำกิจกรรมต่างๆได้ยากค่ะ
0: โอเคครับถือว่าตอบได้เร็วปรบมือให้เพื่อนครับรับไปเลย1คะแนนมาครับลองมาเล่นกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหมุนได้เลขไหนหนูไปดูด้านข้างนะครับว่าคือโรคหรืออาการใดนะครับถ้ารู้แล้วบอกข้อมูลได้เลยนะครับไปครับเลขที่ออกคือหมายเลข3ครับเป็นโรคหรืออาการกดไหลย้อนครับเชิญครับโอ้เพื่อนยกมือได้เร็วมากบอกข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ได้เลยครับ
1: ลักษณะอาการคือกินอาหารเสร็จปุ๊บไปนอนค่ะทำให้อาหารไม่ย่อยค่ะกดไหลย้อนมันจะขึ้นมาค่ะ
0: อันนั้นคือสาเหตุถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทานอาหารเสร็จแล้วก็รีบไปนอนเลย
1: ใช่
0: มีลักษณะอาการเป็นอย่างไร
1: ลักษณะอาการคือปวดท้องค่ะ
0: ปวดท้อง
1: แล้วก็รู้สึกอยากจะอาเจียนค่ะ
0: อยากจะอาเจียนโอเค
1: อวัยวะที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นกระเพาะอาหารค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ผลกระทบคือรู้สึกจุกเสียดแน่นท้อง
0: แล้วก็อาจจะทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่สะดวกนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับรับไปเลยขออีกสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับถือว่าเป็นการทบทวนความรู้นะครับถ้าพร้อมแล้วหมุนครับเลขที่ออกได้แก่เลข8นะครับกระเพาะอาหารอักเสบครับใครรู้ข้อมูลแล้วยกมือตอบได้เลยนะครับเชิญครับเพื่อนยกก่อนครับ
1: ลักษณะของอาการคือแสบตรงกระเพาะอาหารค่ะ
0: แสบตรงกระเพาะอาหารนะครับอ่ะมีอาการอย่างอื่นอีกไหมครับ
1: แล้วก็นอนไม่ได้ค่ะมันปวด
0: นอนไม่ได้มันปวดต่อไปครับ
1: สาเหตุคือกินข้าวไม่ตรงเวลาค่ะ
0: สาเหตุเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารไม่ตรงเวลา
1: อวัยวะ
0: ที่เกี่ยวข้องครับ
1: กระเพาะอาหารค่ะ
0: กระเพาะอาหารผลกระทบมีไหมครับ
1: ทำอะไรไม่ค่อยได
0: ้ทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ค่อยได้นะครับโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาละนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นการทบทวนความรู้กันนะครับทำให้เราได้ทราบถึงข้อมูลของโรคนั้นๆหรืออาการนั้นๆนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะมาหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขโรคที่เราได้พูดถึงไปนั่นเองครับซึ่งจะอยู่ในกิจกรรมที่2นะครับการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารทำได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้มี2ข้อครับในส่วนของข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องบอกแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานปกติได้นะครับซึ่งคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนตอบได้อย่างแน่นอนครับถัดมาข้อที่2นักเรียนจะต้องช่วยกันลงความเห็นจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารซึ่งข้อนี้ก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของนักเรียนนะครับถ้านักเรียนช่วยกันทำกิจกรรมมีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมนั่นเองครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารซึ่งจะอยู่ในหน้าที่41ถึงหน้าที่43นะครับในส่วนนี้นักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถเปิดตามดูได้เลยนะครับนอกจากใบงานนะครับในวันนี้นะครับเราจะใช้แบบฝึกหัดเรื่องระบบย่อยอาหารด้วยครับ

ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่45ถึงหน้าที่47นั่นเองครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเริ่มจากข้อที่3นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นเดิมนะครับคุณครูจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมแล้วบอกคุณครูให้ได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละข้อถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับเราจะต้องช่วยการประเมินสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นจะต้องทำอะไรต โอ้โหตอบเก่งเหมือนอ่านตามเลยนะครับในข้อนี้นะครับนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกโรคหรืออาการที่ต้องการหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้กลับไปเป็นโรคหรืออาการนั้นอีกนะครับถัดไปในส่วนของข้อในวิธีทำข้อที่4ครับเริ่มอ่านได้เลยครับ

ช่แล้วครับนักเรียนจะต้องช่วยกันคิดนะครับหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เป็นโรคหรืออาการนั้นอีกในข้อที่แล้วเราเลือกโรคแล้วนะครับในข้อนี้เราจะต้องช่วยกันหาแนวทางในการป้องกันนะครับจากนั้นต้องบอกคุณครูด้วยนะครับว่าแนวทางที่เลือกเนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรซึ่งให้เราเลือกแนวทางที่สมเหตุสมผลที่สุดนะครับจากนั้นก็ต้องบันทึกรายละเอียดต่างๆลงในใบกิจกรรมถัดไปในส่วนของข้อที่5ครับเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วลองบอกครูสิครับว่าข้อนี้ต้องทำอะไรนะครับขอแบบสรุปไม่ต้องอ่านสรุปตามความเข้าใจของเราได้เลยใช่ครับเราจะต้องลงข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับอะไร
1: ระบบย่อยอาหาร
0: เกี่ยวกับความสำคัญของระบบย่อยอาหารนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะครับตรงนี้นักเรียนสามารถเปิดใบกิจกรรมตามไปได้เลยนะครับในส่วนของแนวทางการแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เป็นโรคหรือมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะครับในส่วนของโรคหรืออาการผิดปกติที่ต้องการแก้ไขนะครับเมื่อนักเรียนเลือกมาแล้วนะครับก็เลือกตามที่กลุ่มของนักเรียนนะครับช่วยกันระดมความคิดได้เลยสำหรับครูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับครูขอยกตัวอย่างเช่นกดไหลย้อนนะครับซึ่งโรคนี้เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานเสร็จแล้วรีบไปนอนทันทีนะครับหรือรับประทานอาหารมันๆ นะครับก็จะทำให้เกิดเป็นโรคกดไหลย้อนได้ตามที่เพื่อนได้บอกมาข้างต้นด้วยนะครับถัดไปครับแนวทางที่สมเหตุสมผลแล้วก็เป็นไปได้นะครับนักเรียนก็ช่วยกันระดมความคิดว่าจะแก้ไขอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ไม่นอนทันทีนะครับหรือจะเป็นการลดการทานอาหารมันๆ นะครับแล้วก็

ก็ทานอาหารให้พอดีไม่มากจนเกินไปนั่นเองครับถัดไปครับในส่วนของเหตุผลเหตุผลที่นักเรียนเลือกที่จะใช้วิธีการหรือแนวทางในการป้องกันโรคหรืออาการนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเนื่องจากการรับประทานอาหารเสร็จแล้วนอนทันทีเนี่ยหรือการทานอาหารมันๆการทานอาหารมากเกินไปเป็นสาเหตุของการเป็นโรคกรดไหลย้อนดังนั้นถ้าเราแก้ที่สาเหตุเราก็จะไม่เป็นโรคหรืออาการนั้นๆอีกนะครับตรงนี้เป็นตัวอย่างในการเขียนมีนักเรียนคนใดไม่เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นคุณครูก็ขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าในช่วงนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนักเรียนจะต้องหาแนวทางในการป้องกันมันโรคหรืออาการตามที่เลือกอย่างสมเหตุสมผลนะครับนอกจากนี้นักเรียนจะต้องลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสำคัญของระบบย่อยอาหารและแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้เป็นปกตินะครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นรบกวนช่วยเดินดูนักเรียนทำกิจกรรมถ้าหากว่าพบปัญหาก็สามารถให้คำแนะนำได้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมนอกจากนั้นนะครับก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการนำเสนอข้อมูลกันด้วยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางของเรานะครับก็ได้เริ่มทำกิจกรรมกันไปแล้วได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเพื่อนๆกันนะครับว่าทำไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็โรคหรืออาการต่างๆเพื่อนๆมีแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับส่งตัวแทนออกมาบอกเล่านะครับตามประเด็นเหล่านี้นะครับประเด็นแรกนะครับก็คือโรคหรืออาการที่ต้องการแก้ไขหรือป้องกันนะครับแล้วก็บอกถึงแนวทางที่สมเหตุสมผลที่เป็นไปได้นะครับพร้อมกับบอกเหตุผลว่าทำไมจึงต้องใช้แนวทางหรือวิธีดังกล่าวนั่นเองครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกลุ่มแรกกันเลยครับเชิญกลุ่มที่1ครับ
1: โรคหรืออาการที่ผิดปกติที่ต้องการแก้ไขหรือป้องกันก็คือโรคอาหารเป็นพิษครับ
0: ครับหนูมีแนวทางการแก้ไขหรือป้องกันอย่างไรบ้างครับ
2: ไม่ทานอาหารที่สกปรกและไม่สะอาดรสจัดมากเกินไปไม่ทานของดิบและของแปลกๆค่ะเหตุผลคือเพราะการทานอาหารที่สกปรกหรือไม่สะอาดและรสจัดมากเกินไปจะทำให้เป็นโรคอาหารเป็นพิษได้ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับอันนี้ก็เป็นโรคหรืออาการที่เพื่อนได้เลือกมานะครับต่อไปเราไปดูกลุ่มที่2กันครับว่าจะเป็นโรคหรืออาการใดครับเชิญครับ
3: โรคหรืออาการผิดปกติที่ต้องการแก้ไขหรือป้องกันคือฟันผุครับ
0: ฟันผุนะครับ
3: แนวทางที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้คือแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งครับ
0: เยี่ยมเลยครับขอเหตุผลด้วยครับ
3: ถ้าแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยกำจัดสิ่งสกปรกออกจากฟันครับ
0: ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุนั่นเองครับปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปครับเรามาดูเพื่อนกลุ่มที่3กันบ้างครับเชิญได้เลยครับ
4: โรคหรืออาการผิดปกติที่ต้องการแก้ไขหรือป้องกันคือท้องเสียค่ะ
0: เป็นท้องเสียนะครับ
4: แนวทางที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้คือไม่ควรกินอาหารตกพื้นไม่ควรกินอาหารไม่สะอาดควรล้างมือก่อนทานอาหารกินอาหารปรุงสุกใหม่และกินอาหารที่สะอาดค่ะ
0: เยี่ยมเลยครับขอเหตุผลด้วยครับทำไมถึงเลือกแนวทางหรือวิธีการป้องกันนี้ครับ
4: เหตุผลคือถ้ากินอาหารไม่สะอาดและไม่สุกทำให้ท้องเสียค่ะ
0: เยี่ยมเลยครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเพื่อนกลุ่มที่4บ้างครับเชิญเลยครับ
5: โรคเหลือการผิดปกติที่ต้องการแก้ไขหรือป้องกันคือท้องผูกครับ
0: ท้องผูกนะครับ
5: แนวทางที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้คือเราควรทานผักและอาหารที่มีใยและดื่มน้ำให้มากขึ้นครับเพื่อช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น
0: ขอเหตุผลด้วยครับทำไมหนูถึงเลือกวิธีนี้ครับ
5: ถ้าเราทานผักและอาหารมีใยและดื่มน้ำจะช่วยให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นครับถ้าเราไม่ทานผักหรืออาหารที่มีใยและดื่มน้ำจะทำให้ขับถ่ายได้ยากและทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ค่อยได้ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเลยครับยอดเยี่ยมมากเลยต่อไปเป็นกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นะครับเชิญได้เลยครับ
6: โรคหรืออาการผิดปกติที่ต้องการแก้ไขหรือป้องกันคือตับแข็งแนวทางที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้คือดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงหรือตัดขาดการดื่มยิ่งดีเหตุผลคือเพราะจะได้มีสุขภาพที่ดีทำให้ไม่เกิดโรคนี้อีกและทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้น
0: ครับซึ่งจริงๆแล้วแนวทางในการป้องกันก็อาจจะมีมากกว่านี้ได้นะครับซึ่งสามารถดูได้จากสาเหตุของการเป็นโรคตับแข็งเลยนะครับนักเรียนเพียงแต่ไม่ต้องปฏิบัติตนตามสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นโรคตับแข็งนั่นเองครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับและนี่นะครับก็เป็นแนวทางในการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดโรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะในระบบย่อยอาหารจากนักเรียนห้องต้นทางนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางก็สามารถนำเสนอแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับ และก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมต่อไปกันนะครับคุณครูอยากจะชวนพวกเรามาลงข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับความสำคัญของระบบย่อยอาหารนั่นเองครับนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมครับว่าทำไมเราจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารครับเชิญครับ
2: เพราะว่าถ้าเราไม่มีอวัยวะในระบบย่อยอาหารเราก็ไม่สามารถนำสารอาหารเลี้ยงร่างกายได้ค่ะ
0: ขยายความคำว่าไม่มีอวัยวะในระบบย่อยอาหารหน่อยครับเกิดจากอะไร
2: ก็คือถ้าอวัยวะในระบบย่อยอาหารไม่สามารถทำงานได้หรือว่าเสียหายก็จะทำให้สารอาหารไม่สามารถไปเลี้ยงร่างกายได
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อหมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่ดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารนั้นอวัยวะนั้นก็อาจจะเสื่อมสภาพหรือไม่สามารถทำงานได้ก็จะทำให้เราไม่สามารถย่อยอาหารแล้วก็นำสารอาหารไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ได้ถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณเพื่อนมากครับคราวนี้คุณครูขอถามต่อนะครับว่าถ้าหากว่าเราไม่ดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารจะเป็นอย่างไรเชิญครับ
4: ทำให้อาจปวดท้องและไม่สบายได้ค่ะ
0: ถ้าหากว่าเราไม่ดูแลระบบอวัยวะในระบบย่อยอาหารเราก็จะ
4: ปวดท้อง
0: และ
4: รู้สึกไม่สบายค่ะ
0: รู้สึกไม่สบายอันนี้จำเป็นจะต้องปวดท้องอย่างเดียวไหมเพราะว่าระบบย่อยอาหารไม่ได้มีแค่ท้องอย่างเดียวถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นอวัยวะอื่นล่ะครับจะส่งผลอย่างไร
4: ก็อาจจะแบบรู้สึกลำไส้อักเสบได
0: ้ลำไส้อักเสบอ่ะนอกจากนี้ล่ะครับมีอย่างอื่นอีกไหมเพื่อนคนอื่นสามารถช่วยได้นะลองให้เพื่อนช่วยก็ได้ครับนอกจากลำไส้แล้วอวัยวะอื่นถ้าหากว่าเราไม่ดูแลรักษาอวัยวะนั้นจะส่งผลอย่างไร
7: ทำให้เกิดการอักเสบที่อวัยวะนั้นๆได้ครับ
0: อาจจะทำให้เกิดการอักเสบที่อวัยวะนั้นๆหรือส่งผลอย่างอื่นได้อีกไหมครับอวัยวะในระบบย่อยอาหารเริ่มต้นจากอะไรอ่ะ
7: ปาก
0: ถ้าเราไม่ดูแลรักษาปากลิ้นฟันของเราจะส่งผลยังไงครับ
7: ทำให้เกิดฟันผุครับ
0: ก็อาจจะทำให้เกิดฟันผุได้นั่นเองนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคราวนี้ครับโรคหรืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจากสาเหตุใดนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมครับมีใครบอกครูได้บ้างครับเชิญครับ
8: เกิดจากการรับประทานอาหารค่ะ
0: เกิดจากการรับประทานอาหารอย่างไรครับ
8: เรากินอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่ากินของที่มีพิษค
0: ่
8: ะ
0: เราทานอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารมีพิษนะครับหรือบางครั้งเราทานอาหารที่ไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งโดยรวมแล้วก็คือการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมนั่นเองก็ขอขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับคราวนี้ครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาช่วยกันตอบคำถามหลังจากการทำกิจกรรมครับการตอบคำถามหลังจากการทำกิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูคำถามก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างคำถามในข้อที่1 นะครับถามว่าโรคหรืออาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารมีสาเหตุจากอะไรตรงนี้ให้นักเรียนยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างนะครับคำถามข้อที่2ถามว่าแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติไม่เป็นโรคหรืออาการในข้อที่1 นะครับทำได้อย่างไรตรงนี้ก็ให้ยกตัวอย่างเช่นกันนะครับและคำถามข้อสุดท้ายนะครับถามว่าจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรหมายความว่ากิจกรรมที่เราทำมาในชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับสรุปได้ว่าอย่างไรตรงนี้ก็ให้นักเรียนเปิดใบกิจกรรมแล้วก็ทำได้เลยนะครับคราวนี้คุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ให้นักเรียนนะครับตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมลงในใบกิจกรรม42ถึงหน้า43ครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นรบกวนช่วยให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับหากนักเรียนมีปัญหาพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการตอบคำถามกับนักเรียนด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราส่วนใหญ่นะครับก็ได้ตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมเสร็จกันไปแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างคำตอบจากเพื่อนๆกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มจากคำถามข้อที่1เลยนะครับถามว่าโรคหรืออาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารมีสาเหตุจากอะไรให้ยกตัวอย่าง1ตัวอย่างนะครับขอตัวแทนนักเรียนในห้องนี้ตอบให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ทราบด้วยครับเชิญครับ
1: คำตอบคืออาหารเป็นพิษค่ะ
0: นักเรียนเลือกโรคอาหารเป็นพิษนะครับมีสาเหตุมาจากอะไรครับ
1: สาเหตุมาจากกินอาหารไม่สะอาดค่ะแล้วก็กินอาหารไม่สะแบบของดิบค่ะกินไม่สุก
0: รับประทานอาหารที่ไม่สะอาดรับประทานอาหารดิบไม่ปรุงสุกนะครับ
1: แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อดูแลระบบย่อยอาหารที่ทำงานเป็นปกติค่ะคือควรกินอาหารสะอาดปรุงสุกใหม่ค่ะ
0: อันนี้ก็ตอบไปถึงคำถามข้อที่2ด้วยนะครับก็คือต้องรับประทานอาหารที่มีการปรุงสุกใหม่นะครับโอเคปรบมือให้พ่อด้วยครับขออีกสัก1คนนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนปลายทางของเราได้ทราบด้วยครับเชิญครับเอาเป็นโรคหรืออาการใดดีครับ
2: ฟันผุค่ะ
0: ฟันผุนะครับมีสาเหตุมาจากอะไร
2: สาเหตุคือกินขนมมากเกินไปหรือไม่ยอมแปรงฟันค่ะ
0: ไม่ยอมแปรงฟันนะครับ
2: แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติไม่เป็นโรคหรือมีอาการในข้อ1ทำได้ก็คือไม่ควรกินขนมมากเกินไปหรือว่าควรแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: เยี่ยมเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับคราวนี้เดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างของครูบ้างนะครับคุณครูก็เลือกโรคหรืออาการกรดไหลย้อนนะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนอนทันทีทานอาหารมันๆนะครับการทานอาหารเยอะจนเกินไปหรือมากจนเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุของการเป็นโรคกรดไหลย้อนนั่นเองครับในส่วนของข้อที่2นะครับแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลระบบย่อยอาหารของเราให้ทำงานเป็นปกติหรือไม่เป็นโรคนั้นนะครับก็คือการรับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่นอนทันทีลดการรับประทานอาหารมันๆการทานอาหารให้พอดีนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะครับจากคุณครูแล้วก็นักเรียนต้นทางของเราซึ่งนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบได้ตามที่นักเรียนเขียนคำตอบไว้แล้วเลยนะครับซึ่งถ้าหากข้อมูลตรงไหนไม่ครบถ้วนนักเรียนก็สามารถกลับไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับและคำถามข้อสุดท้ายของเรานะครับเป็นการสรุปผลการทำกิจกรรมตั้งแต่ชั่วโมงก่อนหน้านี้จนมาถึงชั่วโมงนี้นะครับว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรไปบ้างขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางตอบได้เลยครับแบ่งให้เพื่อนบ้างได้ไหมครับได้โอเคเดี๋ยวลองขอคนอื่นบ้างครับขอตัวแทนคนอื่นครับเชิญครับ
3: ควรรักษาระบบย่อยอาหารเพื่อไม่ให้กดโรคครับ
0: ควรรักษาใช้คำว่าควรดูแลรักษาถูกไหมครับ
3: ครับ
0: อวัยวะในระบบย่อยอาหารเพื่อไม่ให้
3: เกิดโรคแค่นี้ครับ
0: แค่นี้ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับขออีกสักหนึ่งคนได้ไหมครับช่วยสรุปให้ครูฟังหน่อยเชิญครับ
4: การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารค่ะว่ามีวิธีอะไรบ้างและได้รู้ว่ามีโรคอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในระบบย่อยอาหารค่ะ
0: ทำให้เราได้ทราบว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนั้นมีโรคอะไรบ้างมีแนวทางในการดูแลป้องกันหรือรักษาอย่างไรนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับเอาละครับซึ่งนักเรียนก็อาจจะสรุปแบบนี้ก็ได้นะครับสรุปว่าการเป็นโรคหรือมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมจากการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะในระบบย่อยอาหารและมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเรานะครับจึงควรปรับพฤติกรรมรับประทานอาหารให้เหมาะสมเพื่อให้อวัยวะในระบบย่อยอาหารของเรานั้น ทำงานตามปกตินั่นเองครับแล้ววันนี้ก็ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องนี้จบแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้คุณครูก็มีการบ้านฝากให้นักเรียนได้ทำด้วยนะครับซึ่งจะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องระบบย่อยอาหารซึ่งจะอยู่ในหน้าที่45ถึงหน้าที่47นะครับในส่วนนี้ฝากนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนต้นทางกลับไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็นำมาส่งครูในชั่วโมงถัดไปด้วยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถทำเสร็จแล้วนำมาส่งคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่อง DIY My Lunch Box นะครับชุดอาหารกลางวันของเราในชั่วโมงถัดไปเราจะมาออกแบบเมนูอาหารกลางวันที่เราอยากรับประทานกันนะครับและสำหรับสิ่งที่นักเรียนปลายทางกับนักเรียนต้นทางจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Lunch Box ชุดอาหารกลางวันของเรานั่นเองครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ขอสวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTVปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง บริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏ

0: ไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน ส่งค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทย

0: เพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
2: ใช่ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำอาหารได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเราเนี่ยครับ3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
3: คือต้องบอกก่อนเพื่อผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอเนี่ยมาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอเนี่ยมาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี้ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วย ก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
2: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
3: 02-141-2958
1: อันนี้เป็นสายตรงเลย
2: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
1: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
3: ใช่ครับ
4: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
3: ได้ครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19ได้มากขึ้นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะพยายามทำอุปกรณ์กระชับหน้ากากเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากว่าทันตแพทย์ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยที่สามารถใช้ป้องกันเชื้อได้จริงๆเนี่ยคือหน้ากาก N95 แต่เราก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้ N95 เนี่ยขาดแคลนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ขาดแคลนกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาหน้ากาก N95 เนี่ยให้กับแพทย์ซึ่งต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้จริงๆก่อนแต่บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเช่นพยาบาลเรายังมีผู้ช่วยพยาบาลเรามีทันตแพทย์เรามีเภสัชกรซึ่งจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกลุ่มของเราเนี่ย MU Digital Team ก็ได้ทำการศึกษาก็พบว่าถ้าเกิดเราจะต้องการปรับปรุงให้หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับแมส N95 เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยกระชับกับใบหน้าได้มากขึ้นเราก็เลยไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการทันตแพทย์เนี่ยแหละแต่เป็นในระดับโลกเนี่ยแล้วเขาก็มีการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งในการสแกนใบหน้าแล้วก็ทำตัวกระชับหน้ากากอนามัยขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทดลองแบบนี้แหละครับ

0: ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยสามารถใช้หน้าในการอันล็อกได้โทรศัพท์รุ่นเหล่านี้ครับมันจะมีกล้องตัวนึงอยู่เขาเรียกว่าเดปท์แคเมร่าหรือกล้องที่สามารถถ่ายความลึกได้กล้องตัวนี้แหละครับที่เราใช้ในการสแกนใบหน้าของแต่ละคนหลังจากสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับในการสร้างตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยได้โดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถใช้มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยมันทำให้คนทั่วๆไปนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นมาก
1: หลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของตัวไฟล์ที่เป็นลักษณะของตัวหน้ากากไฟล์ที่เป็นหน้ากากเนี่ยเราก็เอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยเราไปใส่ในคอมพิวเตอร์เตรียมการที่เราจะปริ้นมันขึ้นมาในโลกความเป็นจริงหลังจากนั้นตัวซอฟต์แวร์มันก็จะส่งไปที่เครื่องปริ้นนะครับเพื่อให้ทำการปริ้นออกมานะครับโดยวิธีการปริ้นเนี่ยเราจะใช้ material ที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆขดลวดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันจะถูกหลอมละลายนะครับด้วยเครื่องปริ้นสามมิติแล้วก็จะฉีดออกมาให้เป็นลักษณะของชั้นๆเหมือนแพนเค้กก็จะได้ลักษณะของหน้ากากที่มีลักษณะรูปร่างเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน
2: พูดถึงเรื่องของความกระชับของหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไปดูการทดลองเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงใช้ N95 เขามีการทดลองที่เรียกว่า fit test เนี่ยก็คือดูว่าความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยเวลาใส่ N95 แล้วเนี่ยมันซีลรอบๆบริเวณใบหน้าได้ค่อนข้างดีได้ตั้ง90%กว่าในขณะที่หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยได้แค่อยู่ประมาณ60%กว่าถึง 70%เพราะฉะนั้นมันคือการทำให้เกิดซีลที่ดีทีนี้ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้นสามมิติเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้แล้ว flexibleดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะสามารถช่วยได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากขึ้น
3: ขั้นแรกเราก็ใส่หน้ากากอนามัยตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเกี่ยวยางบริเวณที่เรามีหูเกี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับ2 ฝั่งเราได้หนังยางเกี่ยวมาบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ทาบเข้าไปบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริเวณใบหู2 ฝั่งก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยเสริมนะครับ ear hanger ตัวนี้นะครับเอายางของเรานะครับไปเกี่ยวกับบริเวณที่มันคล้องอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะจากนั้นเนี่ยเอาตัวกระชับหน้ากากนะครับทาบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้เอาตัวนี้ครับทาบไปบริเวณท้ายทอยเราดึงยางอีกข้างหนึ่งเข้าไปเกี่ยวกับจุดให้คล้องของ ear hanger นะครับก็จะได้หน้ากากประมาณนี้
0: สถานะโครงการของเรานะครับณตอนนี้ผมคิดว่าเราเจอวัสดุที่น่าจะเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมีต้นทุนที่ไม่แพงใช้เวลาผลิตที่ไม่ได้นานมากนักแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการวัดความแนบสนิทของตัวหน้ากากอนามัยผมคิดว่าหลังจากเราทดสอบเสร็จแล้วน่าจะไปทำการผลิตตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นไซส์ต่างๆเช่น S M L XL เพื่อจะให้สามารถเข้ากับหน้าของบุคคลทั่วๆไปซึ่งวิธีการผลิตพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ 3D printing อาจจะส่งไปที่โรงงานที่สามารถผลิตได้ทีละเป็นเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันชิ้นอันนี้เป็นแผนต่อไปที่คิดว่าน่าจะทำหลังจากทดสอบเสร็จครับ

0: 2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสาหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
1: ประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่พระอุโบสถวัดพระศรีธรรมารามจังหวัดยโสธรประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทั้งนี้เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทางด้านกระบวนการยุติธรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจที่วัดพระธาตุเถริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
0: เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยนะคะได้ร่วมถ่ายทอดความประทับใจและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่1สิงหาคม2562
2: วางอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้เรารู้สึก
0: รัฐวงพาคำเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมศาลจังหวัดเกาะสมุยเล่าถึงความประทับใจว่ารู้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งใจ

0: เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายงานอย่างใกล้ชิดในช่วงที่เสด็จเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่เกาะสมุยโดยเหตุการณ์ที่ยังคงประทับใจไม่เคยลืมแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงพระเมตตาและความใส่พระทัยที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนทุกคนและเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนตนเองรู้สึกเสียใจและใจหายเป็นอย่างมาก
1: ก็ได้รับแจ้งจากพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ไปช่วยท่านในอำเภอเกาะสมุยท่านก็เลยขอให้หนูช่วยไปหยิบน้ำที่พระพลาครับให้ไปเอาน้ำมาล้างมือให้พระองค์ทีพระองค์ทีสีติดมือเป็นวาสนาของหนูนะคะที่ได้นำน้ำแล้วก็ไปให้ท่านในอำเภอซึ่งก็อยู่ใกล้ๆบริเวณที่ท่านประทับอยู่ท่านยืนอยู่กับพระองค์ที่นี้ได้จ้องมองได้ประสบพระพักท่านโดยแบบชัดแล้วก็ได้ยินเสียงของท่านที่กล่าวกับน้องว่าเห็นไหมพี่บอกแล้วให้ระวังอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกแบบถึงความรักความห่วงใยที่ท่านมีกับพระองค์ทีรู้สึกจุกในอกแล้วก็ตกใจค่ะเสียใจด้วยคือท่านเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆหรือประชาชนทั่วไปท่านมีพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆให้เราสามารถนำท่านมาเป็นไอดอลหรือเป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิตใช้ชีวิตในประจำวันได้เลย
0: ด้านนายพลาดลเที่ยวแสวงนิติกรศาลจังหวัดเกาะสมุยก็เล่าถึงความรู้สึกว่าได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนข้าวในการรับข้าวกล่องพระราชทานและไอศกรีมพระราชทานจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งตนเองรู้สึกตื่นเต้นและปลื้มปิติเป็นอย่างมากยังจำพระดำรัสที่ตรัสทักทายด้วยความห่วงใยว่าทานให้อิ่มนะถึงแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำสั้นๆแต่สะท้อนถึงพระเมตตาและความใส่พระทัยต่อประชาชนอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ตอนนั้นก็ไปทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับพระองค์ท่านนะครับที่พลุเฉวงก็เห็นได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านแบบท่านพระองค์ท่านก็กวาดขยะถูพื้นที่ลานทำกิจกรรมพลุเฉวงแล้วก็ทาสีพระองค์ท่านก็ทักทายประชาชนแบบพูดใจกันเองน่ารักนะครับท่านก็ดูแลพระองค์ทีตลอดพระองค์ทีทำอะไรแกก็มาช่วยทำแนะนำให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้พูดน่ารักท่านพระองค์ท่านใจดีมากครับแล้วก็ทำกิจกรรมเสร็จก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปรับพระราชทานข้าวกล่องจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมาทานอิ่มนะครับพระองค์ท่านเป็นพี่สาวที่น่ารักแล้วก็ดูแลน้องชายแบบอบอุ่นนะครับคือไม่ดุจะพูดจะน่ารักหวานน้ำเสียงไพเราะแบบพี่สอนน้องแบบน่ารักไม่ได้ดุแบบสอนแบบทำอย่างนี้นะแนะนำอะไรแบบนี้ครับเป็นห่วงเป็นใยแบบดูแลใกล้ชิดเหมือนพระองค์ท่านก็รักพระองค์ทีมากครับก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจไม่อยากให้พระองค์ท่านจากพวกเราประชาชนชาวไทยไปพระองค์ท่านเป็นคนใจดีน่ารักนะครับ
3: พระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังคงสถิตอยู่ในใจของผู้คนโดยเฉพาะผู้ที่เคยก้าวพลาดซึ่งโครงการกำลังใจในพระดำริได้ช่วยผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ให้มีความหวังที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงรายหนึ่งในเรือนจำกลางยะลาที่ต้องโทษในคดีบัญชีม้าน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยถ่ายทอดถึงความทรงจำถึงความประทับใจเมื่อครั้งเคยรับเสด็จและขอพระราชทานถวายสิ่งของอย่างใกล้ชิดขณะยังวัยเยาว์รวมถึงพระจริยวัตรอันเข้มแข็งในการทรงม้าซึ่งเธอตั้งครรภ์ระหว่างต้องโทษยังได้รับการช่วยเหลือจากโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือในเรือนจำเท่านั้นแต่ยังมอบความหวังและโอกาสจากที่เคยผิดพลาดให้ลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยมีลูกเป็นกำลังใจซึ่งขณะนี้ญาตินำไปอุปการะแล้ว

0: ช่วงที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนเธอกำลังพักรักษาตัวจากการคลอดบุตรที่โรงพยาบาลได้เพียง2วันก็รู้สึกเสียใจอย่างหาที่สุด
1: เคยได้เห็นตอนสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะคือได้เห็นชิดเลยได้มอบของให้อะค่ะรู้สึกตื้นตันใจมากคือได้เห็นแบบใกล้ๆเลยแล้วรู้สึกใจหายรู้สึกเสียใจมากค่ะเสียใจที่เสียพระองค์พาไปค่ะทำอะไรไปไม่ได้นอกจากนี้ได้แต่น้อมส่งเสด็จให้ท่านขึ้นสวรรคาลัย
0: ด้านนายธวัชเอียดทิมผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะรากล่าวว่าทางเรือนจำได้น้อมนำแนวพระดำริที่มุ่งเน้นการมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการให้โอกาสมาเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการดูแลผู้ต้องขังหญิงในบทบาทความเป็นแม่จัดพื้นที่และเตรียมความพร้อมช่วงเปลี่ยนผ่านให้แม่และเด็กมีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัยก่อนส่งต่อให้ครอบครัวภายนอกอุปการะอย่างราบรื่นควบคู่ไปกับการฝึกทักษะอาชีพวิชาชีพงานฝีมือการทำอาหารเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นมีวิชาชีพติดตัวเพื่อไม่ให้กลับมาทำผิดซ้ำอีกและพร้อมก้าวสู่สังคมภายนอกในฐานะแม่ที่ดีและพลเมืองที่มีคุณภาพ

0: วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะล่าสุดทางกองทัพบกก็มีการประเมินสถานการณ์ชายแดนณขณะนี้ยังสามารถที่จะควบคุมได้ค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าในการปกป้องอธิปไตยดูแลประชาชนเต็มขีดความสามารถยืนยันนะคะกองทัพยึดตามเจตนารมณ์ข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุม GBC ค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยนะคะว่ากองทัพบกขอยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการยึดถือข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมปี2568เป็นกรอบการดำเนินงานหลักพร้อมดำรงความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่โดยทุกภารกิจดำเนินด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศสำหรับภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่ายังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวอย่างเช่นการเข้ามาทักท้วงที่ใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมก็ยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังในส่วนของแนวทางปฏิบัตินะคะกองทัพบกได้ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกอย่างเคร่งครัดมุ่งเน้นการเพิ่มความเข้มงวดด้านการเฝ้าระวังเรื่องของการตรวจการเสริมความมั่นคงของที่มั่นปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนแล้วก็ระบบส่งกำลังบำรุงตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนทางนี้ค่ะหากเกิดปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ฝ่ายไทยจะเน้นแนวทางสันติวิธีและการเจรจาทวิภาคีเป็นลำดับแรกอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันยังไม่พบสิ่งบ่งชี้เชิงลึกที่สะท้อนถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ว่าฝ่ายไทยจะไม่ประมาทแล้วก็พร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำนะครับว่ากองทัพนั้นเฝ้าระวังสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้มีการเกาะติดสถานการณ์และยึดกฎการปะทะอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีที่กัมพูชารับรถถังล็อตใหม่จากจีนตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นโครงการจัดซื้อเดิมและยังไม่มีการเคลื่อนกำลังประชิดชายแดนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบิน F-16 ขึ้นฝึกบินและกองทัพบกได้เพิ่มมาตรการควบคุมพื้นที่โดยเน้นย้ำว่าการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งทุกหน่วยต้องเพิ่มความระมัดและยึดมั่นในการปะทะอย่างเคร่งครัดสำหรับกระแสข่าวที่กัมพูชาได้รับรถถังล็อตใหม่จากประเทศจีนนั้นเรื่องนี้เป็นโครงการเดิมที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วและจากการตรวจสอบล่าสุดนั้นยังไม่มีการนำรถถังดังกล่าวเข้าประจำการตามแนวชายแดน
0: ส่วนความกังวลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีนะคะพื้นที่แนวชายแดนในเขตพื้นที่อีสานใต้ได้แก่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยอมรับว่ามีความห่วงใยเป็นพิเศษแต่ว่าในปัจจุบันทางแม่ทัพได้เข้ากำกับดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ด้วยความไม่ประมาท

0: ส่วนกรณีเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมายืนยันว่าจุดระเบิดไม่ได้อยู่ในฝั่งไทยค่ะซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากการปฏิบัติงานของกำลังพลกัมพูชาชุดใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาในพื้นที่แล้วก็อาจจะยังไม่คุ้นชินภูมิประเทศจนทำให้เกิดเสียงดังกล่าวขณะที่ประเด็นการขุดคูสนามหรือว่าคูเหล็กนั้นถือเป็นเรื่องปกติทางยุทธวิธีเนื่องจากในทางปฏิบัติเมื่อทหารเข้าตั้งฐานปฏิบัติการในจุดใดก็จำเป็นจะต้องมีการขุดที่ตั้งเพื่อความปลอดภัย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการประกาศทวงคืนพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองย่าแก้วโดยระบุว่าในขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานใดๆในเรื่องนี้และยืนยันว่าหลังผ่านพ้นเหตุการณ์สู้รบในอดีตฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามแถลงการร่วมว่าด้วยการหยุดยิงหรือว่า Joint Statement ที่ลงนามร่วมกันไว้อย่างเคร่งครัด
2: ในการปฏิบัติการชายแดนเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของกฎการปะทะและยิ่งมีข่าวเรื่องรถถังที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ารถถังของเราเนี่ยเป็นข้อตกลงเดิมที่เขาได้พูดคุยกันไว้แล้วก็ยืนยันณปัจจุบันนี้รถถังไม่ได้เข้ามาในพื้นที่แดนแต่สำหรับหน่วยในพื้นที่ชายแดนเนี่ยทุกหน่วยตั้งแต่กองกำลังบุรพากองกำลังสุราษฎร์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งที่เรากังวลใจก็คือพื้นที่กองกำลังสุราษฎร์เนี่ยนะครับก็ได้ยืนยันว่าทางท่านนายทัพกำกับดูแลอย่างดีไม่ได้มีความประมาทเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเราทราบไปอยู่แล้วไม่ใช่กำลังคนไฟเราที่อาจจะเป็นไปได้ที่กำลังคนที่เข้ามาใหม่ของกัมพูชาเราก็ไม่รู้อันนี้เราไม่ยืนยันนะครับแต่ไปเราไม่
3: ได้รับรายงานที่ห้องคุณเด
2: ชครับใช่ครับก็ผมว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าปกตินะทหารที่เข้ามาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องสร้างที่มั่นดั่งแปลงแข็งแรงเพื่อป้องกันตนเองนะครับ
4: ถ้าเห็นว่ามีกรณีของการที่มีการประกาศเตือนพื้นที่บ้านหนองตานะครับท่านจะทำอะไร
2: ก็ไม่ผมไม่ได้รับการติดต่ออะไรนะครับในส่วนของเราก็ยืนยันตามจอยสเตทเมนต์เดิมทุกอย่าง
0: และจนถึงขณะนี้นะคะที่บริเวณด่านชายแดนจังหวัดสุรินทร์ยังคงปิดอย่างต่อเนื่องค่ะทางเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอมนะคะจะมีการปรับภารกิจให้เป็นเน้นตรวจค้นจับกลุ่มภายในเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบส่งสินค้าออกนอกเส้นทางและเส้นทางธรรมชาติขณะเดียวกันก็มีการฝึกทบทวนการใช้ยุทธวิธีกับอาวุธปืนค่ะเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตามแนวชายแดนร้อยตำรวจโทปฏิพัฒน์จำปาอ่อนครูฝึกประจำกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่214ได้นำเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกทบทวนการใช้ยุทธวิธีกับอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อใช้ในการป้องปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรรวมถึงกรณีฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนนายประสิทธิ์ดีจงเจริญค่ะนายด่านศุลกากรช่องจอมกล่าวว่าการฝึกทบทวนในครั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทวนความรู้ที่มีอยู่แล้วให้เกิดความทะมัดทะแมงและเกิดความปลอดภัยทั้งกับตัวเจ้าหน้าที่เองและประชาชนทั้งนี้นะคะด่านชายแดนยังคงปิดในฐานะที่กำกับดูแล3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และโคราชจึงปรับภารกิจมาเป็นการควบคุมภายในตรวจค้นจับกลุ่มร้านค้าของผิดกฎหมายของหนีภาษีในตัวเมืองเป็นหลักรวมทั้งมีการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบขนส่งสินค้าออกนอกเส้นทางและตามเส้นทางธรรมชาติ
5: ทบทวนความรู้อยู่แล้วนะครับในการใช้ให้เกิดความระมัดระวังแล้วก็ความปลอดภัยทั้งกับตัวเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ตัวพี่น้องประชาชนด้วยนะครับให้สร้างความมั่นใจกับตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยครับ
6: ช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนไม่ปกติในทางเศรษฐกิจมีการปรับวิธีการทำงานยังไงบ้างครับที่ด่านปิดแล้ว
5: ครับก็อย่างที่ทราบดีนะครับว่าตอนนี้ด่านชายแดนปิดนะครับแล้วก็อยู่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดกองทัพภาคที่สองนะครับทางศุลกากรช่องจอมเองเนี่ยในฐานะที่กำกับดูแล3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และโคราชเนี่ยเราก็ปรับภารกิจไปในการควบคุมภายในนะครับเราก็ไปตรวจค้นจับกลุ่มร้านค้าที่เป็นของผิดกฎหมายของภาษีเนี่ยในตัวเมืองเป็นหลักรวมทั้งถนนเส้น24ที่จะเป็นทางผ่านสู่อีสานเหนืออีสานใต้อะไรเงี้ยครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มขบวนการเหล่านี้ออกนอกเส้นทางแล้วก็ออกตามเส้นทางธรรมชาติครับ
1: กองทัพเรือยังคงดำเนินการมาตรการปิดด่าน 100% ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากับล่าสุดนั้นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกุมคน

0: ไทย4คนลักลอบเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีหลังข้ามนะครับไปเล่นการพนันที่ฝั่งกัมพูชาหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้จัดชุดลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่บริเวณคลองตะเคียนด้านหลังลานจอดรถหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและตรวจพบบุคคลต้องสงสัยพร้อมสัมภาระจำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติไทย4คนชาย2คนหญิง2คนทั้งหมดให้การว่าเดินทางข้ามแดนไปเล่นการพนันที่ฝั่งกัมพูชาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568และพำนักอยู่ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการเข้าเมืองทำให้ทั้ง4คนเกรงว่าจะถูกดำเนินคดีจึงตัดสินใจลักลอบเดินทางกลับประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจนถูกทหารพรานนาวิกโยธินตรวจพบแล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้าออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางที่รัฐกำหนดจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปงน้ำร้อนและก็เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยที่บริเวณภาคเหนือกันบ้างนะคะล่าสุดทางกองทัพบกไปติดตามสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากที่พบแนวโน้มการปะทะระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านในพื้นที่ของจังหวัดเมียวดีซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจึงสั่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะพลตรีวินไทยสุวาลีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3โดยกองกำลังนเรศวรได้ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบว่าระหว่างวันที่21ถึง23มิถุนายนมีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและกองกำลังกลุ่มต่อต้านในพื้นที่ของบริเวณบ้านมินละปานและบ้านผาลูจังหวัดเมียววดีประเทศเมียนมาพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีความเป็นไปได้ที่กระสุนจากการปะทะอาจตกข้ามมายังฝั่งไทยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูค่ะจึงได้ประสานไปยังโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ให้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันมี22มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติการเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ค่ะมีการแจ้งเตือนคนในพื้นที่ที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันให้เพิ่มความระมัดระวังหากพบเหตุผิดปกติแจ้งหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ดูเรื่องคดี Forex นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ประกาศตามหาผู้เสียหายทั้งจากการลงทุนกับกลุ่มโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนและบริษัทช่องทางการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex นอกระบบติดต่อเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากโบรกเกอร์ Forex เช่น QRS Global HFM GOFXอีเทอร์เวลนะครับแล้วก็กลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ IB ประกอบด้วยอาจารย์ P โค้ชเจมส์ JP Global Acme บริษัทที่ให้คำบริการเกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีก2บริษัทได้แก่บริษัท Lenny Corporation และบริษัท Pay Solution เขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยสามารถติดต่อกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศหมายเลขโทรศัพท์ครับ028319888หรือโทร1202ต่อ50219หรือ50231
1: ก่อนหน้านี้

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมดีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกัน

0: แห่งสันติยังใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
1: นมัสการค่ะ

0: ื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัวนะครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอให้เด็กๆนะครับเตรียมเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาด้วยนะครับสิ่งสำคัญที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือจะต้องจดวันที่พร้อมกับชื่อเรื่องให้เรียบร้อยครับและระหว่างที่รอนักเรียนจดวันที่พร้อมกับชื่อเรื่องนั้นนะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ครับจุดประสงค์ของครูวิมีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการเตรียมการประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัวได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถปฏิบัติการเตรียมประกอบอาหารได้นะครับและข้อที่3ครับนักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการเตรียมการประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัวค่ะวันนี้จุดประสงค์ของครูวิง่ายมากเลยนะครับและนักเรียนก็ยังได้ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัตินั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาของวันนี้ก่อนว่าจะมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงเลยครับสังเกตได้ว่าวันนี้ครู

0: ตอบดีบ้างครับ
1: จะทำให้ประกอบอาหารได้สะดวกมากขึ้นค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับนี่ก็คือนักเรียนที่อยู่ต้นทางได้ตอบไปแล้ว1คนนะครับขอตัวแทนอีกสัก1คนได้ไหมครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางได้อีก1คนแล้วนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มที่1นะครับ
1: สามารถประกอบอาหารได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขอปรบมือให้เพื่อนทั้ง2คนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับสาเหตุที่เราต้องเตรียมการประกอบอาหารนั้นนะครับก็เพราะว่าจะทำให้ประกอบอาหารได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วนะครับประหยัดเวลาในการประกอบอาหารมากขึ้นนะครับและเรามาดูหัวข้อกันนะครับวันนี้เราจะเรียนทั้งหมดอยู่5หัวข้อใหญ่นะครับหัวข้อที่1ก็คือความหมายของการเตรียมอาหารนะครับหัวข้อที่2ประโยชน์ของการวางแผนการเตรียมอาหารหัวข้อที่3นะครับการเตรียมเครื่องปรุงและส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่มหัวข้อที่4นะครับการประกอบอาหารและเครื่องดื่มและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่5นะครับการจัดตกแต่งอาหารและเครื่องดื่มนะครับขอให้นักเรียนจดบันทึกไว้ด้วยในแต่ละหัวข้อนะครับสำหรับหัวข้อที่1นั้นนะครับความหมายของการเตรียมประกอบอาหารนะครับหมายถึงการเตรียมอาหารสดอาหารแห้งเครื่องปรุงรสหรือส่วนผสมของเครื่องดื่มให้เรียบร้อยนะครับอาหารสดนั้นได้แก่อะไรบ้างครับนักเรียนตอบได้ไหมครับเก่งมากเลยครับได้แก่อาหารทะเลนะครับมีอะไรอีกครับเนื้อสัตว์เนื้อไก่เนื้อปลาต่างๆใช่ไหมครับนี่ก็จัดอยู่ในประเภทของอาหารสดนะครับและอาหารแห้งล่ะครับนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างครับข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวุ้นเส้นกระเทียมถั่วลิสงงาต่างๆใช่ไหมครับรวมไปถึงเครื่องปรุงรสที่ทำให้เกิดรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาน้ำมะนาวหรือพริกป่นเป็นต้นนะครับสำหรับในหัวข้อที่2นั้นนะครับประโยชน์ของการวางแผนการเตรียมอาหารนะครับจะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานเพราะการทำงานตามลำดับขั้นตอนนั้นนะครับจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับและหัวข้อที่3นะครับการเตรียมเครื่องปรุงและส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่มนะครับ 3.1 การทำความสะอาดและการเตรียมอาหารนะครับเริ่มจากการล้างครับเรามาดูความหมายของการล้างกันนะครับการล้างนั้นก็คือเป็นการใช้น้ำนะครับทำให้อาหารสะอาดด้วยมือช่วยถูบนอาหารเบาๆนะครับเพื่อให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกหลุดออกจากอาหารของเรานะครับหรืออาจจะมีสารบางอย่างมาช่วยด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้เกลือหรืออาจจะใช้น้ำปูนใสด่างทับทิมต่างๆนะครับมาแช่ในผักผลไม้จะช่วยกำจัดสารเคมีต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับนี่ก็คือการล้างนะครับต่อไปการหั่นครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางเคยหั่นไหมครับแล้วเคยหั่นประเภทอะไรครับเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับหั่นเป็นชิ้นๆเคยหั่นอะไรอีกบ้างครับผักผลไม้ต่างๆใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ชิ้นอาหารหรือผักผลไม้นั้นพอดีคำน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับการหั่นเป็นการนำอาหารที่ต้องการหั่นมาวางบนเขียงแล้วใช้มีดกดเลื่อนไปข้างหน้าทำให้อาหารขาดออกจากกันต่อไปนะครับก็คือการสับนะครับการสับเป็นการใช้มีดขนาดใหญ่และจะต้องมีน้ำหนักด้วยนะครับทำให้อาหารนั้นขาดออกจากกันเป็นชิ้นหรือละเอียดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการสับเนื้อหมูนะครับการบุบนะครับนักเรียนเคยใช้ทักษะการบุบไหมครับเคยไหมลูกเคยใช่ไหมครับใช้บุบอะไรครับเก่งมากเลยครับก็คือบุบกระเทียมหรือพริกนะครับการบุบก็คือเป็นการทำให้อาหารนั้นพอช้ำหรือพอแตกนะครับการปอกครับการปอกเป็นการใช้มีดหรือมือลอกเปลือกอาหารให้หลุดออกจากอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นกระเทียมนะครับหรืออาจจะเป็นเปลือกผลไม้ต่างๆเช่นมะม่วงนะครับการซอยก็เป็นการทำให้อาหารนั้นเป็นชิ้นฝอย

0: ฝอยโดยใช้มือหนึ่งจับอาหารวางบนเขียงอีกมือหนึ่งนั้นกดมีดไปข้างหน้านิดหน่อยยกขึ้นทีๆและเร็วๆนะครับเราก็จะได้การซอยครับตัวอย่างเช่นการซอยเช่นใบมะกรูดนะครับตะไคร้เป็นต้นครับหัวข้อที่3นะครับการเตรียมเครื่องปรุงและส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่มนะครับ 3.2 การชั่งและการตวงนะครับการชั่งและการตวงนั้นก็คือการกำหนดปริมาณในการประกอบอาหารนะครับตามสูตรที่เราต้องการประกอบอาหารนะครับก็จะได้แก่เครื่องชั่งนะครับก็จะมีเครื่องชั่งที่เป็นดิจิตอลนะครับรวมไปถึงตาชั่งอาหารนะครับก็จะได้มาตรวัดเป็นกรัมหรือเป็นกิโลนะครับต่อไปถ้วยตวงนะครับก็จะมีทั้งแบบถ้วยตวงของเหลวแล้วก็ถ้วยตวงของแห้งนะครับช้อนตวงนะครับจะใช้สำหรับในการตวงนะครับเครื่องปรุงต่างๆตามขนาดก็มีอยู่5ขนาดครับหัวข้อที่4นะครับการประกอบอาหารและเครื่องดื่มนะครับนอกจากจะต้องเลือกซื้อวัตถุดิบที่สดใหม่แล้วนะครับจะต้องรู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหารที่เกิดขึ้นตั้งแต่ดิบจนกระทั่งสุกนะครับสังเกตเวลาที่คุณครูจะผัดกะเพรากุ้งใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตว่ากุ้งถ้าตอนดิบจะเป็นสีอะไรครับ
1: ส
0: ีเทาใช่ไหมครับแต่ถ้ากุ้งสุกแล้วจะเป็นสีอะไรครับ
1: ส
0: ีส้มนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของอาหารนะครับข้อที่5นะครับการจัดตกแต่งอาหารและเครื่องดื่มนะครับการจัดตกแต่งอาหารและเครื่องดื่มนั้นถือได้ว่าเป็นงานศิลปะที่ทำให้อาหารและเครื่องดื่มธรรมดานะครับมีความสวยงามและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้เลยนะครับการนำผักและผลไม้นะครับมาแกะสลักใช้ตกอาหารนะครับการนำข้าวสวยนะครับมากดลงในถ้วยหรือพิมพ์รูปแบบต่างๆนะครับก็จะทำให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะสำหรับนักเรียนเลยนะครับและนำแก้วเครื่องดื่มนะครับตกแต่งด้วยดอกไม้หรือผลไม้หั่นเป็นชิ้นๆนะครับก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือเนื้อหาของการเตรียมการประกอบอาหารและก็เครื่องดื่มครับเดี๋ยวต่อไปนะครับครูวิจะมาสาธิตการปอกเปลือกกระเทียมให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางรับชมกันนะครับหลังจากที่ครูวิสาธิตเสร็จแล้วนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการเตรียมการประกอบอาหารกันในวันนี้ครับนักเรียนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมครูวิสาธิตกันเลยครับการปลอกเปลือกกระเทียมนั้นนะครับเริ่มจากนะครับเราจะต้องแกะกีบกระเทียมนะครับออกจากหัวกระเทียมก่อนนะครับให้เป็นกีบในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนนะครับใช้มือนะครับหยิบกระเทียมมา1กรีบนะครับพร้อมกับมีดนะครับเวลาที่ทำนะครับจะต้องทำบนเขียงเท่านั้นนะครับไม่หั่นกับโต๊ะนะครับเริ่มจากหั่นเลยนะครับให้หัวแล้วก็ท้ายหลุดนะครับหลังจากนั้นยกขึ้นมานะครับค่อยๆปอกเปลือกออกนะครับก็จะได้การปอกกระเทียมที่สำเร็จแล้วครับสาธิตอีกหนึ่งครั้งนะครับหยิบกระเทียมขึ้นมานะครับหั่นนะครับหัวแล้วก็ท้ายนะครับหลังจากนั้นยกขึ้นมาค่อยๆนะครับเอาเปลือกออกนะครับเวลาที่ใช้ของมีคมนักเรียนจะต้องพึงระวังด้วยนะครับอาจจะบาดมือได้นะครับค่อยๆเลาะเปลือกออกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้กระเทียมที่เสร็จแล้วครับแล้วก็นำไปวางที่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ครับง่ายไหมครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ทำไปเก็บไปนะครับนี่ก็คือกระบวนการการปอกเปลือกกระเทียมครับเดี๋ยวเราไปฟังขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมกันเลยครับสำหรับขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนะครับครูให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติการปอกเปลือกกระเทียมนะครับคนละ1กีบนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนทําใบงานที่2ให้เรียบร้อยนะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติการปอกกระเทียมนะครับคนละ1กีบหลังจากนั้น

นะครับช่วยแจกใบงานที่2ให้กับนักเรียนพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำกิจกรรมพร้อมกับให้คะแนนได้เลยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางพร้อมแล้วสามารถลงทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนคนไหนทำไม่เสร็จก็สามารถทำเป็นการบ้านได้นะครับและมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะครับครูวิสรุปได้ว่าการเตรียมการประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัวจะทำให้ประหยัดเวลาในการทำอาหารและทำให้ครอบครัวได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยและปลอดภัยในการบริโภคบทเรียนในครั้งต่อไปที่นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางจะได้เรียนรู้ก็คือปฏิบัติการประกอบอาหารคาวประเภทต้มจืดหมูสับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือใบงานที่3เรื่องการปฏิบัติการประกอบอาหารคาวต้มจืดหมูสับวัตถุดิบการประกอบอาหารได้แก่เนื้อหมูสับวุ้นเส้นเต้าหู้ไข่ผักกาดขาวพริกไทยเครื่องปรุงรสต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่หม้อเตาไฟฟ้าทัพพีช้อนส้อมสำหรับใบงานและใบความรู้นั้นนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับเวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อหานกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเป็นกระเลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นริมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตี ห.351/2553

คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแหมบปอขี้นกก็ได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้ในการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้ในการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: iCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2ชื่อว่าขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามยังจำกันได้ใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วนะครับและชั่วโมงนี้นะครับก็จะมีการทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์พร้อมกันครูโอก็จะให้คำศัพท์มาทั้งหมด5คำคำแรกอ่านว่า
1: ตะลึง
0: คำที่2
1: ตะลึง
0: คำว่าตะลึงกับคำว่าระลึกนักเรียนต้องออกเสียงอะให้ถูกต้องชัดเจนก็คืออ่านแบบอะเต็มเสียงต่อมาคำที่3ครับ
1: ไท
0: อ่านอีกครั้ง
1: ไท
0: ถูกต้องทอไอไถไม่โทไทนะครับต่อมาคำที่4
1: เฟือ
0: นไม่มีไม่เอกไม่โทต้องอ่านว่าเฟือนและคำสุดท้ายคำนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครูโอก็จะให้ความหมายมาเหมือนเดิมซึ่งครูโอเนี่ยก็ให้คำศัพท์กับความหมายมาเท่ากันนะครับซึ่งความหมายก็มีทั้งหมด5ความหมายดังนี้ความหมายแรกก็คือหลงลืมความหมายที่2ถุงสำหรับใส่เงินความหมายที่3นึกถึงเรื่องในอดีตความหมายที่4ร้ายแรงและความหมายที่5อาการชะงักงันนิ่งอึ้งเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางนะครับลองช่วยกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มว่าคำศัพท์นี้จะต้องคู่กับความหมายใดนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางลองทำกิจกรรมดูนะครับนายใครคิดว่าตะลึงเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไร
2: อาการชะงักงันนิ่งอึ้งค่ะ
0: ธัญพัฒน์บอกว่าตะลึงเนี่ยหมายถึงอาการชะงักงันนิ่งอึ้งปรบมือให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูเฉลยพร้อมกันนะครับต่อมาคำว่าระลึกระลึกใครพอจะบอกได้บ้างภัทริกาภัทริกาคิดว่าระลึกนี้มีความหมายว่าอย่างไร
3: มีความหมายว่านึกถึงเรื่องในอดีตค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนไว้ก่อนต่อมาครับคำว่าไทยคำว่าไทยฉัตรมงคล

0: หลงลืมเป็นบ่อยครูก็เคยเป็นนะครับเอามือลงและคำสุดท้ายคำว่าสาหัสน่าจะเหลือกับคำว่า
1: ร้าย
0: แรงเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะครับเฟือนหมายถึงหลงลืมใครตอบกลุ่มที่1ตอบถูกต้องไพ่หมายถึงถุงสำหรับใส่เงินฉัตรมงคลกลุ่มที่3ตอบถูกต้องระลึกภัทริกาตอบกลุ่มที่3ตอบใช่ไหมครับก็ถูกต้องนึกถึงเรื่องในอดีตนะครับและสาหัสเคยได้ยินไหมบาดเจ็บสาหัสแสดงว่าบาดเจ็บร้ายแรงก็คือความหมายร้ายแรงนะครับและสุดท้ายคำว่าตะลึงที่ธัญพัฒน์ตอบใช่ไหมครับกลุ่มที่1ก็คืออาการชะงักงันนิ่งอึงปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับแล้ววันนี้ครูโอก็มีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนเช่นเคยนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนเนี่ยเคยใช้คำพูดแทนตนเองว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มเขียนในกระดานเลยครับนักเรียนเคยใช้คำพูดแทนตนเองว่าอย่างไรบ้างเขียนตัวใหญ่ๆชัดเจนนะครับเดี๋ยวให้ปลายทางดูด้วยสำหรับปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นหรือเขียนใส่กระดาษก็ได้นะครับหมดเวลานะครับหมดเวลาทุกกลุ่มเตรียมนะครับชูแผ่นป้าย3 4ชูแผ่นป้ายครับหมดเวลาแล้วทุกกลุ่มออกมายืนหน้าชั้นเรียนทุกกลุ่มครับตัวแทนออกมายืนหน้าชั้นเรียนได้เลยครับกลุ่มที่1ยืนตรงนู้นกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ยืนดีๆครับยืนดีๆให้ตรงกันเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มแรกมีคำว่าผมฉันหนูเรากลุ่มที่2มีคำว่าเราหนูฉันอันนี้คือแทนผู้พูดต่อมากลุ่มที่3ผู้ชายใช้คำว่าผมกระผมผู้หญิงใช้คำว่าหนูดิฉันต่อมากลุ่มที่4ใช้คำว่าเราฉันและกลุ่มที่5ใช้คำว่าหนูคำว่าเราซึ่งคำที่เราใช้แทนผู้พูดใช่ไหมแทนตนเองเวลาที่เราพูดกับเพื่อนพูดกับพ่อแม่แล้วก็พูดกับญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ได้ไหมได้ปรบมือให้เพื่อนเลยนะครับแต่ละกลุ่มก็จะตอบมาคล้ายๆกันเนื่องจากว่าเนี่ยเราอยู่ในการก็จะมีคำพูดในการแทนตนเองที่เหมือนๆกันนะครับสำหรับครูโอนะครับครูโอก็มีคำตอบดังนี้ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้คำว่าผมกระผมถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะใช้คำว่าหนูหรือดิฉันนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมานะครับนักเรียนเคยใช้คำพูดแทนผู้ที่เราเนี่ยกล่าวถึงว่าอย่างไรบ้างนักเรียนเคยใช้คำพูดแทนผู้ที่เรากล่าวถึงว่าอย่างไรบ้างลงมือเขียนได้เลยครับปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับ

เขียนคำตอบเสร็จแล้วนะครับก็ให้ตัวแทนออกมายืนหน้าชั้นเรียนได้เลยครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2มาแล้วกลุ่มที่3ขยับมาด้านหน้าอีกครับลูกกลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่5สำหรับกลุ่มที่1นะครับก็จะมีคำว่าคุณเธอพี่น้องนายอันนี้ก็คือผู้ที่เรากล่าวถึงนะครับถูกไหมเนี่ยมั่นใจต่อมากลุ่มที่2มีคำว่าท่านคำว่าหล่อนคำว่าคุณกลุ่มที่3มีคำว่าคุณคำว่าเขาคำว่าเธอกลุ่มที่4มีคำว่าเธอ

0: คุณเขาหล่อนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5มีคำว่าคุณเธอเองเองนี่ก็จะเป็นภาษาระดับปากที่ใช้สนทนาเฉพาะกลุ่มอาจจะไม่สุภาพเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มกลับไปนั่งที่เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันนะครับนักเรียนคำพูดที่เราใช้แทนผู้ที่เรากล่าวถึงแสดงว่าเขาอยู่ตรงหน้าเราไหมไม่อยู่แสดงว่าเขาอยู่ตรงนู้นอยู่ที่อื่นๆนะครับเรากล่าวถึงนั่นก็คืออาจจะมีคำว่าเขาท่านและถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็อาจจะใช้คำว่าหล่อนก็ได้นะครับซึ่งอยู่ในวงสนทนาของแต่ละวงสนทนาแต่ละกลุ่มก็จะไม่เหมือนกันนะครับต่อมาครูก็อยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าคำเหล่านี้คือคำอะไรนักเรียนคิดว่าคือคำอะไรครับผมกระผมหนูดิฉันเขาท่านนักเรียนคิดว่าเป็นคำอะไรชนิดใดใครตอบได้บ้างคุ้นๆไหมเคยเรียนมาเมื่อตอนชั้นป.4 ป.5 แล้วละนายกมือละละนาคิดว่าคำเหล่านี้เป็นคำอะไรครับ
1: คำสรรพนามค่ะ
0: เป็นคำสรรพนามเพราะ
1: เอาไว้ใช้เรียกคนที่กำลังพูดถึงค่ะ
0: พูดถึงด้วยแล้วก็คนที่เราทำไมด้วย
1: คือตัวเราเองด้วย
0: ตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เราทำไมด้วยกำลังสนทนา
1: อยู่
0: นะครับปรบมือให้ละละนาคนเก่งนะครับคำตอบก็คือคำสรรพนามซึ่งคำสรรพนามเนี่ยก็มีหลายคำในภาษาไทยที่เราใช้สื่อสารกันจากกิจกรรมที่เราตอบคำถามมาเมื่อสักครู่นี้ก็ทำให้เห็นว่านักเรียนนั้นมีการใช้คำพูดทั้งแทนตนเองแล้วก็ผู้ที่เรากล่าวถึงนั้นมีคำที่หลากหลายตามระดับภาษานะครับและวันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของคำสรรพนามน่ารู้คู่เรื่องคุณช้างคุณแผนแสดงว่าคำสรรพนามหรือการแต่งประโยคในชั่วโมงนี้ก็จะต้องสอดคล้องและบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องคุณช้างคุณแผนตอนกำเนิดพลายงามนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะข้อที่1เนี่ยนักเรียนก็จะต้องบอกชนิดและหน้าที่ของคำนามให้ได้ด้วยรวมไปถึงการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำนามให้ได้และสุดท้ายเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนักเรียนต้องบอกความสำคัญของการใช้คำสรรพนามในการสื่อสารให้ถูกต้องด้วยว่าคำสรรพนามเนี่ยจะต้องสื่อสารอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับต่อมาครูถามอีกครั้งคำว่าฉันผมคุณเธอเขาท่านคำที่ครูกำหนดมาให้เนี่ยนักเรียนพอจะบอกได้ไหมว่าคำสรรพนามมีความหมายว่าอย่างไรใครพอจะบอกได้บ้างว่าคำสรรพนามมีความหมายว่าอย่างไรพอตอบได้ไหมจากที่ละละนาเนี่ยตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่ละละนาบอกว่าคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวใครตัวเราเองก็คือผู้พูดผู้ที่เราพูดด้วยและผู้ที่เราทำไมกล่าวถึงเขาเพราะฉะนั้นบอกได้ไหมใครพอจะบอกได้บ้างคำสรรพนามคำสรรพนามคืออะไรปลายทางตอบคำถามได้เลยนะครับถ้าบอกไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยดูคำตอบพร้อมกันนะเขาบอกว่าคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนนามนักเรียนเรียนเรื่องคำนามมาแล้วใช่ไหมคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของพืชสิ่งต่างๆทั้งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมคำสรรพนามเนี่ยคือคำที่ใช้แทนนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนหลักของนามวลีนามก็คือคำนามวลีแปลว่ากลุ่มคำนามวลีจึงหมายถึงกลุ่มคำนามฟังใหม่นะครับนามก็คือคำนามวลีแปลว่ากลุ่มคำ นามวลีเนี่ยจึงแปลว่ากลุ่มคำนามซึ่งก็ทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกับคำนามทราบยังสรุปความหมายสั้นๆของคำสรรพนามได้ว่าคำสรรพนามคืออ่านพร้อมกันซึ่งความหมายนี้นะครับแหล่งที่มาของเนื้อหาก็คือบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3นะครับที่เป็นเล่มสีเขียวต่อมาครับนักเรียนทราบหรือไม่ว่าชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามมีกี่ชนิดลองเดาดูสิครับคำสรรพนามมีกี่ชนิดถ้าเป็นคำนามเนี่ยมี4ชนิดเราเรียนกันมาแล้วคำสรรพนามน่าจะมีกี่ชนิดใครตอบ3ยกมือกลุ่มไหนตอบ3ยกมือไม่มีกลุ่มไหนตอบ4ชนิดยกมือไม่มีกลุ่มไหนตอบ5ชนิดยกมือไม่มีกลุ่มไหนตอบ6ชนิดยกมือไม่มีแล้วที่ไม่ยกมือหมายความว่าไม่ทราบใช่ไหมครับเอาใหม่นะกลุ่มไหนคิดว่าชนิดและหน้าที่ของคำนามเนี่ยมี3ชนิดยกมือตอนนี้ยกเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครเห็นต่างเอามือลงคำตอบคือผิดผิดหมดเลยนะครับที่ถูกต้องนะมีทั้งหมดกี่ชนิดเดี๋ยวมาดูกันยังไม่เฉลยชนิดแรกก็คือคำบุรุษสรรพนามชนิดที่2ก็คือคำสรรพนามถามชนิดที่3ก็คือคำสรรพนามชี้เฉพาะชนิดที่4มาแล้วแสดงว่าที่ตอบ3นั่นคือผิดชนิดที่4ก็คือคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและชนิดที่5ก็คือคำสรรพนามแยกฝ่ายสรุปแล้วคำสรรพนามมีกี่ชนิด5ชนิดจำไว้ให้มันคงให้แม่นมั่นจำไว้ให้ดีเลยนะครับข้อสอบออกแน่นอนเรามาดูคำสรรพนามชนิดแรกก็คือคำบุรุษสรรพนามบุรุษก็คือบุคคลบุรุษหมายถึงบุคคลนะก็หมายถึงคำสรรพนามแทนบุคคลนักเรียนเคยได้ยินบุรุษสรรพนามไหมคุ้นไหมครับปลายทางคุ้นไหมครับบุรุษสรรพนามบางคนคุ้นบางคนไม่คุ้นคำบุรุษสรรพนามคือคำสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลนะครับเพื่อบอกว่าเป็นผู้พูดผู้ที่พูดด้วยและผู้ที่เราทำไมกล่าวถึงอาจใช้แทนสัตว์สิ่งของได้เช่นเราอาจจะกล่าวถึงสัตว์ใช่ไหมเสือตัวนั้นมันดุร้ายคงไม่มีใครไปยืนพูดกับเสือ2ต่อ2เหมือนกับยืนพูดกับเพื่อนนะครับต่อมาเพราะฉะนั้นคำสรรพนามจึงหมายถึงคำที่พูดแทนสัตว์สิ่งของก็ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันถ้าเป็นคำสรรพนามบุรุษที่1เช่นฉันชอบรับประทานผักหนูรักแม่คำที่เป็นคำสรรพนามบุรุษที่1ก็คือคำว่าฉันและคำว่าหนูตามที่ขีดเส้นใต้ตัวสีแดงนะครับต่อมาคำสรรพนามบุรุษที่2เช่นเธอเป็นใครเธอจับฉันมาทำอะไรคุ้นนะครับคุณสบายดีหรือไม่คำสรรพนามบุรุษที่2คือคำว่าเธอคุณนอกจากนี้มีคำอื่นไหมคำที่นักเรียนเขียนมาเมื่อสักครู่นี้คำว่าเองคำว่าเองเนี่ยเป็นคำสรรพนามบุรุษที่2ก็คือผู้ที่เราทำไมพูดด้วยแต่ต้นชั่วโมงเพื่อนตอบมาว่าเป็นผู้ที่เรากล่าวถึงผิดไหมผิดไม่ถูกต้องนะครับต่อมาคำสรรพนามบุรุษที่3เช่นเขาคือคนที่ช่วยเหลือชาวบ้านไม่รู้แหละว่าเขาเป็นใครแต่เขาคือคนที่ช่วยเหลือชาวบ้านเขาคือผู้ที่เราทำไมกล่าวถึงแสดงว่าเขาอยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับเรานะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเขาเนี่ยเป็นคำสรรพนามบุรุษที่3ซึ่งก็ไม่ใช่มีเพียงแค่คำว่าเขาอย่างเดียวมีคำว่าท่านถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เราจะใช้คำว่า พระองค์นะครับถ้าเป็น

0: ญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นักเรียนเป็นนักเรียนชั้นป.6เป็นวัยเด็กนักเรียนต้องใช้คำว่าท่านในการกล่าวถึงครูบาอาจารย์ถ้าเป็นเพื่อนเราใช้คำว่าเขาเข้าใจนะต่อมาคำสรรพนามถามคำสรรพนามที่ใช้ถามนะครับก็จะมีความนี้หมายถึงคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามและใช้แสดงคำถามในขณะเดียวกันจำไว้ง่ายๆจะมีอยู่3คำก็คือคำว่าใครอะไรไหนหมายถึงคำที่ใช้ถามดูตัวอย่างนะครับใครเขียนจดหมายฉบับนี้เป็นคำถามไหมเป็นการถามนะครับคุณต้องการพูดกับใครเป็นคำถามไหม
1: เป็น
0: สังเกตตัวแดงที่ขีดเส้นใต้นะต่อมาอะไรตกลงไปในน้ำแล้วอะไรล่ะอาจจะเป็นขยะเป็นสิ่งของเป็นอะไรได้บ้างตกลงไปในน้ำก้อนหินได้ไหม
2: ได
0: ้ร่มของฉันอยู่ไหนฝนจะตกแล้วร่มของฉันอยู่ไหนคำว่าไหนเนี่ยเป็นคำสรรพนามถามและสุดท้ายไหนขนมที่เธอซื้อมาขนมที่เธอซื้อมาอยู่ไหนก็จะเป็นคำถามใช่ไหมเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคำสรรพนามถามก็จะมีคำว่าใครอะไรไหนนะครับต่อมา3คำสรรพนามชี้เฉพาะแสดงว่ามันต้องอยู่เฉพาะเจาะจงใช่ไหมมันเป็นการชี้ให้เด่นชัดนะครับก็คือคำสรรพนามที่ใช้บอกระยะใกล้ไกลสามารถใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำที่ทำไมขึ้นต้นประโยคก็ได้จะมีอยู่ด้วยกัน2ชุดชุดแรกเนี่ยนี่นั่นโน่นนู่นได้ไหมต่อมาชุดที่2นี้นี้นั้นโน้นแล้วก็นู่นอ่ะทุกคนลองทำเหมือนกันทุกคนครับทำเหมือนกันทุกคนยกมือขึ้นทุกคนนักเรียนทุกคนยกมือขึ้นนี่อยู่ตรงไหนนี่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่นั่นโน่นโน่นอยู่ไหนโน่นนู่นต่อไปชุดที่2นี้เนี่ยเช่นตรงนี้เลยนี้นั้นคนนั้นคนนั้นน่ะโน้นก็จะไกลออกไปอีกแล้วก็นู้นปลายทางก็ทำด้วยเข้าใจไหมถือว่าเข้าใจนะครับเช่นตัวอย่างเธอจะนั่งนี่ไหมเนี่ยนี่เธอจะนั่งนี่ไหมร่มของฉันอยู่นั่นไงตอนแรกร่มใครหายนะที่เมื่อสักครู่เขาถามร่มของฉันอยู่นั่นไงต่อมานี่กระเป๋าของใครนี่แสดงว่าใกล้หรือว่าไกลใกล้โน่นโรงพยาบาลแสดงว่าใกล้หรือไกล
1: ไกล
0: โน่นโรงพยาบาลต่อมาเขาเดินเข้าไปในนู้นแสดงว่าไกลมากมองไม่เห็นรู้ว่าเข้าไปในนู้นนะครับต่อมาคำสรรพนามชนิดที่4ก็คือคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะไม่ได้เจาะจงนะครับก็คือคำสรรพนามที่ไม่ระบุหรือกำหนดแน่นอนว่าหมายถึงผู้ใดอะไรสิ่งใดหรือสถานที่ใดมักได้แก่คำว่าใครอะไรไหน3คำนี้ก่อนหน้านี้จะอยู่ในคำสรรพนามถามแต่ตอนนี้เขาเป็นคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะแล้วนะครับตัวอย่างเรื่องนี้เขาไม่ได้บอกใครเลยชี้เฉพาะไหมไม่ชี้ไม่ได้ชี้เฉพาะจะบอกใครใช่ไหมครับเป็นประโยคบอกเล่าเขาจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมครับได้ระบุไหมคำว่าอะไรได้ระบุชื่อเรื่องไหมไม่ได้ระบุในสิ่งที่เขาพูดนะครับก็เป็นคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะต่อมาใครๆก็ชอบขนมปังไส้สังขยานักเรียนชอบไหมครูโอก็ชอบนะครับต่อมาอะไรอะไรเขาก็กินได้หมดขนมปังสังขยาเขาก็กิน

ผักผลไม้เขาก็กินได้หมดเป็นการระบุไหมไม่ได้ระบุทุกอย่างเลยกินได้หมดต่อมาอยู่ไหนก็ไม่สะดวกเท่าบ้านเราจริงไหมไม่สะดวกไม่สุขใจไม่มีความสุขเท่าบ้านของเราหรอกนะครับนี่ก็คือคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและสุดท้ายคำสรรพนามแยกฝ่ายชื่อตามตัวเลยนะครับคำสรรพนามแยกฝ่ายมีดังนี้คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามใช้แทนคำนามหรือคำบุรุษสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าเพื่อแสดงว่ามีหลายฝ่ายก็อย่างที่บอกชื่อของมันคือคำสรรพนามแยกฝ่ายแสดงว่ามันต้องมีหลายฝ่ายหลายอย่างหลายการกระทำนะครับได้แก่คำว่าต่างบ้างกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างชาวนาต่างก็เก็บเกี่ยวข้าวแล้วนำข้าวขึ้นยุ้งฉางหมายถึงชาวนาคนเดียวไหมไม่ชาวนาต่างก็เก็บเกี่ยวแสดงว่าชาวนาหมู่บ้านนี้ชาวนาหมู่บ้านนี้ชาวนาหมู่บ้านนั้นชาวนาหมู่บ้านนู้นเขาก็ต่างเก็บเกี่ยวข้าวของตนเองแล้วก็นำขึ้นยุ้งฉางนักเรียนรู้จักยุ้งฉางไหมก็คือสถานที่ที่ทำขึ้นมาเพื่อบรรจุหรือเอาข้าวไปเก็บไว้การพวกฝุ่นพวกแมลงพวกสัตว์ต่างๆนะครับการขโมยด้วยต่อมาเด็กๆบ้างก็ดูทีวีบ้างก็เล่นเกมแสดงว่าแยกฝ่ายไหมมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งดูทีวีกลุ่มหนึ่งเล่นเกมไม่ยอมหลับยอมนอนนะครับต่อมาตัวอย่างสุดท้ายถึงจะนับถือศาสนาต่างกันแต่เราก็รักกันได้นักเรียนจำไว้เลยนะครับถ้าเจอข้อสอบหรือเจอคำถามเนี่ยหรือให้นักเรียนแต่งประโยคนักเรียนก็ต้องจำคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคแล้วก็บอกชนิดและหน้าที่ของคำนามให้ได้นะครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยทำรายงานที่10เรื่องคำสรรพนามจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนะครับโดยแต่งประโยคที่มีคำสรรพนามพร้อมบอกชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามนั้นๆด้วยให้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็รบกวนแจกใบงานที่10ด้วยนะครับและสำหรับนักเรียนเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนครูก็จะมีมาให้ทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนแต่งประโยคแล้วขีดเส้นใต้คำสรรพนามคำนั้นที่นักเรียนนำมาแต่งแล้วก็บอกชนิดของคำสรรพนามนั้นด้วยให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หมดเวลาในการทำกิจกรรมแล้วนะครับสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับที่ได้ทำกิจกรรมแต่งประโยคโดยใช้คำสรรพนามนะครับซึ่งไปบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนแสดงว่าตัวละครในประโยคของนักเรียนเนี่ยก็จะต้องมีตัวละครจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะครับกลุ่มที่1นำเสนอครับกลุ่มที่1อันนี้ของครูโอนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคของครูโอเดี๋ยวดูกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1นำเสนอได้อย่างไรครับ
1: ประโยคคือ

0: ใครเป็นพ่อของพลายงามคำสรรพนามคือใครชนิดของคำสรรพนามคำสรรพนามถามค่ะ
1: ใครเป็นพ่อของพลายงามอันนี้คือแต่งประโยคได้ดังนี้ชนิดของคำสรรพนามเพื่อนบอกว่าใครไม่ใช่คำสรรพนามคือคำว่าใครและชนิดของคำสรรพนามเพื่อนตอบว่าเป็นคำสรรพนามถามมาถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อมากลุ่มที่2กลุ่มที่2ตัวแทนลุกขึ้นนำเสนอให้ปลายทางได้ดูด้วยปลายทางก็ฟังต้นทางด้วยนะครับ
2: ประโยคคือขุนแผนเขาเป็นคนใจสู้ค่ะ
1: ประโยคคือขุนแผนเขาเป็นคนใจสู้คำสรรพนามคือคำว่า
2: เขาค่ะ
1: คำว่าเขาชนิดของคำสรรพนามคือ
2: คำบุรุษสรรพนามค
1: ่
2: ะ
1: คำบุรุษสรรพนามซึ่งเป็นบุรุษสรรพนามที่3นั่นเองก็คือผู้ที่เรากล่าวถึงอ่ะปรบมือให้เพื่อนถูกต้องต่อมากลุ่มที่3ตัวแทนนำเสนอ
3: ขุนแผนรักพลายงามต่างกับขุนช้างที่ไม่รักพลายงามครับ
1: ขุนแผนรักพลายงามต่างกับขุนช้างที่ไม่รักพลายงามเป็นคำสรรพนาม
3: คำสรรพนาม
1: คือคำว่า
3: คำว่าต่างครับชนิดของคำสรรพนามคือคำสรรพนามแยกฝ่ายครับ
1: คำสรรพนามคือคำว่าต่างชนิดของคำสรรพนามคือแยกฝ่ายคือแยกออกจากกันให้เห็นว่าขุนแผนเนี่ยรักพลายงามต่างกับขุนช้างที่ไม่รักพลายงามเดี๋ยวครูเพิ่มเติมให้อีกนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อมากลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4นำเสนอการแต่งประโยคของตนเอง
2: ประโยคคือนี่คือต้นมะยมของย่าทองประศรีค
1: ่
2: ะ
1: นี่คือต้นมะยมของย่าทองประศรีคำสรรพนามคือคำว่า
2: คำว่านี่ค่ะ
1: คำว่านี่ชนิดใดเป็นคำสรรพนามชนิดใด
2: คำสรรพนามชี้เฉพาะค่ะ
1: เป็นคำสรรพนามชี้เฉพาะเพราะว่านี่บอกระยะใกล้ใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนต่อมาครับต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นำเสนอการแต่งประโยคของตนเองครับ
4: ประโยคคือใครๆก็เอ็นดูพลายงามครับ
1: ใครๆก็เอ็นดูพลายงามยกเว้นขุนช้างเนาะ ยกเว้นขุนช้างที่ไม่เอ็นดูพลายงามนะครับคำสรรพนามคือคำว่า
4: ใครครับ
1: ก็คือคำว่าใครแล้วก็ชนิดของคำสรรพนามคือ
4: คำนามไม่ชี้เฉพาะครับ
1: คำนามหรือคำสรรพนาม
4: คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะครับ
1: คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะที่กล่าวว่าใครๆใช่ไหมเราไม่ได้ชี้เฉพาะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเนื่องจากว่าเป็นการเรียนรู้ในชั่วโมงแรกของเรื่องคำสรรพนามหลักภาษาไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนักเรียนทำได้เท่านี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูเฉลยคำตอบแนวคำตอบของครูโอพร้อมกันประโยคของนักเรียนอาจจะไม่เหมือนกับของครูโอนะครับประโยคแรกของครูโอนะครับนางทองประศรีท่านเป็นผู้หญิงที่ใจเด็ดเดี่ยวมากคำสรรพนามคือคำว่าท่านชนิดของคำสรรพนามก็คือคำบุรุษสรรพนามก็คือสรรพนามบุรุษที่3ต่อมาข้อที่2บ่าวไพร่ของขุนช้างต่างทำหน้าที่ของตนนะครับคำสรรพนามคือคำว่าต่างชนิดของคำสรรพนามคือคำสรรพนามแยกฝ่ายนักเรียนต้นทางหรือปลายทางที่ทำไม่ทันก็สามารถจดคำตอบหรือดูแนวคำตอบของครูโอเป็นตัวอย่างสามารถจดเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมาข้อที่3นั่นคือต้นมะยมหวานของนางทองประศรีคำสรรพนามคือคำว่านั่นชนิดของคำสรรพนามก็คือคำสรรพนามชี้เฉพาะบอกระยะใกล้ไกลนั่นแสดงว่าไกลมากไหมไม่มากถ้านี่ใกล้สุดแล้วก็นั่นก็จะไกลออกไปนิดนึงขยับออกไปนะครับต่อมาข้อที่4คุณช้างเป็นคนที่ไม่เกรงใจใคร คำสรรพนามคือคำว่าใครชนิดของคำสรรพนามคือคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะไม่ได้ระบุว่าขุนช้างเนี่ยเกรงใจใครใช่ไหมครับเป็นการกล่าวลอยๆไม่ได้ชี้เฉพาะระบุเจาะจงและสุดท้ายใครหลอกลวงพลายงามไปฆ่าในป่าเป็นเหมือนประโยคคำถามนะเป็นประโยคคำถามไม่ใช่บอกเล่าคำสรรพนามก็คือคำว่าใครและชนิดของคำสรรพนามก็คือคำสรรพนามถามนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเรามาสรุปชนิดของคำสรรพนามพร้อมกันคำสรรพนามชนิดแรกคือคำบุรุษสรรพนามต่อไป2คำสรรพนามถามต่อมา33คำสรรพนามชี้เฉพาะตอบดังๆนะครับและ4
5: คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ
1: คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและสุดท้ายคือ
5: คำสรรพนามแยกฝ่าย
1: จำไว้ให้ดีให้ขึ้นใจเลยนะครับคำสรรพนามมีทั้งหมด5ชนิดบุรุษสรรพนามสรรพนามถามสรรพนามชี้เฉพาะสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและสุดท้ายสรรพนามแยกฝ่ายคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนจะนำความรู้เรื่องคำสรรพนามไปปรับใช้ให้ถูกต้องได้อย่างไรนักเรียนจะนำความรู้เรื่องคำสรรพนามเนี่ยไปปรับใช้ให้ถูกต้องได้อย่างไรใครบอกได้บ้างนนพัฒน์จะนำเสนอแนวคิดหรือแนวทางการนำคำสรรพนามไปใช้ให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางทราบนะครับนำไปใช้อย่างไร
6: ใช้ให้ถูกกับบุคคลครับลักษณะของบุคคลแล้วก็สถานที่ครับ
1: ก็คือถ้าเป็นคำสรรพนามเนี่ยเราพูดกับครูบาอาจารย์อยู่คำสรรพนามเราต้องใช้ให้ถูกต้องถ้าพูดกับเพื่อนคำสรรพนามถ้าเป็นเพื่อนสนิทใช้คำว่าเองก็ได้ถ้าดีขึ้นมาหน่อยสุภาพขึ้นมาหน่อยก็คือคำว่าเธอถ้าเรากล่าวถึงครูบาอาจารย์กล่าวถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เราใช้คำว่าท่านถ้าเรากล่าวถึงเพื่อนรุ่นเราคราวเดียวกันหรือโตกว่าเรานิดหน่อยเราจะใช้คำว่าเขาเวลาที่นักเรียนพูดกับครูบาอาจารย์นักเรียนต้องแทนตัวเองว่าก
5: ระ
1: ผมหรือผมใช่ไหมแต่ถ้าพูดกับเพื่อนสนิทเราใช้แทนว่าเราก็ได้หรือในปัจจุบันนี้ภาษาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเราอาจจะใช้คำว่าเขาได้ไหมเขาก็ได้นะครับต่อมาถ้าเป็นสิ่งของเช่นโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเราใช้คำว่าท่านไหมท่านโต๊ะท่านเก้าอี้ไหมครับไม่เราใช้คำว่ามันถ้าเป็นสิ่งของหรือสัตว์เราจะใช้คำว่ามันใช่ไหมครับเสือตัวนั้นมันดุร้ายมากเก้าอี้ตัวนี้มันพังต้องเอาไปซ่อมแบบนี้นะครับอันนี้คือเหมาะสมกับบุคคลสถานการณ์เช่นเรายืนอยู่จุดนี้มันใกล้เราก็จะบอกว่านี่นั่นใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไกลออกไปเราก็จะบอกว่านู่นโน้นนู้นก็ได้อันนี้ให้มันถูกต้องนะครับเกี่ยวกับคำสรรพนามและบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในหน่วยที่3แล้วชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2และเรื่องต่อไปที่เป็นเรื่องแรกในหน่วยการเรียนรู้ที่3ก็คือเรื่องการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องนี้จะมีอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเลยนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ใบความรู้เรื่องการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ใบงานเรื่องการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้แล้วก็บทอ่านนิทานเรื่องพ่อกับลูกถ้านักเรียนอยากรู้ว่าพ่อกับลูกเป็นนิทานที่มีลักษณะเรื่องราวแบบใดก็ให้ติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนเรื่องคำสรรพนามนะไปฝึกแต่งประโยคแล้วก็วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์สวัสดีครับพบกับรายการเช้านี้ที่น่านช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เข้าใกล้เทศกาลแข่งเรือปอดเหล้าจังหวัดน่านครับเราก็รณรงค์ในการที่ไม่มีเหล้าเบียร์ในงานแข่งเรือครับปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ของคนจังหวัดน่านก็คืออุบัติเหตุและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือการใช้ปัญญาครับนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอมีการจัดงานเปิดงานปิดแข่งเรือนี่นะครับก็แพทย์พยาบาลต้องเตรียมกำลังคนเลยนะสำหรับที่จะรองรับซึ่งทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีถึงร้อยกว่าคน
3: ทุกปีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเรื่องดื่มเหล้าทุกคนก็ดื่มกินแล้วก็เชียร์เรือหลังจากที่คุณหมอบอยเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเทศบาลเราก็ได้วิเคราะห์ว่าเราจำเป็นที่ต้องตัดสินใจเพื่อไม่ให้งานแข่งเรือนี้มีเหล้าอยู่เลยเราก็ทำการพูดคุยกับทั้งพวกการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะขับเคลื่อนการแข่งเรือปลอดเหล้าปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะครับ
2: พอเรามีการรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้าขึ้นมานะครับรวมๆแล้วนี่นะครับทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีแค่10คนซึ่งก็เป็นความภูมิใจของทั้งทีมเทศบาลเมืองน่านและโรงพยาบาลน่านและภาคชุมชนที่ทำร่วมกันทั้งหมดนะครับ
3: ต้องขอบคุณหมอบอยถึงแม้ท่านจะเลือกเกิดเมืองน่านไม่ได้แต่ท่านเลือกที่จะทำความดีพวกเราภาคภูมิใจในการที่จะยกย่องท่านเป็นคนดีสีเมืองน่านในปีนี้ครับ
4: บอยเป็นคนที่ทุ่มเทในการทำงานมากก็จะมีอยู่โครงการหนึ่งที่ทำร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านก็เป็นโครงการเมาแล้วขับผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะซึ่งโครงการนี้นี่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนที่เขาดื่มแล้วขับให้กลาย

0: ็นดื่มแล้วก็จะไม่มีการไปขับขี่รถอีกเนี่ยค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านของพี่ยังคารนะครับพี่ยังคารเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะที่ติดบ้านติดเตียงแล้วเกิดจากสาเหตุเรื่องของอุบัติเหตุเนาะอยากให้น้องๆได้มาเรียนรู้ว่าชีวิตของพี่เขาเนี่ยมีความลำบากอย่างไรบ้าง
2: เรื่องเล่าเรื่องอะไรเวลาเราจะสตาร์ทเครื่องเนี่ยเรารู้ตัวไว้ว่าตอนนี้เราเมาหรือเปล่าเนี่ยเราได้ดื่มลงไปเปล่าเนี่ยคือไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้มันทุกข์มากนะแล้วผลกระทบก็คือรอบข้างด้วยคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราอะ
3: ใจกันนะครับในทุกภาคส่วนและเราก็เรียนรู้พัฒนาแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพปัญหาอุบัติเหตุทำให้เทศบาลเมืองน่านได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลกผมก็รู้สึกว่าดีใจที่เราเห็นงานสำเร็จแล้วเราก็มาคิดงานใหม่เป็นความท้าทายเหมือนกับเรารู้สึกว่าพอโจทย์นี้เสร็จเนี่ยเราก็อยากหาอะไรใหม่ๆที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายทำมันสำเร็จเนี่ยจะตอบโจทย์ว่าเรามีคุณค่ากับสังคมนี้อย่างไรมีคุณค่ากับวิชาชีพนี้อย่างไรวันนี้หมอเองก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีอาการติดบ้านติดเตียงครับมีภาวะที่เส้นเลือดสมองแตกและเกิดภาวะอัมพาตขึ้นมา
1: อาการคุณศักดิ์เจริญเป็นไงบ้าง
4: อาการทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามีอุปกรณ์เตียงลมเครื่องดูดเสมหะอันเนี้ยถ้าไม่มีตัวนี้การดูแลคนไข้เนี้ยมันจะลำบาก
3: ตั้งแต่ผมทำงานมา20กว่าปีผมจะวนเวียนเยี่ยมบ้านเนี่ยจะเห็นแต่คนไข้ติดเตียงแล้วก็แผลกดทับแล้วในที่สุดแผลก็จะลุกลามเป็นหนองสุดท้ายติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตเราเห็นความสูญเสียตรงนี้แต่เราเพียงคนเดียวแก้ไม่ได้ต้องไปหาภาคธุรกิจเอกชนเพื่อซื้ออุปกรณ์ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอยากจะบริจาคของให้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดูแลที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ก็ขอขอบคุณคุณหมอบอยที่มาเยี่ยมแล้วก็มาดูแลแล้วก็สบายใจขึ้น
3: ในการทำงานร่วมกับชุมชนนะครับเราต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในกรณีของที่บ้านน้ำล้อมนะครับอสม.เขาก็ไปชวนคนในชุมชนมาวัดความดันมาทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
5: อาทิตย์เราจะมีการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุที่เขามีโรคประจำตัวอสม.ทุกคนจะวัดความดันเป็นเพราะว่าคุณหมอบอยสอนภาพผู้สูงอายุคนไหนที่ความดันสูงถึง160เนี่ยแล้วก็ส่งโรงพยาบาลทันที
3: กระบวนการชุมชนเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ทำให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นต้องยอมรับนะครับว่าการทำงานของเราเนี่ยแรงบันดาลใจเกิดมาจากการที่เราได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์ได้เป็นต้นแบบอาจารย์พาไปเยี่ยมบ้านไปเรียนรู้ชุมชนอาจารย์พยายามจะบอกว่าเนี่ยชุมชนเขามีปัญหาอย่างไรเราเห็นความแตกต่างช่องว่างเราตั้งคำถามว่าทำไมเราสบายแต่ทำไมคนอื่นเขาลำบากทำไมคนอื่นเขาทุกข์ยากและมีความเจ็บป่วยและอาจารย์ให้เราตั้งคำถามว่าแล้วเราจะไปช่วยเขาอย่างไรสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาแพทย์พอเราจบออกมาเราก็พบว่าเรายิ่งทำงานเรายิ่งมีคุณค่าและเราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปแก้ปัญหาของชุมชนครับคำว่าปัญญาของแผ่นดินนะครับในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมายถึงการที่ดึงความร่วมมือของคนทุกส่วนมีความเก่งมีความดีในแต่ละภาคส่วนที่แตกต่างกันถ้าเราสามารถดึงทุกส่วนเข้ามารวมพลังกันและมาเสริมพลังกันให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วมาแก้ปัญหาของแผ่นดินผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างในประเทศนี้แก้ได้ด้วยปัญญาของคนทั้งแผ่น

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องเศษส่วนกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1เครื่องดื่ม4ชนิดมีปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มแต่ละชนิดเป็นดังนี้น้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลเศษ21ส่วน8น้ำอัญชันมีปริมาณน้ำตาลเศษ43ส่วน20น้ำมะตูมมีปริมาณน้ำตาล2เศษ3ส่วน5น้ำชาเขียวมีปริมาณน้ำตาล2เศษ11ส่วน40จะเรียงลำดับเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลจากน้อยไปหามากได้อย่างไรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะการเปรียบเทียบหรือการเรียงลำดับเศษส่วนนั้นจะต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่ากันเสียก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาเปรียบเทียบหรือเรียงลำดับจากเศษส่วนที่กำหนดให้เศษ21ส่วน8เศษ43ส่วน20 2เศษ3ส่วน5และ2เศษ11ส่วน40หาคอรนอของ5 8 20และ40ได้ดังนี้พิจารณา5 8 20และ40หาจำนวนที่สามารถหารจำนวนทั้ง4จำนวนนี้ได้ลงตัวแต่พบว่ามี4ที่สามารถหาร8 20และ40ได้ลงตัว4หาร5ไม่ได้ดึง5ลงมา4หาร8ได้2 4หาร20ได้5และ4หาร40ได้10พิจารณาว่ามีจำนวนใดที่สามารถหาร5 2 5และ10ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนใดที่สามารถหารจำนวนทั้ง4จำนวนนี้ได้ลงตัวแต่มีจำนวนที่สามารถหาร3จำนวนได้ลงตัวคือ5ที่สามารถหาร5 5และ10ได้ลงตัวจึงนำ5มาเป็นตัวหาร5หาร5ได้1 5หาร2ไม่ได้ดึง2ลงมา5หาร5ได้1และ5หาร10ได้2จากนั้นพิจารณาว่ามีจำนวนใดที่สามารถหาร1 2 1และ2ได้ลงตัวซึ่งพบว่าไม่มีจำนวนใดที่สามารถหารจำนวนทั้ง4จำนวนนี้ได้ลงตัวแต่มีจำนวนที่สามารถหาร2จำนวนได้ลงตัวคือ2ที่สามารถหาร2และ2ได้ลงตัวจึงนำ2มาเป็นตัวหาร2หาร1ไม่ได้ดึง1ลงมา2หาร2ได้1 2หาร1ไม่ได้ดึง1ลงมาและ2หาร2ได้1จะเห็นว่าผลลัพธ์ทุกตัวเป็น1ในการหาคอรนอหากไม่สามารถหาจำนวนที่มาหารจำนวนตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวการหารจะยุติลงและคอรนอจะนำตัวหารและผลลัพธ์แถวล่างทั้งหมดมาคูณกันผลคูณที่ได้คือคอรนอดังนั้นคอรนอของ5 8 20และ40คือ4คูณ5คูณ2คูณ1คูณ1คูณ1คูณ1ได้เท่ากับ40พิจารณาน้ำใบเตยมีปริมาณน้ำตาลเศษ21ส่วน8เปลี่ยนเศษ

ส่วนให้ตัวส่วนมีค่าเป็น40โดยการคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ21คูณด้วย5ส่วน8คูณด้วย5ได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ105ส่วน40น้ำอัญชันมีปริมาณน้ำตาลเศษ43ส่วน

ส่วน5เนื่องจากเป็นจำนวนคละจึงต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้เศษ13ส่วน5แล้วจึงเปลี่ยนเศษส่วนให้ตัวส่วนมีค่าเป็น40ด้วยการคูณด้วย8ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ13คูณด้วย8ส่วน5คูณด้วย8ได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ104ส่วน40น้ำชาเขียวมีปริมาณน้ำตาล2เศษ11ส่วน40เนื่องจากเป็นจำนวนคละจึงต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้เศษ91ส่วน40ดังนั้นเราสามารถเรียงลำดับเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลจากน้อยไปหามากได้ดังนี้น้ำอัญชันน้ำชาเขียวน้ำมะตูมและน้ำใบเตยโจทย์ข้อที่2ในวงเล็บ5เศษ1ส่วน2บวกกับเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ3ส่วน4มีค่าเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะทำในวงเล็บก่อนโดยเปลี่ยน5เศษ1ส่วน2ให้อยู่ในรูปเศษเกินจะได้เศษ11ส่วน2บวกกับเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ3ส่วน4และเมื่อพิจารณาในวงเล็บเป็นการดำเนินการด้วยการบวกซึ่งหลักของการบวกเศษส่วนเราจะต้องทำเศษส่วนทั้ง2จำนวนนี้ให้ตัวส่วนเท่ากันก่อน2และ3มีคณนคือ6จึงต้องเปลี่ยนเศษ11ส่วน2และเศษ2ส่วน3ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น6เสียก่อนจะได้เศษ11ส่วน2คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนบวกกับเศษ2ส่วน3คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนแล้วทั้งหมดหารด้วยเศษ3ส่วน4จะได้เศษ33ส่วน6บวกกับเศษ4ส่วน6ทั้งหมดหารด้วยเศษ3ส่วน4เมื่อตัวส่วนเท่ากันเราจะสามารถนำตัวเศษมารวมกันได้เลยจะได้เศษ37ส่วน6หารด้วยเศษ3ส่วน4และการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและกลับเศษส่วนตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษจะได้เศษ37ส่วน6คูณกับเศษ4ส่วน3เมื่อตัดทอนจะได้เศษ37ส่วน3คูณกับเศษ2ส่วน3หลักการคูณเศษส่วนเราจะนำตัวเศษคูณกันและนำตัวส่วนคูณกันจะได้เศษ74ส่วน9หรือเปลี่ยนเป็นจำนวนคละจะได้8เศษ2ส่วน9ดังนั้นในวงเล็บ5เศษ1ส่วน2บวกกับเศษ2ส่วน3ด้วยเศษ3ส่วน4ได้ผลลัพธ์คือเศษ74ส่วน9หรือ8เศษ2ส่วน9นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3 2เศษ1ส่วน3บวกกับเศษ9ส่วน2หารด้วย2เศษ1ส่วน4มีค่าเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์จะเห็นว่ามีการดำเนินการ2การดำเนินการคือการบวกและการหารหากไม่มีวงเล็บเราจะหาค่าผลคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาค่าผลบวกหรือผลลบสำหรับโจทย์ข้อนี้เราจะหาค่าผลหารก่อนแล้วจึงหาค่าผลบวกจะได้ว่า2เศษ1ส่วน3บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน2หารด้วย2เศษ1ส่วน4ก่อนที่เราจะดำเนินการการหารเราจะต้องเปลี่ยนตัวหารที่อยู่ในรูปของจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้2เศษ1ส่วน3บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน2หารด้วยเศษ9ส่วน4และการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและกลับเศษส่วนตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษจะได้2เศษ1ส่วน3บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน2คูณด้วย

ใช่เศษสี่ส่วนเก้าเมื่อตัดทอนแล้วจะได้สองเศษหนึ่งส่วนสามบวกกับสองการบวกจำนวนคละกับจำนวนเต็มเนื่องจากจำนวนคละคือจำนวนเต็มกับเศษส่วนเราจะแยกจำนวนเต็มออกมารวมกันและเศษส่วนรวมกับเศษส่วนจะได้สองบวกกับสองและบวกกับเศษหนึ่งส่วนสามจะได้สี่บวกกับเศษหนึ่งส่วนสามจะได้คำตอบคือสี่เศษหนึ่งส่วนสามดังนั้นสองเศษหนึ่งส่วนสามบวกกับเศษเก้าส่วนสองหารด้วยสองเศษหนึ่งส่วนสี่จะเท่ากับสี่เศษหนึ่งส่วนสามนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่สี่นนมีเงิน1,200บาทซื้อเสื้อผ้าไปเศษสามส่วนสี่ของเงินที่มีอยู่นนจะเหลือเงินกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์บอกว่านนมีเงินอยู่1,200บาทซื้อเสื้อผ้าไปเศษสามส่วนสี่ของเงินที่มีอยู่ซึ่งคิดเป็นเศษสามส่วนสี่คูณกับ1,200เมื่อตัดทอนจะได้คำตอบคือ900บาทดังนั้นนนจะเหลือเงิน1,200ลบออกด้วยเงินที่ซื้อเสื้อผ้าไป900บาทเหลือเงิน300บาทดังนั้นนนจะเหลือเงินอยู่300บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5มีน้ำส้มอยู่6เศษ3ส่วน4ลิตรนำไปบรรจุใส่ขวดขวดละเศษสามส่วนสี่ลิตรจะได้น้ำส้มทั้งหมดกี่ขวดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์บอกว่ามีน้ำส้มอยู่6เศษสามส่วนสี่ลิตรนำไปบรรจุใส่ขวดขวดละเศษสามส่วนสี่ลิตรจะได้น้ำส้มทั้งหมด6เศษสามส่วนสี่หารด้วยเศษสามส่วนสี่เราจะต้องเปลี่ยน6เศษ3ส่วน4ซึ่งเป็นจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเสียก่อนจะได้เศษ27ส่วน4หารด้วยเศษ3ส่วน4และการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและกลับเศษส่วนตัวหารจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษจะได้เศษ27ส่วน4คูณกับเศษ4ส่วน3ตัดทอนเศษส่วนจะได้คำตอบคือ9ดังนั้นจะได้น้ำส้มทั้งหมด9ขวดนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ไอรินเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะวันแรกเดินได้ระยะทาง1เศษ3ส่วน4กิโลเมตรวันที่2เดินได้ระยะทาง2เศษ1ส่วน6กิโลเมตรและวันที่3เดินได้ระยะทาง2เศษ1ส่วน2กิโลเมตรทั้ง3วันไอรินเดินได้ระยะทางทั้งหมดเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์กำหนดว่าวันแรกไอรินเดินได้ระยะทาง1เศษ3ส่วน4กิโลเมตรวันที่2เดินได้ระยะทาง2เศษ1ส่วน6กิโลเมตรและวันที่3เดินได้ระยะทาง2เศษ1ส่วน2กิโลเมตรซึ่งโจทย์ถามหาระยะทางทั้งหมดที่ไอรินเดินได้ซึ่งหาได้จากการนำระยะทางที่ไอรินเดินทั้ง3วันมารวมกันจะได้ว่าทั้ง3วันไอรินเดินได้ระยะทาง1เศษ3ส่วน4บวกกับ2เศษ1ส่วน6และบวกกับ2เศษ1ส่วน2ซึ่งการบวกจำนวนคละเราจะแยกจำนวนเต็มกับเศษส่วนโดยนำจำนวนเต็มรวมกับจำนวนเต็มและเศษส่วนรวมกับเศษส่วนจะได้ว่า1บวก2บวก2และบวกกับจำนวนที่เป็นเศษส่วนทั้ง3จำนวนคือเศษ3ส่วน4บวกเศษ1ส่วน6และบวกกับเศษ1ส่วน2และในการบวกเศษส่วนนั้นเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันเสียก่อนโดยหาครน.ของตัวส่วนซึ่งเราจะหาครน.ของ2 4และ6โดยวิธีการตั้งหารเราหาจำนวนที่สามารถหารทั้ง3จำนวนได้ก่อนมี2ซึ่งเป็นจำนวนที่

ามารถหารจำนวนทั้ง3จำนวนได้2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร6ได้3ดังนั้นกรณของ2 4และ6คือ2คูณ1คูณ2คูณ3ซึ่งได้กรณคือ12เราจะต้องเปลี่ยนเศษส่วนทุกจำนวนให้เป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ12จะได้ว่า1บวก2บวก2ได้เท่ากับ5และในวงเล็บเศษ3ส่วน4คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนเศษ1ส่วน6คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนและเศษ1ส่วน2คูณด้วย6ทั้งเศษและส่วนจะได้5บวกกับในวงเล็บเศษ9ส่วน12บวกกับเศษ2ส่วน12บวกกับเศษ6ส่วน12เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงนำตัวเศษมาบวกกันจะได้เท่ากับ5บวกกับเศษ17ส่วน12ซึ่งเป็นเศษเกินสามารถเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละได้1เศษ5ส่วน12และนำ1ซึ่งเป็นจำนวนเต็มไปรวมกับ5ที่เป็นจำนวนเต็มทำให้ได้คำตอบคือ6เศษ5ส่วน12ดังนั้นทั้ง3วันเดินได้ระยะทางทั้งหมด6เศษ5ส่วน12กิโลเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7มาลินีเลี้ยงเป็ดไก่และวัวไว้ทั้งหมด600ตัวเลี้ยงเป็ดเศษ5ส่วน12ของจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดเลี้ยงไก่เศษ6ส่วน7ของจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เหลือนอกนั้นเป็นวัวมาลินีเลี้ยงเป็ดมากกว่าวัวกี่ตัวเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะมาลินีเลี้ยงเป็ดไก่และวัวไว้ทั้งหมด600ตัวเลี้ยงเป็ดเศษ5ส่วน12ของจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดจะได้ว่ามาลินีเลี้ยงเป็ดเศษ5ส่วน12คูณกับ600เมื่อตัดทอนจะได้ทั้งหมด250ตัวเหลือเป็นไก่และวัวรวมกัน600ลบด้วย250ได้เท่ากับ350เลี้ยงไก่เศษ6ส่วน7ของจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เหลือมาลินีเลี้ยงไก่เศษ6ส่วน7คูณกับ350เมื่อตัดทอนจะได้เท่ากับ300ตัวจะได้ว่ามาลินีเลี้ยงวัว350ลบด้วย300ได้คำตอบคือ50ตัวดังนั้นมาลินีเลี้ยงเป็ดมากกว่าวัว250ลบด้วย50จะได้คำตอบคือ200ตัวโจทย์ข้อที่8กำหนดให้เศษ A ส่วน63เท่ากับเศษ12ส่วน B เท่ากับเศษ C ส่วน21เท่ากับเศษ30ส่วน35แล้ว A บวก B บวก C มีค่าเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้จะเริ่มต้นพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาคือเศษ A ส่วน63เท่ากับเศษ12ส่วน Bเท่ากับเศษ C ส่วน21เท่ากับเศษ30ส่วน35ซึ่งเศษ30ส่วน35เป็นเศษส่วนจำนวนเดียวที่เรารู้ค่าของจำนวนทั้งตัวเศษและตัวส่วนและสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยการหาจำนวนที่สามารถหาร30และ35ได้ลงตัวซึ่งพบว่า5สามารถหารทั้ง2จำนวนได้ลงตัวจึงนำ5มาหารทั้ง30และ35และได้คำตอบคือเศษ6ส่วน7พิจารณาเศษส่วนจำนวนแรกคือเศษ A ส่วน63จะได้ว่าเศษ6ส่วน7สามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ63ได้โดยนำ9มาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ54ส่วน63ทำให้ได้ว่า A มีค่าเท่ากับ54และเศษส่วนจำนวนถัดมาคือเศษ12ส่วน B จะได้ว่าเศษ6ส่วน7สามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่ตัวเศษมีค่าเท่ากับ12ได้โดยนำ2คูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ12ส่วน14

อีกทำให้ได้ว่า b มีค่าเท่ากับ14และเศษส่วนจำนวนสุดท้ายคือเศษ c ส่วน21จะได้ว่าเศษ6ส่วน7สามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ21ได้โดยนำ3คูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ18ส่วน21ทำให้ได้ว่า c มีค่าเท่ากับ18ดังนั้น a บวก b บวก c มีค่าเท่ากับ54บวกกับ14บวกกับ18มีค่าเท่ากับ86นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ถังน้ำใบ1มีน้ำอยู่เศษ4ส่วน5ของความจุของถังเมื่อตักน้ำออกไป150ลิตรพบว่าเหลือน้ำอยู่เศษ13ส่วน20ของความจุของถังถังใบนี้มีความจุกี่ลิตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะถังน้ำใบ1มีน้ำอยู่เศษ4ส่วน5ของความจุของถังวาดภาพได้ดังนี้นะคะเมื่อตักออกไปเหลือน้ำอยู่เศษ13ส่วน20ของความจุของถังแสดงได้ดังภาพจะได้ว่าตักน้ำออกไปเศษ4ส่วน5ลบออกด้วยเศษ13ส่วน20หาครณอของตัวส่วนคือ5และ20จะได้เท่ากับ20แสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนเศษ4ส่วน5ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น20โดยคูณ4ทั้งเศษและส่วนแล้วลบออกด้วยเศษ13ส่วน20จะได้เศษ16ส่วน20ลบด้วยเศษ13ส่วน20ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ3ส่วน20ของความจุของถังน้ำที่ตักออกไปเศษ3ส่วน20ของถังคิดเป็นน้ำ150ลิตรจะแสดงให้เด็กๆดูด้วยแผนภาพนะคะเศษ3ส่วน20หมายความว่าทั้งหมด20ส่วนแรงเงา3ส่วนซึ่งส่วนที่แรงเงาคิดเป็น150ลิตรนั่นหมายความว่า3ส่วนใน20ส่วนของความจุของถังเท่ากับ150ลิตรดังนั้น1ส่วนใน20ส่วนของความจุของถังเท่ากับ150หารด้วย3ซึ่งได้เท่ากับ50ลิตรดังนั้น20ส่วนของความจุของถังจะมีค่าเท่ากับ50คูณกับ20ได้เท่ากับ 1,000 ลิตรดังนั้นถังน้ำใบนี้มีความจุ 1,000 ลิตรนั่นเองค่ะข้อที่10กำหนดเลขโดด5ตัวคือ2 3 4 5และ6ถ้าต้องการเลือกเลขโดด4ตัวจากเลขโดดที่กำหนดให้โดยไม่ใช้เลขโดดซ้ำกันมาเติมในช่องว่างช่องละ1ตัวเพื่อให้ผลต่างของเศษส่วนทั้ง2จำนวนมีค่ามากที่สุดแล้วผลต่างที่มีค่ามากที่สุดเป็นเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เด็กๆต้องทราบก่อนว่าถ้าเราต้องการสร้างเศษส่วน2จำนวนที่มีผลต่างกันมากที่สุดแสดงว่าต้องสร้างเศษส่วนตัวตั้งให้มีค่ามากๆและเศษส่วนที่เป็นตัวลบต้องมีค่าน้อยๆการสร้างเศษส่วนให้มีค่ามากๆจะต้องให้ตัวเศษมีค่ามากที่สุดและตัวส่วนมีค่าน้อยที่สุดจากตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้จำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ6และจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดคือ2นั่นคือเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคือเศษ6ส่วน2การสร้างเศษส่วนให้มีค่าน้อยๆจะต้องให้ตัวเศษมีค่าน้อยที่สุดและตัวส่วนมีค่ามากที่สุดซึ่งต้องเลือกจากจำนวนที่เหลือคือ3 4และ5จะเห็นได้ว่าจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดคือ3และจำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ5ดังนั้นเศษส่วนที่เป็นตัวลบคือเศษ3ส่วน5ดังนั้นเศษ6ส่วน2ลบด้วย3ส่วน5การลบเศษส่วนคล้ายกับการบวกเศษส่วนคือก่อนที่เราจะลบเศษส่วนเราจะต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันเสียก่อนซึ่งถ้าเด็กๆพิจารณาเศษส่วนทั้ง2จำนวนจะพบว่าตัวส่วนคือ2และ5ซึ่งมีครณ.เท่ากับ10จึงต้องเปลี่ยนเศษส่วนทั้ง2จำนวนให้มีตัวส่วนเท่ากับ10

ดังนั้นเศษ6ส่วน2ต้องคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนและเศษ3ส่วน5ต้องคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ30ส่วน10ลบกับเศษ6ส่วน10ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ24ส่วน10สามารถทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำได้คือเศษ12ส่วน5ซึ่งเป็นเศษเกินสามารถเปลี่ยนรูปเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เท่ากับ2เศษ2ส่วน5นั่นเองค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คดีปกครองตอนย้ายที่คุมขังโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหามาฟ้องที่ศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เหตุของคดีเกิดจากนายละโมบถูกคุมขังในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ต่อมานายละโมบถูกย้ายจากเรือนจำกลางชลบุรีมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีโดยไม่มีกระบวนการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้นายละโมบทราบก่อนออกคำสั่งย้ายและเนื่องจากนายละโมบมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีการย้ายนายละโมบมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีจึงทำให้ญาติพี่น้องได้รับความเดือดร้อนในการมาเยี่ยมเพราะระยะทางที่ห่างไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายละโมบจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ย้ายนายละโมบกลับไปคุมขังที่เรือนจำเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการเปลี่ยนสถานที่คุมขังจากเรือนจำแห่งหนึ่งไปเป็นอีกแห่งหนึ่งนั้นแม้อาจมีผลกระทบต่อนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงมาตรการในการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมเท่านั้นดังนั้นการย้ายนักโทษหรือผู้ต้องขังในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการตัดสินใจหรือสั่งการที่มุ่งโดยตรงให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของนักโทษหรือผู้ต้องขังที่จะถือได้ว่าเป็นเหตุให้นักโทษหรือผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีและไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองส่วนข้ออ้างที่ว่าการย้ายเรือนจำทำให้ญาติพี่น้องของผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นฟ้องคดีนั้นศาลเห็นว่าการพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลจะต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่มุ่งหมายในการออกคำสั่งเท่านั้นข้ออ้างเกี่ยวกับความไม่สะดวกของบุคคลอื่นจึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสบายๆค่ะโดยที่คุณผู้ชมนะคะสามารถนำความรู้จากรายการของเราค่ะไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะไซก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะพี่ทนายวิรัติค่ะที่จะมาช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเรานะคะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับลูกจ้างและนายจ้างค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่นายจ้างนะคะถูกลูกจ้างหัวหมอเอารัดเอาเปรียบบ้างค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนายจ้างควรจะทำอย่างไรค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับลูกจ้างนายจ้าง
1: ครับ
0: แต่วันนี้พิเศษนิดนึงค่ะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลูกจ้างหัวหม
1: อ
0: นายจ้างถูกกระทำบ้าง
1: ครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้พี่วิรัติช่วยนิยามเกี่ยวกับลูกจ้างกับนายจ้างก่อนว่าเป็นยังไง
1: คืออย่างนี้ครับก็คือตัวนายจ้างเนี่ยจริงๆก็คือเป็นคนที่ก็เรียกอะไรเป็นคนจ้างงานนะครับก็เราเองก็ได้แรงงานเขาแล้วเขาก็ทำงานแทนเราแล้วเราก็จ่ายเงินเขา
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนลูกจ้างนี่ก็คือทำงานเอาแรงแลกกับเงินนะครับตรงนี้คือแต่ในส่วนของประเด็นทั้งสองส่วนเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กันซึ่งบางทีก็แยกกันได้ยากครับเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันบางทีนายจ้างก็โดนเอาเปรียบบ้างก็มีนะครับผม
0: ค่ะแล้วคดีส่วนใหญ่ที่เจอมานี่พี่รัตเจอนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างหรือว่าลูกจ้างเอาเปรียบนายจ้างคะ
1: คือเวลาที่เขาส่วนที่เจอกันเนี่ยก็มักที่จะว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยเนื่องจากว่าลูกจ้างนี่จะโอกาสในการที่จะไปจ้างทนายความอะไรต่างๆมันน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็คือลูกจ้างก็ถูกเอาเปรียบมากกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันจะมีช่วงไหนที่นายจ้างถูกเอาเปรียบได้ด้วยหรอใช่ไหมครับลูกจ้างตัวเล็กๆอย่างเราจะสามารถทำอะไรที่เอาเปรียบนายจ้างได้ใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมละครในตอนแรกกันก่อนดีไหมคะเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่านายจ้างถูกลูกจ้างหัวหมอเอาเปรียบเป็นยังไงค่ะ
2: ยึดเป็นเจ้าของโรงงานผลิตมือถือกำลังจะขยายกิจการจึงปรึกษากับสมรเพื่อรับคนมาทำงาน
3: นี่คุณสมรผมว่าผมจะขยายกิจการเพิ่มเนี่ย
4: wow.
3: คุณว่าเราควรจะรับคนงานแบบไหนเข้ามาทำงานในบริษัทเราดีฮะ
5: สมรคิดว่าน่าจะรับพวกสายอาชีพนะคะค่าแรงจะได้ไม่สูงมากด้วยช่วยลดค่าใช้จ่ายบริษัทค่ะ
3: เอางี้แล้วกันคุณเดี๋ยวคุณช่วยไปเป็นธุระให้ผมด้วยแล้วกันนะ
4: yeah!
5: ได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้นะคะหัวหน้าคะนี่ค่ะพนักงานที่รับเข้ามาพรุ่งนี้พร้อมจะเริ่มงานกับเราแล้วค่ะ
4: ว้าว
2: สมรได้คนตามที่หัวหน้าต้องการแต่ทั้งคู่มาทำงานสายทุกวันจนยุทธต้องเรียกไปหาเพื่อตักเตือน

0: ริษัทเราเข้างาน8โมงนะนี่ยังไงมาสายกันทุกวันเลย
1: ก็ตอนมาสมัครผมก็บอกหัวหน้านะครับว่าผมสายอาชีพ
0: เอ๊ะคุณเรารับงานสายอาชีพนะคุณไม่ได้ให้สายเป็นอาชีพถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะเลิกจ้างพวกคุณ2คนนะ
1: ไม่ได้นะครับหัวหน้างั้นหัวหน้าก็จ่ายค่าชดเชยให้พวกผมเลยเย
0: ้นี่ยังไงทำงานยังไม่ถึง2เดือนจะมาขอค่าชดเชย
2: ค่ะคุณผู้ชมคะลูกจ้างคนนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่า เรื่องของเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะ มาช้าสักครึ่งชั่วโมงก็ทำให้เสียงานไปละเยอะแยะมากมายนะคะในเรื่องนี้ค่ะถ้าเกิด เขามีการเซ็นสัญญาแล้วก่อนมาทำงานว่าคุณเข้างาน8โมงนะนะคะออกงานเวลานี้แต่จริงๆแล้วเขามาทำงานสายอะค่ะมาสายก็8โมงอย่างนี้เจ้านายมีสิทธิ์ไล่ออกไหมคะ
3: คืออย่างนี้ครับต้องแยกกันก่อนนะครับว่าการที่นายจ้างจะไล่ออกได้เนี่ยไล่ออกมีคือถ้าไล่ออกโดยที่เขาไม่มีความผิดเนี่ย คุณต้องจ่ายค่าชดเชย
2: อันนี้ถือเป็นความผิดไหมคะ
3: อันนี้เป็นความผิดแต่ต้องดูก่อนว่ามันผิดแบบไหน คือมันมีผิดแบบธรรมดากับผิดแบบร้ายแรง นะครับ ในกรณีเนี่ยอย่างเช่นที่บอกมาคือการมาทำงานสายเนี่ย มันเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรง
2: สายทุกวันเลย
3: สายทุกวันเนี่ยเราในกฎหมายเนี่ยมันกำหนดอย่างนี้ครับนายจ้างนะครับที่จะสามารถแก้ลำตรงนี้ได้นะครับเขาทำอย่างนี้ครับคือว่าเมื่อใดที่ลูกจ้างมาสายเนี่ยนายจ้างจะต้องตักเตือนการตักเตือนต้องทำเป็นเอกสารก็คือเขียนเลยว่าใบเตือนครั้งที่หนึ่งนะครับว่านายกคนนี้มาทำงานสายนะครับและได้ตักเตือนแล้วนะครับพอทำบันทึกนี้แล้วเสร็จนะครับภายในระยะเวลา1ปี
2: 1ปี
3: ถ้าเขายังคงมาสายแบบนี้อีกนะครับเรามีสิทธิ์จะไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเลย
2: แล้วถ้าเขาทำปีนี้นานนะคะถ้าเขาทำอย่างนี้ทุกวัน
3: อันนี้ไล่ออกได้เลย
2: ไล่ออกได้
3: นะครับแต่เราก็มีการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2: เราทำหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรนี่ห่างกันฉบับนึงนี่ควรใช้ระยะเวลาห่างกัน
3: ไม่ครับคือถ้าใบเดียวเนี่ยก็ออกได้ละครับ
2: อ้าวเหรอคะ
3: ครับแต่ต้องมีการเตือนนะครับการเตือนบางคนไปเข้าใจผิดในจ้างส่วนใหญ่คือเป็นการเตือนก็บอกกล่าวไม่ใช่ในกฎหมายมันเขียนไว้ชัดเลยครับว่าต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็คือในกมาสายในวันที่นี้เราได้ตักเตือนแล้วนะครับพอภายในระยะเวลา1ปีเขายังคงทำอยู
2: ่
3: นะครับอันนี้ก็สามารถไล่ออกโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้เลยนะครับ
2: และกรณีไหนบ้างคะที่คุณชอบสายคนนี้ที่จะได้เงินชดเชยจากการมาสายของเขาเนี่ยที่
3: คือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าไล่ออกโดยที่ไม่ได้มีการตักเตือนอะไรนะครับเป็นหนังสือเนี่ยถ้านายจ้างไล่ออกเลยนะครับต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับตรงนี้มันก็จะมีประเด็นว่าในส่วนเวลาที่เราเป็นนายจ้างเนี่ยเราต้องมีการกำหนดไว้ก่อนว่าโทษอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องร้ายแรงโทษอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องที่จะต้องตักเตือน
2: อันนี้ตัวนายจ้างกำหนดได้เองหรือว่าต้องเป็นตามกฎหมายคะ
3: มันมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ครับที่เป็นร้ายแรงอย่างเช่นทุจริตในหน้าที
2: ่
3: นะครับหรือว่าไปจำคุกเกิน1ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าอย่างลูกจ้างบางคนไปทำความผิดข้างนอกนะครับแล้วผลก็คือเขาต้องหยุดงานเพราะว่ามันจำคุกอ่ะมันคงทำงานไม่ได
2: ้
3: เขาก็จะถูกออกจากบริษัทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับแต่ถ้าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่น อะไรอ่ะมาสายเด็กต้องเตือนแต่ถ้าที่ไล่ออกได้เลยอย่างเช่นที่เป็นแนวฎีกานะครับก็คือตอบบาทแทนกันนะครับถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่เหมือนกัน
2: ค่ะ
3: นะครับตรงนี้ไม่ต้องแจกใบแดงในทางพวกผมจะเรียกกันแค่คือต้องแจกใบเหลืองก่อนเตือน
2: ค่ะ
3: นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการอย่างเช่นที่ผมบอกก็คือการตอกบัตรแทนกันเนี่ยแจกใบแดงเลยไล่ออกโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเลย
2: นะครับการตอกบัตรนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงแต่ในส่วนของการไล่ออกตรงนี้ค่ะใส่เริ่มสงสัยแล้วว่าการไล่ออกถ้าสมมติว่าออกใบเตือนวันนี
3: ้ครับ
2: พรุ่งนี้มาสายละ
3: คร
2: ับ ไล่ออกพรุ่งนี้ได้เลยไหมคะ
3: ใช่ครับถือว่าเป็นการกระทำเรียกกระทำผิดซ้ำ
2: เราไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าหรอคะว่า
3: ไม่ครับถือเป็นความผิดที่มีการเตือนแล้วนะครับแต่ที่ยังไม่เตือนไล่ไม่ได้
2: อันนี้ขอแอบถามนิดนึงค่ะในกรณีที่ไม่ได้กระทำความผิดแต่ว่าจะเลิกจ้างตรงนี้นี่จะต้องแจ้งก่อน
3: โดยหลักแล้วเนี่ยจะต้องบอกล่วงหน้า1รอบการจ่ายเงินเอาภาษาง่ายๆคือรอบ1เดือนนะครับง่ายๆนะครับเราต้องบอกลูกจ้างล่วงหน้าไม่งั้นเราต้องเสียค่าเขาเรียกภาษากฎหมายเรียกว่าการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับตรงนี้เสียอีก1เดือน นะครับ
2: และในกรณีที่ของคุณคนนี้คือเจ้านายไม่ได้มีจดหมายแจ้งเตือนไปแต่ว่าจะให้ออก
3: ครับ
2: ตรงนี้คือต้องจ่ายค่าชดเชยให้
3: ใช่ครับ
2: แล้วจะต้องจ่ายเท่าไหร่คะเยอะไหม
3: ค่าชดเชยจะต้องคำนึงถึงเรื่องอายุงานเขานะครับถ้าเขายังทำงานไม่ครบปีเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ค่าชดเชยคือ30วันก็เท่ากับ1เดือน
2: 1เดือน
3: ครับก็ต้องดูว่าเขาทำงานไปแล้วกี่ปีนะครับ
2: ค่ะแล้วสำหรับบางบริษัทมีช่วงทดลองงานด้วย
3: ครับ
2: ตรงนี้กฎหมายเกี่ยวกับในเรื่องของการทดลองงานนะคะ
3: ครับ
2: ไม่ทราบว่าในกรณีเดียวกันมาใส่เหมือนกันถ้าอยู่ในช่วงทดลองงานสิ่งที่กระทำต่อลูกจ้างนี่สามารถกระทำได้เหมือนพนักงานที่อยู่มานานแล้วหรือเปล่าคะ
3: คืออย่างนี้ครับในกฎหมายแรงงานเนี่ยการทดลองงานก็เหมือนกับทำงานจริงๆเลยนะครับเพราะว่าในบางบริษัทบอกว่าทดลองงาน 4-5 เดือนเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้แล้วว่าถ้าคุณทำงานครบ120วันเนี่ยถ้าคุณให้เขาออกคุณต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับก็เท่ากับว่าเป็นการทำงานเป็นปกติอยู่แล้ว
2: ก็คือถ้าทำได้แค่เดือนเดียว
3: ครับ
2: เรามาสาย
3: ครับ
2: อย่างนี้ก็คือ
3: ก็ไล่ออกได้ครับ
2: ต้องจ่ายค่า
3: ต้องเตือนตักเตือนถ้าเป็นการมาสายใช่ไหมครับแล้วก็เตือนนะครับแล้วเราถ้าเขายังทำผิดอีกก็ไล่ออกได
2: ้ถึงแม้จะทำงานมาเดือนนึงแล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเชยหรอคะ
3: ไม่ต้องจ่ายครับเพราะถือว่าเป็นความผิดที่มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของพูดถึงการมาสายแล้วอันนี้ถ้าเรื่องของการลาป่วยบ่อยๆบ้าง
3: ครับ
2: ค่ะป่วยโดยที่ไม่มีใบรับรองแพทย
3: ์คือกฎหมายกำหนดอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเป็นเรื่องการป่วยเนี่ย
2: ค
3: ือกำหนดว่าถ้าลาไม่ถึง3วันเนี่ยก
2: ็
3: คงลาที่ตามปกติแต่ถ้าเมื่อใดที่ลาเกิน3วันลาป่วยนะครับ
2: หมายถึงติดกันไหมคะ
3: ติดกันครับหรือว่าอาจจะค่อมเช่นวันศุกร์แล้วมาอีกทีวันจันทร์อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเขาก็นับรวมเป็น3วันต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับ
2: ค
3: ือถ้าเกิดในกรณีที่มีการลา3วันต่อเนื่องแล้วเนี่ยแล้วนายจ้างเนี่ยนายจ้างก็มีสิทธิ์นะครับคือขอเรียกอะไรครับก็คือขอเรียกหนังสือรับรองจากแพทย์นะครับไม่ใช่หมอตำแยนะครับต้องเป็นหมอปัจจุบัน
2: ค่ะถ้าไม่มีให้ล่ะ
3: ถ้าไม่มีให้ก็ต้องสอบไปแล้วครับว่าคุณทำให้คุณหยุดโดยไม่ชอบนะครับก็จะต้องถ้าเป็นในกรณีที่เป็นการแอบอ้างอะไรเราก็ตักเตือน
2: ค่ะ
3: โดยการตักเตือนเป็นเอกสารถ้าเขาทำผิดอีกคราวนี้ก็ไล่ออกครับ
2: ก็เป็นเหตุให้ไล่ออกได
3: ้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยครับ
2: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นนายจ้างอยู่นะคะต้องดูให้ดีเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะลูกน้องทำผิดนะคะลูกจ้างทำผิดจะตักเตือนกันด้วยปากเปล่าอันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะต้องตักเตือนกันด้วยเอกสารนะคะเพราะว่าหลักฐานนะคะที่เราจะเอามายืนยันได้ก็จะมีแต่เอกสารนะคะคำพูดนี่คืออาจจะไม่สามารถนำมายืนยันได้นะคะแล้วผลเสียก็จะตกอยู่ที่ตัวนายจ้างเองค่ะและเรื่องราวของนายจ้างกับลูกจ้างนะคะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเราไปรับชมละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
4: เบสเป็นเจ้าของกิจการเพิ่งกลับจากดูงานที่ต่างประเทศเมื่อกลับมาก็เรียกเลขาเพื่อมาปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบริษัท
0: นี่คุณยาว่างหรือเปล่าเดี๋ยวเชิญที่ห้องทำงานผมหน่อยนะ
5: หัวหน้ามีอะไรหรือเปล่าคะ
0: อ้าวคุณยามาพอดีเลยฉันนั่งก่อนสิครับ
5: ได้ค่ะ
0: ผมจะปรึกษาเรื่องเวลาพักของบริษัทเราน่ะว่าจะปรับเปลี่ยนดีไหมคุณ
5: ทำไมถึงคิดจะเปลี่ยนล่ะคะ
0: ก็ผมไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาเขามีเวลาพัก coffee break ด้วยคุณ
5: ก็ดีนะคะทำให้พนักงานได้พักบ้าง
0: ใช่ก็ที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีธรรมเนียมเวลาพนักงานเขาพัก coffee break นะคุณเขาก็จะคุยได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องงานแต่พอเวลาทำงานเขาก็จะคุยแต่เรื่องงานอย่างเดียว
5: แล้วมันต่างกับคนไทยยังไงล่ะคะ
0: อ้าวคุณก็คนไทยอ่ะเวลาทำงานเขาก็คุยกันทุกเรื่องยกเว้นเรื่องงานไงคุณ
5: อ๋อมันต่างกันอย่างนี้นี่เอง
0: ก็เพราะอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยจะปรึกษาว่าผมจะปรับลดเวลาพักลงแล้วก็ไปเพิ่มเวลา coffee break คุณว่าผมจะทำได้ไหม
5: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
2: พูดถึงเรื่องของระเบียบวินัยนี่ต้องยกให้ประเทศญี่ปุ่นเขาเลยนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องเกี่ยวกับ การทำงานนะคะเขาค่อนข้างจะมีระเบียบวินัยการพักก็มีระเบียบวินัยแม้กระทั่งในเวลางานก็จะไม่พูดคุยเรื่องส่วนตัวกัน
3: ครับผม
2: ต่างจากเรานะคะที่พูดเรื่องส่วนตัวตลอดเวลาในเวลางานได้อันนั้นก็ไม่ผิดนะคะอาจจะเป็นช่วยผ่อนคลายในเรื่องการทำงานไปนะคะค่ะในส่วนของเจ้าของบริษัทในเรื่องนี้ไปดูงานมานะคะเห็นงานที่ญี่ปุ่นมีการพักเบรกที่เรียกว่า coffee break
3: ครับ
2: ค่ะอยากให้มี coffee break บ้าง
3: ครับ
2: แต่ว่ายังห่วงเวลาพักเที่ยงอยู่นี่สิคะ
3: ครับ
2: คือเขาสามารถที่จะตัดเวลาพักเที่ยงเนี่ยไปใช้เป็น coffee break ได้ไหมคะ
3: ครับคืออย่างนี้โดยหลักของกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกว่านายจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจัดให้1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยอย่างขั้นต่ำคือ1ชั่วโมงตรงนี้มันก็ต้องมาดูว่า1ชั่วโมงเนี่ยสามารถที่จะซอยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งให้มันเหมาะสมกับข้อตกลงกันได้นะครับ
2: ก็บริหารเวลาได้อย่างนี้สมมติ1ชั่วโมงมี60นาที
3: ครับ
2: แบ่ง coffee break สัก20นาที
3: ครับ
2: พัก40นาที
3: ได้ยังทำได้ไม่มีปัญหาครับ
2: อย่างนี้ต้องทำการตกลงกับลูกจ้างก่อนหรือเปล่า
3: ต้องทำการตกลงกันนะครับ
2: ค่ะในกรณีตกลงนี้ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรไหมคะเดี๋ยวจะมีการฟ้อง
3: โดยหลักเขาก็ประกาศเลยนะครับว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งให้เป็น coffee break20นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของพักกลางวันเนี่ยทานข้าวเนี่ยก็40นาทีก็เขียนเป็นประกาศเป็นระเบียบบริษัทไปก็ได้ครับ
2: งั้นก็คือเขียนเป็นประกาศเป็นระเบียบนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ให้พนักงานของเรารับรู้แล้วนะคะว่าเป็นอย่างนี
3: ้
2: ก็คือจะมาอ้างว่าเอ้ยไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้
3: ไม่ได้คือส่วนใหญ่ที่บริษัทที่เขาทำกันก็คือประกาศตรงบอร์ดพนักงานเลยนะครับว่าเวลาที่นี่หรือว่าตอนเข้าทำงานเนี่ยก็จะมีเขาเรียกคู่มือของพนักงานเนี่ยนะครับว่า เรามีเวลาพักเท่าไหร่นะครับเราให้แบ่งพักยังไงนะครับนี่คือเป็นข้อตกลงได้นะครับ
2: พูดถึงเรื่องการพักกลางวันแล้วนะคะ
3: ครับ
2: นึกถึงว่าถ้าหากพักกลางวันนี่เห็นสาวๆหลายคนเลยชอบออกไปนอกออฟฟิศ
3: ครับ
2: ไปช้อปปิ้งไปอะไรไกลๆบ้างอย่างนี้ทำได้ไหมคะเวลาพักกลางวันเราควรจะอยู่ในบริษัทไหมคะ
3: คือจริงๆออกไปได้ครับก
2: ็
3: คือคุณพักคุณจะพักยังไงก็ได้แต่ประเด็นว่าคุณพักแล้วคุณตรงเวลาไห
2: ม
3: ถ้ากลับมาเสียเวลาในจ้างในจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะตักเตือนคุณ
2: ค่ะ
3: นะครับแล้วถ้าผิดซ้ำเขาก็ไล่ออกได้นะครับ
2: อันนี้ถ้าสมมติเข้าพักเที่ยงนะคะต้องเข้างานตอนบ่ายในจ้างมาแอบเห็นปุ๊บแล้วว่าคุณเข้างานช้าเข้ามาบ่ายโมงครึ่งอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: ค่ะจะเป็นกรณีเดียวกับการตอกบัตรมาสายไหมคะอย่าง
3: น
2: ี้
3: ก็ถือว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นการไม่ใช่ว่ามาสายก็เรียกว่าใช้เวลาเกินนะครับอาจจะเป็นก็เป็นเรื่องที่นายจ้างก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่ามันเป็นความผิดได้อ
2: ันนี้คือให้ออกได้ใช่ไหมคะ
3: ต้องตักเตือนก่อนไม่ใช่ความผิดร้ายแรงอะไรแต
2: ่
3: เพียงเราต้องตักเตือนแล้วก็ต้องตักเตือนเป็นหนังสือนะครับแล้วก็เขาจะเป็นการผิดซ้ำภายใน1ปีนะครับ
2: ก็คือเหมือนเรื่องเทียบเท่าได้กับเรื่องของการมาทำงานสายตอนเช้านั่นเอง
3: ใช่ครับ
2: ก็ต้องมีการตักเตือนกันไปใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: แล้วถ้าสมมติว่าในช่วงที่พักเที่ยงค่ะพนักงานก็ไม่ได้ออกไปไกลบริเวณบริษัทนะคะทานข้าวในแคนเตนในโรงอาหารของบริษัทแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างเช่นลื่นล้มก็ได้ถือจานข้าวอยู่ดีใครทำน้ำหกก็ไม่รู้ลื่นล้มหัวฟาดเสียชีวิตซะอย่างนั้น บริษัทจะต้องชดเชยอะไรให้กับลูกจ้างไหมคะ
3: อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเวลางานนะครับอยู่ในที่ทำงานนะครับก็เป
2: ็
3: นเวลาพักเขาจะพักยังไงก็เป็นเรื่องของเขานะครับแต่ว่าพักในที่ทำงานเนี่ยมันถือว่าอยู่ในระหว่างการทำงานนะครับเคยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันเคยมีแนวคำตัดสินว่าเขาไปพักข้างนอกนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุเขาก็ถือว่าเป็นอยู่ในเวลางานนะครับผม
2: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นพวกอาชีพอีกอาชีพนึงอาชีพของพวกคุณ Messenger ที่ส่งเอกสารต่าง
3: ๆ
2: ตรงนี้ค่ะเขาจะนับเวลาพักให้ยังไงคะ
3: ต้องตกลงกันนะครับว่าตกลงกันก็คือผมให้คุณพักชั่วโมงนึงนะครับแต่คุณจะไปพักยังไงก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับก็ต้องคุยกันนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเขาเป็นส่วนตำแหน่งที่ต้องออกข้างนอกครับ
2: ค่ะตรงนี้พูดจะขอพูดถึงย้อนไปถึงเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยนะคะตอนช่วงแรกก็พูดไปแล้วล่ะว่าถ้าสมมติให้ลูกจ้างออกจากงานใช่ไหมคะจะต้องจ่ายค่าชดเชยอย่างต่ำหนึ่งเดือนใช่ไหมคะแต่สำหรับบางอาชีพค่ะได้ค่าจ้างเป็นรายสัปดาห
3: ์
2: นะคะได้เป็นวีคๆไปอย
3: ่
2: างนั้นจะชดเชยยังไงอะค่ะ
3: คืออย่างนี้การที่มันไม่ใช่เรื่องของการชดเชยมันเป็นเรื่องของการที่ว่าเวลาที่จะบอกล่วงหน้านะครับพวกนี้ลักษณะคือในจ้างจะต้องถ้าจะให้เขาออกอย่างงี้นะครับจะให้เขาออกเนี่ยเขาจะต้องบอกล่วงหน้ากฎหมายก็ใช้ว่า1รอบการจ่ายเงินบางคนรอบบางคนก็คือ1เดือน
2: ค่ะ
3: ก็คืออย่างที่ผมบอกก็คืออาจจะเดือนที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์วันที่28
2: ค่ะ
3: ถ้าเราจะเข้าออกวันที่31มีนาคมเนี่ยเราต้องบอกเดือนกุมภา
2: คร
3: ับนะครับเช่นกันบางคนที่เขาเป็นรอบการจ่ายเงินเข้า15วันเงี้ยวันที่เราอยากจะให้เขาออกเนี่ยคือวันที่30มีนา
2: คม
3: นะครับเราจะต้องบอกเขาวันที่15
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เรื่องราวของกฎหมายนะคะเกี่ยวกับนายจ้างลูกจ้างนะเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะเรื่องพักกลางวันนะคะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะไปพักขอเดินเล่นต่ออีกนิดนึงนะคะเดินช้อปปิ้งอีกนิดนึงมาสายอันนั้นอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้คุณนะคะอาจถูกให้ออกจากงานก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญค่ะอย่างที่เราเคยได้ยินกันค่ะว่าเวลานะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถใช้เงินซื้อได้ไม่สามารถเอาคืนได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องรักษาแล้วก็บริหารเวลาของเราให้ดีนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับงานของบริษัทคุณเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองด้วยค่ะค่ะแล้วก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างลูกจ้างนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเรื่องต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของลูกจ้างค่ะหัวหมออีกแล้วค่ะแต่จะหัวหมอยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ
4: นิดและแจ็คเป็นลูกจ้างอยู่ในบริษัทเดียวกันทั้งคู่สนิทกันมากจนบางครั้งก็ทำงานแทนกันเมื่ออีกคนไม่ว่างหรือมีธุระ
1: ฮัลโหลนิดเฮ้ยช่วยเราหน่อยดิเราอยู่ข้างนอกแล้วอะเรามาธนาคารว่ะส่งแฟกซ์ให้หน่อยดิเผอิญลูกค้าต้องการรายละเอียดของสินค้าที่สั่งไว
6: ้
1: อะ
6: ได้ได
1: ้โอเค
6: เอกสารอยู่บนโต๊ะใช่ไหม
1: จ้าจ้าจ้าขอบคุณมาก
6: จ้าจ้าจ้า
4: ทั้งสองช่วยเหลือกันเป็นประจำแต่วันหนึ่งก็เกิดปัญหาขึ้น
1: ฮัลโหล
7: ว้าว
1: ว่าไงนิด
8: ช่วยตอบบัตรให้เราหน่อยสิเราคงไปไม่ทันอะ
1: หรอหร
8: ออืม
1: โอเคงั้นแกรีบมาเลยนะเว้ย
8: จ้าจ้า
4: เมื่อแจ็คตอกบัตรให้นิดไม่นานหัวหน้าก็เดินตามหานิดเพื่อให้ทำงานให
0: ้เอหัวหน้ามีใครเห็นคุณนิดบ้างไหมพอดีมีลูกค้าโทรมาตามเรื่องเช็คที่จะขอคืนเงินน่ะ
7: ว้าว
9: แล้วนิด
1: เมื่อกี้ผมเห็นนิดเข้าน้ำอยู่ครับหัวหน้าเดี๋ยวถ้ายังไงนิดมาผมจะบอกให้นะครับ
0: แ
4: จ็คเห็นว่านิดมาไม่ทันแน่จึงทำการปลอมลายเซ็นเพื่อส่งให้ลูกค้าแต่เช็คถูกตีกลับหัวหน้าเมื่อรู้เรื่องก็โมโหมาก
0: คุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณรู้ไหมสิ่งที่พวกคุณทั้งสองคนทำมันผิดบริษัทจะเสียหายมากแค่ไหนคุณรู้ไหม
8: ตั้งใจขอโทษจริ งนะคะ
1: ขอโทษคร
0: ับ ไอ้สิ่งที่คุณทำน่ะมันร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอไล่คุณทั้งสองคนออกแล้วผมจะไม่จ่ายเงินค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้นที่พวกคุณด้วย
1: มันไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเจอกันที่ศาลแล้วกันครับ
0: เชิญ
2: คุณผู้ชมคะสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะมีเรื่องที่น่ายกย่องแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างด้วยนะคะที่นายกย่องก็คือเพื่อนร่วมงานกันนะคะก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะแต่ในส่วนที่ไม่น่าเอาอย่างค่ะพี่วิรัติคะ
3: ครับ
2: เรื่องของการบัตรแทนตอกบัตรแทนยังไม่เท่าไหร่ค่ะมีเซ็นเช็คเซ็นเลยเซ็นปลอมด้วย
3: ครับ
2: ค่ะตรงนี้ไซขอถามเกี่ยวกับเรื่องตอกบัตรก่อนละกัน
3: ครับ
2: การตอกบัตรแทนกันหรือว่าบางที่สแกนนิ้วอันนี้ปลอดภัยแทนกันไม่ได้อันที่ยังเป็นตอกบัตรหรือว่าสแกนบัตรอยู
3: ่
2: ตรงนี้ถ้าทำแทนกันสามารถไล่ออกได้เลยไหมคะ
3: คือตามแนวกฎหมายเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยที่เป็นคำพิพากษาเดิมเนี่ยเขาถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงนะครับเท่ากับว่านายจ้างไม่ต้องเตือนไม่ต้องแจกใบเหลืองก่อนก็คือแจกใบแดงได้เลย
2: ไม่ต้อง
3: เตือนไม่ต้องสื่อเลยนะครับถือเป็นความผิดร้ายแรงก็คือไล่ออกได้เลยและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยด้วยนะครับ
2: ค่ะแล้วในกรณีที่คล้ายๆกัน
3: ครับ
2: อย่างเช่นเข้ามาสแกนนิ้วหรือว่าตอกบัตรนะคะตอนเช้าแล้วก็ออกไปเลยไม่มาทำงานตอนเย็นแอบมาสแกนกลับค่ะ
3: ครับ
2: อย่างนี้ถือว่าร้ายแรงเหมือนกันไหม
3: ก็ร้ายแรงครับก็หมายถึงว่าเป็นการทุจริตต่อนายจ้างครับมันก็ทำให้นายจ้างเสียประโยชน์ครับก็ถือว่าก็ร้ายแรงก็ไล่ออกไปเลย
2: ค่ะตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าพี่ทนายวิรัติพูดมาว่ามีกรณีร้ายแรงกับไม่ร้ายแรงนะคะก็จะให้พี่วิรัติช่วยยกตัวอย่างนิดนึงว่ากรณีร้ายแรงมีกรณีอะไรบ้างที่ไล่ออกได้เลยกับกรณีไม่ร้ายแรงอย่างเช่นอะไรบ้างคะ
3: ครับเอาหลักๆคือก่อนนะครับว่าที่ร้ายแรงอย่างเช่นทุจริตทุจริตในจ้างเช่น เช่นง่ายๆเลยเราขโมยเงินในจ้าง
2: ค่ะ
3: อันนี้ชัดเลย
2: ค่ะ
3: นะครับหรือเราเป็นเซลล์นะครับแล้วเรารับเงินจากลูกค้ามา
2: ค่ะ
3: และไม่นำเงินเข้าบริษัท
2: ค่ะ
3: ก็เป็นยักยอกนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับเป็นทุจริตนะครับหรืออย่างที่ได้กล่าวมาแล้วคือการตอกบัตรแทนกัน
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็คือเป็นความผิดร้ายแรงนะครับหรือที่เป็นที่เขาจะส่วนใหญ่ที่จะโดนกันเยอะๆนะครับก็คือว่าขโมยทรัพย์สินของนายจ้าง
2: อันนี้ถ้าเป็นของแบบเครื่องใช้สำ

0: งานทั่วไปล่ะคะปากกาสมุดอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ถือว่า
1: จริงๆทำเป็นเรื่องเล่นเป็นนะครับแต่ว่าเคยมีแนวฎีกาว่า เขาเอาอะไรอะไรกระดาษของบริษัทกลับบ้านไปนี่ไล่ออกนะครับนะครับเพราะมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง
0: ตรงนี้ในกรณีที่เป็นโทษร้ายแรง
1: ครับ
0: ตรงนี้เราต้องจ่ายเงินชดเชยไหมคะ
1: ไม่ต้องครับคือไล่ออกแล้วก็จบเลย
0: ค่ะอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโทษร้ายแรงนี่คือรู้ไว้เลยว่าคุณจะไม่ได้เงินชดเชยจากนายจ้าง
1: ครับผม
0: ค่ะมาที่กรณีของตอกบัตรผ่านไปแล
1: ้
0: วมาถึงในละครนะคะกรณีของที่เซ็นเช็คแทนกัน
1: ครับ
0: อันนี้จะพิจารณาว่าเป็นร้ายแรงไหมคะ
1: จริงๆมันมีความผิดตรงที่ว่าคุณปลอมไงปลอมนี่เป็นความผิดกฎหมายทางอาญานะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดดำเนินคดีไปเนี่ยมันก็เสียหายครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะไล่ออกได
0: ้นอกจากไล่ออกแล้วนี้สามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกได้ไหมคะที่
1: ก็คือเรื่องของการปลอมแปลงก็ว่านไปนะครับตามเนื้อหาของคดีไปนะครับ
0: ตรงนี้โทษหนักไหมคะ
1: ปลอมนี่จำคุก10ปีนะครับถึงขั้นแล้วมันเป็นปลอมเอกสารสิทธิ์ด้วยมันก็สูงครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีอย่างนี้เขาเป็นเพื่อนกันเขาพูดว่าเขาไม่ได้ปลอมยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนเซ็นแต่ลายเซ็นมันไม่ตรงอย่างที่ลูกค้าบอกตรงนี้ยังจะพอแย้งได้ไหมคะ
1: ก็ต้องไปว่ากันในศาลนะครับนะครับคดีพวกแรงงานหรือคดีอาญาก็ต้องไปสืบคดีกันในศาลเท่านั้นนะครับ
0: ทางที่เราก็พูดเรื่องจริงใช่ไหมคะแล้วก
1: ็
0: ทำอะไรให้มันตรงไปตรงมานะคะพี่วรัตน์เคยมีคดีไหนไหมคะเกี่ยวกับเนี่ยค่ะการจ้างงานที่มันเป็นปัญหาเรื่องการทุจริตหรือว่าไม่ตรงต่อเวลา
1: ที่ผมเจอนะครับก็เป็นว่าลูกจ้างเนี่ยนะครับเวลาที่เป็นเรามอบหน้าให้เขาเนี่ยเขาเป็นเซลล์เป็นอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: เขาก็ไปทำหน้าที่คือขายสินค้า
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วปรากฏว่าลูกค้าก็จ่ายเงิน
0: ค่ะ
1: นะครับจ่ายเงินจำนวนมากเขาก็รับมา
0: ค่ะ
1: แต่ไม่นำเงินเข้าบริษัทเลยนะครับก็พอถึงเวลาผ่านไปนายจ้างก็เช็คเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
0: เงินหายไป
1: เงินทำไมมันไม่เข้าทางลูกจ้างก็บอกว่าอ๋อทางลูกค้าเนี่ยยังไม่จ่ายเงินเขาทางนายจ้างก็สงสัยเอ๊ะทำไมของแล้วก็ส่งไปแล้วทำไมมันถึงไม่ได้เงินก็เลยเอะใจก็เลยให้ฝ่ายบัญชีเนี่ยโทรศัพท์ไปที่ลูกค้าลูกค้าก็เฉลยเลยครับว่าจ่ายตั้งแต่2วันแรกที่มาการมาวางบิลแล้วนะครับลูกจ้างก็เลยตอนนี้เราก็ดำเนินคดีเขา นะครับในข้อหายักยอกทรัพย์ของนายจ้างนะครับแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็ไล่ออกไปนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ในการดำเนินคดีเรื่องนี้คือไล่ออกแล้วลูกจ้างต้องชดใช้เงินคืนไหมคะที่ได้
1: ต้องชดใช้คืนครับ
0: ต้อง
1: คือต้องจ่ายคืนง่ายๆนะครับผม
0: รายนี้นี่ถูกจำคุกไหมคะ
1: คดีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการยักยอกนะครับแล้วถ้าเกิดเขาคืนหมดทางเราก็ยินดีจะไม่ดำเนินคดีเขาต่อ
0: ค่ะก็คือจบตรงนั้นไปขอให้เขาได้ชดใช้มา
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเขาคงได้รับบทเรียน
1: แต่เราก็ไล่ออกเขาไปแล้วนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในการทำงานนะคะเราต้องมีคติเตือนใจข้อหนึ่งเลยก็คือซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะเพราะการโกงบริษัทนะคะหรือว่ายักยอกของบริษัทเนี่ยเราอาจจะมีเงินใช้ชั่วคู่ชั่วคราวมีของใช้ชั่วคู่ชั่วคราวนะคะแต่ในระยะยาวเราอาจจะถูกดำเนินคดีได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไปไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลูกจ้างและนายจ้างกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังมีข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตาม Twitter ของพี่ทนายวิรัตได้นะคะหรือว่าไปสอบถามนะคะเกี่ยวกับข้อกฎหมายโดยตรงได้เลยนะคะทาง LINE ของพี่ทนายวิรัตนะคะที่ปรากฏอยู่ด้านหน้านะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ยังมีข้อข้องใจนะคะในเรื่องตอนที่ผ่านๆมาจะดูไม่ทันนะคะในรายการของเราก็สามารถดูรายการของเรานะคะย้อนหลังค่ะได้ที่เว็บไซต์ของรายการเราที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่วิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกฎหมายคลายเครียดปี2กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแน่นอนครับว่าหน้าที่ของผมในช่วงต้นรายการแบบนี้คือช่วงตลอนหาเรื่องนะครับจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายไปถามทนายวิรัตในสตูดิโอของเราในช่วงทนายคลายฉงนนะครับแต่วันนี้พามาปราจีนบุรีทั้งทีนะครับก็ต้องพามาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเขาซะหน่อยนะครับที่นี่ถือว่าเป็นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับและนี่ก็คือน้ำตกเขาอีโต้นั่นเองครับ

0: จุดเด่นของน้ำตกเขาอิโต้แห่งนี้นะครับก็จะมีน้ำไหลลงมาไล่ระดับเป็นชั้นๆนะฮะอย่างที่เห็นว่าไหลลงมาแบบเอื่อยๆในชั้น1กับชั้น2เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวมีผู้คนบริเวณนี้มานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถเล่นน้ำได้แบบสบายๆเลยนะครับเห็นน้ำตกแล้วผมก็อยากเล่นนะแต่แหมเสียดายวันนี้ไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปพบแขกรับเชิญคนแรกของเราเลยดีกว่าครับเขาจะมีเรื่องอะไรข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายมาถามไปพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: หลังจากไปเดินเล่นเย็นใจที่น้ำตกเขาอิโต้มาแล้วนะฮะตอนนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญเราแล้วครับตลอดหาเรื่องคนที่หนึ่งพี่เบนจามาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนจามาเรื่องเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ก็คือตัวพี่เป็นสาวโสด
0: ครับ
2: ก็มีทรัพย์สินอยู่เล็กน้อยอยากจะทราบว่าถ้าเราเสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้มอบทรัพย์สินเหล่านั้นให้กับใครทรัพย์สินเหล่านั้นจะตกไปอยู่กับใคร
0: อ๋อคือว่าง่ายขอโทษนะฮะไม่ได้ทำพินัยกรรมระบุ
2: ไ
0: ว้ว่าจะให้มรดกตกทอดนี้ไปอยู่กับลูกหลานคนไหนยังไงเพราะว่าไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทรัพย์สินจำนวนเยอะไหมทำให้เรากังวลได้ไหม
2: มันก็เล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่จับต้องได้ใช่ไหมฮะมีที่ดินมีรถมีบัญชีเงินสดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
0: ไม่น้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมไม่น้อยแล้วล่ะ
2: มันน้อยค่ะแต่ว่าเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราเสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่กับใคร
0: แล้วมีลูกหลานพี่น้องญาติที่เคยสนิทสนมกันไหมคร
2: ับมีพี่ชายกับน้องชายตามสายเลือด
0: ครับแล้วใจเราล่ะเราอยากจะทำพินัยกรรมโดยระบุให้ใครเป็นพิเศษไห
2: มในเมื่อมันจะต้องมีกระบวนการทางกฎหมายก็คิดเลยว่าอยากจะให้หลานที่เคยเลี้ยงดูมาเขาเป็นผู้ดำเนินการ
0: ดำเนินการอะไรฮะ
2: ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับทางราชการอะไรเพื่อให้ได้มรดกชิ้นนี้มาแล้วก็จะได้เป็นคนจัดการให้กับ

0: พ่อและลุงของเขา
1: หมายความว่าไงตรงนี้ขยายความนิด
0: ไม่หมายความว่าถ้าเผื่อว่าให้กับพี่ชายหรือนายเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปติดต่อประสานงานกับจัดการมรดกไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่คล่อง

0: จะมอบมรดกให้หลานคนนี้ด้วย
1: ค่ะเพื่อว่าเขาจะได้ดูแลผู้สูงอายุ
0: เหมือนเป็นผู้จัดการมรดกว่างั้นแล้วเขาก็ไปจัดสรรเอาเองว่าเขาจะไปจัดสรรให้พ่อให้พี่ให้ใครต่อใคร
1: ใช่
0: นะครับเจ้าตัวรู้เรื่องยังครับเนี่ยได้มีการเกริ่นกับเจ้าตัวไว้ไหม
1: เขาก็พอทราบบ้างนะเพราะว่าเหลือเขาคนเดียวที่ดูแลอยู
0: ่บอกแสดงว่าที่เหลือก็อาจจะห่างเหินกันไปแล้วนะครับเหลือคนคนนี้คนเดียวแต่ที่อยากรู้คือจนกว่าจะมีการลงลายลักษณ์อักษรในพินัยกรรมเป็นหลักฐานเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับมรดกตกทอดทั้งหมดนี้มีหนี้สินด้วยไหมฮะนอกจากทรัพย์สินแล้วมีด้วย
1: มี
0: หนี้สินที่เราไม่รู้นะว่าทางพินัยกรรมมีผลยังไงนะฮะเอาเป็นว่าผมถาม2 อย่างเลยแล้วกันทั้งทรัพย์สินทั้งหนี้สินเนี่ยจะตกไปอยู่กับใครทรัพย์สินใครจะได้รับไปต่อหนี้สินใครจะต้องรับช่วงต่อไปจัดการใช้หนี้ให้หรือเปล่าในกรณีที่ยังไม่ได้ระบุชื่อผู้รับมอบมรดกเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกนะครับนี่ขอบคุณพี่เบนที่นำประสบการณ์เรื่องราวมาแบ่งปันแล้วก็คำถามสำหรับทนายวิรัตินะครับขอบคุณมากครับรบกวนทนายวิรัติชี้แจงแถลงไขหน่อยนะฮะส่วนตอนนี้เราไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากทนายวิรัติในช่วงทนายคลายฉงน
2: เบนจมาศเป็นสาวโสดที่มีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งทั้งที่ดินและเงินสดซึ่งตนเองยังไม่ได้ทำพินัยกรรมและเธอก็มีพี่ชายและน้องชายตามสายเลือดเบนจมาศจึงอยากให้หลานชายเป็นคนจัดการเรื่องมรดกให้กับพ่อและลุงของหลานคนนี้เพราะกลัวว่าพี่ชายกับน้องชายของเบนจมาศจะทำเรื่องติดต่อกับทางราชการไม่ถูกจึงอยากรู้ว่าถ้าตนเสียชีวิตก่อนทำพินัยกรรมทรัพย์สินจะตกอยู่กับใคร
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวปัญหาของสาวโสดนะคะแบบพี่เบญจมาศเลยก็คือเรื่องทรัพย์สินนี่เลยนะคะว่าไม่รู้จะให้ใครไม่มีลูกแต่มีหลานมีพี่ชายไซถามก่อนเลยค่ะว่าในกรณีที่พี่เบญจมาศไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว
5: ้ครับ
4: ตรงนี้ทรัพย์สินจะตกไปอยู่ที่ใครบ้างคะ
5: เอางี้นะครับน้องเอาเข้าใจแบบบ้านๆเลยนะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือว่าเสียชีวิตลงเนี่ยนะครับทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยจะตกสู่ทายาทนะครับทายาทจะมีทั้งหมดก็คือเรียกว่ามีหลายลำดับนะครับแต่ว่าลำดับที่แรกที่จะได้นะครับก็คือพ่อแม่
4: พี่เบญจมาศก่อน
5: ใช่นะครับถ้าพ่อแม่ไม่มีตัดไปนะครับ
4: พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้ว
5: ใช
4: ่ค่ะ
5: ตัดไปต่อมาคือมีลูกไหม
4: ไม่มี
5: ตัดไปนะครับแล้วก็จะมาต่อที่ว่าถ้าไม่มีพ่อแม่ก็คือต่อมาก็เป็นพี่น้องละ
4: มีอันนี้มีพี่น้องพี่ชายและน้องชาย
5: ก็จะเป็นพี่น้องได้นะครับ
4: ค่ะอย่างนี้มรดกจะตกถึงหลานไหมคะหรือว่าจะหยุดอยู่แค่พี่น้อง
5: จะตัดอยู่แค่ถึงพี่น้องนะครับไปเอาชั้นที่สนิทกันสมมติว่าเขามีพี่น้องอยู่ทั้งหมด4คน
4: ค่ะ
5: นะครับก็4คนได้แต่ถ้า4คนเนี้ยตายไปสักคนนึงหรือว่าตายอีกคนก็รู้ว่าแต่ถ้าเขายังมีทายาเขามีลูกของพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยก็จะมารับมรดกแทนที
4: ่อ๋อก็คือถ้ามีพี่น้อง3คน
5: ครับ
4: สมมติพี่คนโตเสียชีวิตไปปุ๊บแต่ว่าพี่คนโตเนี่ยมีลูกชายอยู
5: ่
4: ลูกชายก็มีสิทธิ์
5: มารับมรดกรับมรดกแทนที่ได้นะครับ
4: ค่ะแต่ในเรื่องของพี่เบญจมาศเนี่ยเหมือนพี่เบญจมาศจะไว้ใจหลานคนนึงมากเลยหรืออาจจะมีหลานคนเดียวเนี่ยนะคะ
5: ครับ
4: แล้วอยากให้หลานเนี่ยช่วยดูแลเรื่องมรดกเพราะว่าพี่ชายกับน้องชายก็อาจจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการไปติดต่อกับราชหน่วยงานราชการหรืออะไรพวกนี้อย่างนี้เราสามารถเรียกหลานของพี่เบญจมาศว่าเป็นผู้จัดการมรดกได้ไหมคะต่อเมื่ออะไร
5: เอาง่ายๆครับถ้าวิธีนี้ง่ายผมแนะนำเลยครับถ้ามันเพราะมันไม่ข้ามสายไม่ได้เพราะฉะนั้นทำได้อย่างเดียวครับคือเขียนพินัยกรร
4: ม
5: การเขียนพินัยกรรมเนี่ยก็ระบุไปเลยครับว่าให้หลานเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกและก็รับมรดกนะครับอย่างนี้ชัดเจนสุด
4: ผู้จัดการมรดกอยากให้พี่วิรัติอธิบายคำว่าผู้จัดการมรดกให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงอาจจะคุณผู้ชมบางท่านจะยังไม่เข้าใจว่าผู้จัดการมรดกคืออะไร
5: ถ้าเราดูละครเราจะเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดถ้าเป็นละครเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเป็นคนที่ได้ทรัพย์สินมากที่สุดไม่ใช่จริงๆแล้วผู้จัดการมรดกเนี่ยมีหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดสรรมรดกต่างๆให้กับทายาททุกคน
4: ถ้าอย่างนั้นทนายถือเป็น

0: ผู้จัดการมรดกไหม
1: เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้นะครับ อย่างเช่นวันนี้เขามีการตั้งให้ทนายเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้นะครับ แต่ว่า ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามันจะจำเป็นไหมเดี๋ยวนี้ก็บางทีเปลี่ยนอย่างทนายเองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ นะครับส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นญาติพี่น้องเขานั่นแหละนะครับ
0: เราพูดกันถึงเรื่องทรัพย์สินไปละพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องได้ไปละมาถึงสิ่งที่จะต้องเสียบ้างคือหนี้สินเพราะว่าพี่เบนจาไมน์ก็มีหนี้สินอยู่บ้างตรงนี้หนี้สินใครจะเป็นคนจ่ายชำระหรือว่ามันจะสูญสิ้นไปกับคนที่สร้างหนี้ไว้เลย
1: ไม่ใช่ก็คืออย่างนี้ครับรับทั้งทรัพย์สินก็รับหนี้สินไปด้วยนะครับคือใครรับในฐานะเป็นทายาทรับทรัพย์สินไปด้วยก็จะรับหนี้สินไปด้วยนะครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าถ้าหนี้สินมันมีจำนวนมากกว่ามรดกที่ได้รับอย่างเช่นพี่ชายของพี่เบญจมาศได้เงินส่วนแบ่งกันไปคนละ1ล้านบาทนะคะเป็น2ล้านบาทแต่หนี้สินกับมี4ล้านบาทตรงนี้จะทำยังไงคะ
1: ก็คือเราก็จะชำระเฉพาะที่เราได้รับมาเท่านั้นนะครับสมมติว่าเรามียอดหนี้เรามีรับมรดกมาทั้งหมด2ล้านแต่มีทั้งหมด4ล้านนะครับเราก็จ่ายคืนเข้าไปครับ2ล้านอีก2ล้านก็เรียกจากเราไม่ได้นะครับก็ไปเรียกกับจากคุณที่บนสวรรค์
0: ค่ะก็
1: คือเรียกไม่ได้
0: ก็สรุปคือท่านที่สินมันเกินจากมรดกที่ได้รับก็ไม่ได้เท่ากับไม่ได้อะไรเลย
1: ใช่ครับ
0: คือตอนแรกได้เงินล้านหนึ่งดีใจอาจจะบางท่านได้เงินล้านดีใจแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วหนี้สินมากกว่าก็หักกบลบหนี้กันไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วถ้าเป็นผู้ตายนี่ไม่ได้มองในกรณีของพี่เบนจมาศนะคะอาจจะเป็นสามีภรรยากันสามีไปสร้างหนี้เอาไว
1: ้ครับ
0: ตามละครมีบ่อยค่ะมีคนอยู่ดีมาทวงหนี้อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เขาสามารถทวงหนี้ที่ภรรยาได้หรอคะที่สามีก่อไว้ด้วยภรรยาไม่ได้รู้ตัวเลย
1: คือถ้าไม่ได้มีการยินยอมนะครับถ้าไม่มีการเช่นไม่ได้มีการเซ็นยินยอมหรือว่ารับรู้เนี่ยนะครับมันก็เรียกจากภรรยาไม่ได้ครับ
0: ก็คือจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะที่ถือว่าเป็นการยินยอมตรงนี
1: ้อย่างเช่นเราเห็นไหมเวลาไปกู้ยืมแบงค์เนี่ยกู้ธนาคารต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะต้องเรียกมาเลยว่าคุณสมรสมีคุณสมรสไหมก็มาเซ็น
0: ค่ะอ
1: ย่างนั้นถือว่ายินยอมละ
0: ถ้าอย่างนั้นก็คือยินยอมก็คือสามารถมาทวงหนี้ได้
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่มันจะอยู่ในสินสมรสด้วยนะครับ
0: ค่ะพอดีเซเป็นคนดูละครมากไปดูตามในละครคือละครมันอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดเนาะตรงนี้เราก็มาพูดคุยกันเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจถูก
1: เพราะคนเขียนละครคือคนไม่ได้เรียนกฎหมายเขาก็เขียนไปแนวหนึ่งนะครับแต่ก็เดี๋ยวนี้มีนะครับคนที่เขียนนิยายมาถามผมประจำเลยว่าพอดเรื่องนี้ได้ไหมบอกว่าได้
0: เพราะปัจจุบันนี้มันสามารถตรวจสอบกันได้แล้วจับผิดกันได้แล้วนะคะว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอีกเรื่องนึงที่เห็นบ่อยก็คือเรื่องของบุตร อยู่ดีๆมีลูกมาจากไหนไม่รู้มาเรียกร้องมรดกบอกว่าเป็นลูกของผู้ตายตรงนี้สามารถทำได้เหมือนในละครไหมคะที่จะขอแบ่งมรดกได้เลย
1: มีสิทธิ์ครับถ้าเขาเป็นลูกนี่ ถ้าเขาในกรณีอย่างคุณป้านะครับตรงนี้ครับ
0: ค่ะพี่เบญจมาศค่ะ
1: พี่เบญจมาศเนี่ยปรากฏว่าถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตลง
0: ค่ะ
1: นะครับไม่รู้ใครโผล่มาครับบอกเป็นลูก
0: ค่ะ
1: ทันใดนั้นเนี่ยคนที่จะต้องได้รับคืออย่างเช่นพี่ชายน้องชายเนี่ยจะถูกตัดไปเลย
0: เขาต้องมีการสอบสวนก่อนมั้ยคะต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่แสดงความเป็นบุตร
1: เช่นอาจจะมีเรื่องของการมีสุทธิบัตรนะครับว่าตนเองเป็นลูกถ้าโผล่มาเนี่ยเป็นเรื่องเลย
0: ค่ะ
1: นะครับเท่ากับว่าพี่น้องถูกตัดไปเลยนะครับยกเว้นถ้ามีการทำพินัยกรรมมันจะตัดหมดงั้น
0: อ๋อคือพินัยกรรมนี่เป็นตัวที่ตัดสิทธิ์โดยชอบทางกฎหมายที่ควรจะได้รับ
1: ของทายาททั้งหมด
0: ของทายาททั้งหมดอ๋ออย่างเช่นลูกยังไงก็ต้องได้รับแน่นอนอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆมีพินัยกรรมจากไหนก็ไม่รู้
1: คือตัดลูกเลย
0: แม้แต่พินัยกรรมนั้นให้กับคนที่ไม่ใช่เครือญาติเลยได้ไหมคะ
1: ให้กับคนใช้ก็ได้ให้กับภรรยาน้อยก็ได้นะครับตรงนี้มีปัญหาหมดเลยคือได้รับหมดเลย
0: เพราะฉะนั้นพินัยกรรมนี้เป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็อันตรายพอสมควรนะคะถึงมีเหตุปลอมแปลงพินัยกรรมกันอยู่บ่อยๆนะคะพี่วิรัตมีอะไรที่จะแนะนำพี่เบญจมาศได้บ้างคะในกรณีนี้ว่าพี่เบญจมาศควรมีขั้นตอนการปฏิบัติยังไงบ้างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินจะตกไปอยู่กับคนที่ต้องการจะให้
1: แนะนำนะครับถ้าไม่มีการเขียนพินัยกรรมเนี่ยมันจะตกสู่ทายาทโดยธรรมก็คือไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะให้ตกกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องระบุก็คือทำเรื่องของการทำพินัยกรรมอันนี้จะชัดเจนเลยคือคนนั้นจะได้คนเดียวนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็ผ่านไปแล้วนะคะเรื่องของมรดกทรัพย์สินพินัยกรรมต่างๆนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามตลอดหาเรื่องกับคุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากทนายวิรัตนะครับตอนนี้มาที่แขกรับเชิญท่านที่2พี่อำนวยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่อำนวยแต่เป็นสุภาพสตรีนะฮะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาปรึกษาเล่าให้ฟังได้เลยครับ
3: เคมีก็ได้หวังอยู่นาคณาติดกันจ้ะ
2: มีที่นาติดกัน
3: จ้าที่นาติดกันแล้วยายมีก็จะปลูกต้นไม้แต่ยายหวังไม่ยอม
2: ปลูกตรงไหนครับ
3: ปลูกคณาเลยค่ะปลูกคณาจะเอาไถดินไถขึ้นให้กว้างเม็ดนึง
2: คือว่าง่ายเดี๋ยวผมลองนึกภาพตามมีที่นาติดกันแสดงว่าคณาเนี่ยเป็นตัวแบ่งแบ่งเขตที่ดินของทั้งสองคนแล้วเส้นแบ่งอยู่ตรงนี
3: ้
2: ยายมีจะขยายล้ำก็ไม่ได้แดนตัวเองหรือขยายไปในที่ในหวังครับ
3: ขยายไปหาตัวเองอะไร
2: ขยายเข้ามาสมมติพี่เป็นยายหวังผมเป็นยายมีนะ
3: จะปลูกต้นไม้
2: ผมขยายเข้ามาเพื่อจะปลูกต้นไม้ในแดนผมแล้วไงต่อครับ
3: ปลูกแล้วก็ยายหวังเขาไม่ยอมเขากลัวใบไม้จะมาใส่นาเขาเพราะว่านาเขาปลูกข้าวมันจะไม่งาม
2: ใบไม้ใส่งา
3: ใบไม้จะร่วงใบไม้จะร่วงแล้วมันเป็นร่มเป็นร่มเงาพอโตขึ้นจ้าโตข
2: ึ้
3: น
2: จะร่วงแล้วก็ร่มเงาของต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยมันจะไปบังแสงทำให้ข้าวไม่งอกงาม
3: ไม่งามจ้ะ
2: แล้วสุดท้ายได้ปลูกไหมเนี่ย
3: ปลูกค่ะ
2: ก็ปลูกนะฮะ
3: ปลูก
2: เป็นต้นไม้ใหญ่ด้วย
3: ใหญ่
2: เป็นต้นไม้ใหญ่ก็ปลูกเพราะนั้นร่มเงาเกิดขึ้นแน่นอน
3: อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ทำนาก็ไถใจหวังไถที่ก็ลูกล้ำมากินทางนาของยายมีเห็นลูกล้ำมากเขาก็ไม่ยอมเอาเจ้าหน้าที่มาล้างวัด
2: มาล้างวัดให้รู้ว่าที่ฉันแน
3: ่พอล้างวัดเสร็จก็เจ้าหน้าที่มาปักหมุดเสร็จยายหวังเขาจะแบ่งที่ให้ลูกหลานเขาก็เลยมาปักแดนของเขามั่งแต่มันข้ามบุตรของเจ้าหน้าที
2: ่อ๋อไม่สนใจบุตรเจ้าหน้าที่เลย
3: ไม่สนใจจ้ะ
2: พอยายหวังมาปักหมุดลุกล้ำเขตเจ้าหน้าที่แล้วยังไงต่อครับ
3: ทำใบสัญญาขึ้นให้ยายมีเซ็น
2: ให้ยายมีเซ็นแบบรับรู้รับรอง
3: จ้ะ
2: แล้วยายมียอมเซ็นไหม
3: เซ็นค่ะเซ็น
2: เซ็นด้วย
3: เซ็น
2: ทำไมยอมเซ็นนะเหมือนไม่อยากมีปัญหาเงี้ยหรออ
3: ยู่ไม่อยากมีปัญหาเป็นเพื่อนบ้านอ่ะไม่อยากมีปัญหาไม่อยากใหมีปัญหากัน
2: ก็เลยเซ็นไป
3: จ้าเซ็นไป
2: ครับแล้วหลังจากนั้นล่ะฮะยายหวังพอใจยัง
3: ไม่พอใจยายหวังก็ไม่พอใจก
2: ็ไม่พอใจแล้วอีกอ่ะ
3: อยากตัดต้นไม้อ่ะอยากตัดต้นไม้
2: ที่มีปัญหาตั้งแต่แรกเลยนะ
3: ต้นไม
2: ้ติดใจอยู
3: ่ติดใจอยู่อยากตัดต้นไม้อยากโค่นต้นไม้แต่ยายมีเขาไม่โค่น
2: ครับ
3: แต่ยายหวังก็อยากยายหวังเขาจะถ้าใบไม้ในเมื่อไม่ตัดถ้าใบไม้ถ้าในเมื่อไม่ตัดใบไม้อย่ามาลุกล้ำนาฉันถ้างั้นฉันจะไปแจ้งความ
2: อ๋อข่มขู่เลยไม่ตัดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใบไม้หล่นใส่นาฉันเนี่ยฉันแจ้งความนะ
3: จ้า
2: ครับ
3: แล้วจะอยากทราบว่าเอาผิดยายมีได้หรือเปล่าก
2: รณีที่ถ้าใบไม้ยายมีหล่นใส่
3: จะตัดต้นไม้มีสิทธิ์ตัดต้นไม้ได้หรือเปล่า
2: อ๋อยายมีทำใบไม้หล่นใส่ที่ยายหวังเนี่ยผิดไหมแจ้งความได้หรือเปล่ารวมถึงยายมีต้องตัดต้นไม้ที่เป็นปัญหาเนี้ยที
3: ่
2: ปลูกในที่ดินของตัวเองหรือเปล่านะครับขอบคุณพี่อนุยมากๆที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับปัญหาที่ดินปัญหาเพื่อนบ้านนะครับเกิดขึ้นมากมายครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีนะฮะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับยายมีกับยายหวังมีที่นาติดกันโดยมีคันดินเป็นแนวกั้นนะครับยายมีเองเนี่ยปลูกต้นไม้ใหญ่ปลูกในที่ของตัวเองแต่ยายหวังไม่อยากให้ปลูกนะครับเพราะว่ากลัวจะไปบังแดดในที่นาบ้างกลัวกิ่งไม้ใบไม้จะไปร่วงใส่ที่นาตัวเองบ้างรวมถึงยายหวังก็มีการไถที่เข้ามารุกล้ำที่คันดินตรงกลางนี้เนี่ยจนกระทั่งยายมีก็เรียกเจ้าหน้าที่มาปักหมุดมารังวัดให้รู้ว่าที่ดินที่แท้จริงมันแค่ไหนกันแน่แต่จนแล้วจนรอดยายหวังก็ยังไม่ยอมนะครับไม่สนใจหมุดเจ้าหน้าที่สร้างหมุดของตัวเองล้อมรั้วเข้ามาในที่ดินของยายมีอีกชั้นแถมยังให้ยายมีเซ็นยินยอมอีกต่างหากซึ่งยายมีไม่อยากมีปัญหาก็เลยเซ็นไปนะฮะแต่แค่นั้นยายหวังยังไม่พอใจครับอยากจะให้ยายมีโค่นต้นไม้ทิ้งโดยข่มขู่ว่าถ้าไม่โค่นเนี่ยใบไม้เธอมาหล่นใส่ที่ฉันจะแจ้งความนะเลยอยากรู้ว่ากรณีแบบนี้แจ้งความได้ไหมนะครับหรือท้ายที่สุดแล้วยายมีต้องโค่นต้นไม้หรือเปล่านะครับไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
4: ยายมีและยายหวังมีที่นาติดกันและเป็นเพื่อนบ้านกันโดยแต่เดิมจะมีคันนาเล็กๆกั้นเป็นทางเดินและเป็นสิ่งที่แบ่งเขตของที่นาวันหนึ่งยายมีอยากจะปลูกต้นไม้ที่ด้านข้างนาเพื่อให้ร่มเงาจึงไถดินขึ้นไปเป็นทางเดินเพิ่มจากคันนาอีก1 เมตรในที่นาของตนเอง เพื่อไม่ให้ต้นไม้ขวางทางเดิน

0: ังจากนั้นต้นไม้ก็ได้เติบโตขึ้นในที่นาของเยมีซึ่งมันก็ให้ร่มเงาแก่ทั้งคู่เยหวังรู้สึกว่าต้นไม้กีดขวางทางเดิน
1: เอ้ยยายมีเอ้ยจะช่วยตัดต้นไม้ของแกเนี่ยออกไปทีเถอะข้าวในนาฉันจะไม่โตเพราะต้นไม้แกแล้วเนี่ย
2: ฉันไม่ตัดดอกต้นไม้เนี่ยมันก็อยู่ในที่ของฉัน
0: ทุกครั้งที่ทำนาเยหวังจะไถกินพื้นที่ของคันนาไปด้วยทุกครั้งจนทำให้คันนาแคบลงอยู่มาวันหนึ่งเยหวังต้องการแบ่งมรดกให้ลูกหลานจึงนำเสามาปักกลางทางเดินซึ่งล้ำเข้ามาในเขตนาเดิมของเยมีเยมีจึงให้เจ้าหน้าที่มาทัดพื้นที่เพื่อปักหมุดทำให้ที่ดินที่เยหวังจะแบ่งให้ลูกหลานเล็กลงสร้างความไม่พอใจให้กับเยหวังเยหวังจึงทำรั้วกั้นที่นาโดยปักเสาไว้ที่กลางทางเดินใหม่ซึ่งกินพื้นที่เข้าไปในที่นาของเยมีโดยไม่สนใจหมุดที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการวัดไว้แล้วทำเอกสารให้เยมีเซ็นยินยอมให้ทำรั้วเยมีเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านกันจึงยอมเซ็นเพื่อไม่ให้ผิดใจกันต่อมาเยหวังโวยวายให้เยมีตัดต้นไม้ทิ้งเพราะทางเดินแคบลงแต่เยมีก็ปฏิเสธเยหวังจึงขู่ว่าถ้าใบไม้ปลิวลงมาในที่นาของตนจะฟ้องร้องเยมี
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: พี่วิรัติคะเรื่องราวที่พี่อำนวยนำมาฝากเราในวันนี้นะเป็นเรื่องของเยมีกับเยหวังเป็นเรื่องที่ดินดูแล้วเหมือนเยหวังนี่ก็นะนิดนึงจะเอาเปรียบบ้านใกล้เดือนเคียงที่ใกล้ที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะคะไปที่เรื่องเล็กๆก่อนเลยดีกว่าเรื่องของใบไม
5: ้
4: ที่เยหวังไม่พอใจเยมีมาตลอดเลยก็คือใบไม้ร่วงใส่ที่ดินหรือแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยล่มเงาแผ่ไปถูกต้นข้าวในที่นาของเยหวังจนต้นข้าวไม่ค่อยเจริญเติบโตตรงนี้มีผลทางกฎหมายที่จะฟ้องร้องกันได้ไหมคะ
5: คือถ้าไปทำให้เขาสกปรกก็ต้องรีบไปเก็บให้เรียบร้อยนะครับส่วนในเรื่องบังเนี่ยตัวนี้ก็มันเคยมีนะมีเคยมีคำตัดสินอันนึงก็คือเรื่องของการบังแสงแดดนะครับก็ต้องไปว่ากันคือต้องฟ้องร้องแต่คือผมว่าในส่วนเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยผมว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นฟ้องร้องกันแล้วก็ศาลคงจะต้องถามทนายวางหรือเปล่า นะครับ
4: ค่ะแต่ดูแล้วเป็นเรื่องของการงองแงกันเพื่อที่จะเอาที่ดินเพิ่มขึ้นของเยหวังมากกว่านะคะเพราะว่าเยมีเนี่ยต้องการจะถมที่เพิ่มก็คือใช้ดินถมที่ต่อจากคันนาเลยแต่ว่าก็ถมมาในส่วนของที่ของตัวเองไม่ได้เป็นลูกล้ำอะไรเยหวังเลยตรงนั้นเยมีสามารถทำได้ไหมคะหรือว่าจะต้องขอจากเยหวังโดยเป็นหนังสือให้เยหวังเนี่ยยอมรับก่อนถึงจะขยายพื้นที่เข้าที่ตัวเองได
5: ้คือถ้าขยายของตัวเองมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับเราทำคือเรามีสิทธิ์ที่ในเขาเรียกบนดินและใต้ดินในส่วนของที่ดินเราทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่ไปทำให้คนอื่นเสียหายนะครับ
4: ค่ะก็คือมีสิทธิ์ไม่เป็นไรถึงแม้ที่เหมือนถึงแม้การถมจะไปต่อที่รอยต่อนะ
5: ครับครับยังไงก็คือทำอยู่ในที่ตัวเองก็จบไม่เป็นไรนะครับ
4: แล้วต่อมาเลยค่ะก็มีการเรื่องที่ดินกันนี่แหละจนเยหวังอยากยกที่ดินให้ลูกแต่ด้านไปเอาจะพยายามที่จะล่วงล้ำไปในเขตของเยมีค่ะ
5: คร
4: ับจนเยมีเนี่ยตามเจ้าหน้าที่มาปักหมุดตรงนี้เยมีทำถูกไหมคะในการตามเจ้าหน้าที่มาปักหมุดเนี่ยค่ะ
5: คือทำถูกต้องแล้วก็คือเป็นการที่จะได้รู้ว่าอาณาเขตของเรามีอะไรที่ไหนบ้างทำได้ดีนะครับ
4: ค่ะ
5: ครับ
4: ก็คือถ้ามีกรณีเกี่ยวกับที่ดินแบบนี้การปักหมุดนี่คือเรายึดถือหมุดได้โดยที่ไม่มีข้อโต้แย้งเลยนะ
5: ครับเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่นี่คือเป็นท่านเป็นกลางครับก็จะมาปักหมุดว่าตรงไหนคือส่วนที่ของเราตรงไหนคือส่วนของข้างบ้านเรานะครับ
4: ค่ะแต่ยายหวังค่ะดื้อดึงจริงๆยังไม่ยอมอยู่ดีก็คือก็ยังจะสร้างรั้วล้ำเลยเขตหมุดก็คือพยายามจะล้ำที่ยายมีอยู่แบบนี้ค่ะตรงนี้ยายหวังมีความผิดไหมคะ
5: คือจริงๆแล้วมันอาจจะเข้าข่ายบุกรุกด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็คงต้องบอกเขาแต่ว่าเนื่องจากมีการทำหนังสือกันไว้นะครับว่าตรงนี้ต้องดูเรื่องหนังสือว่ามันมีข้อความว่ายังไงนะครับอนุญาตให้มาปักรั้วหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ต้องมาดูอีกทีอ
4: ันนี้มีหนังสือเลยหนังสือขออนุญาตเป็นการเหมือนปักรั้วเฉยๆ
5: ถ้าเป็นการปักรั้วไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นการแสดงว่าตัวนี้เป็นของเขาหรือว่าปักใช้พื้นที่อะไรเงี้ยอันนี้อีกเรื่องละนะครับ
4: ค่ะ

0: ก็คือหมายถึงว่ารั้วนี้ต่อให้เยหวังทำรั้วล้ำเข้าไปในที่ของเยมีมากแค่ไหนเยหวังก็จะไม่มีสิทธิ์ในที่ตรงที่ล้ำหรอคะ
1: ไม่มีครับเราจะต้อง เราต้องโต้แย้งว่าที่เราให้คุณเอาไปปักเนี่ยคือว่าอาจจะไปใช้ที่อะไรต่างๆแต่ว่าแต่ก็ต้องระวังนะบางทีมันการให้เข้าไปอยู่ในเกิน10ปีอาจจะมีปัญหาได้นะครับ
0: มีส่วนตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะใส่มองไปนอกเหนือจากการกระทำของเยมีของเยหวังที่ทำต่อเยมีนะคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเยหวังเนี่ยพอดูแล้วเยหวังไม่ค่อยพอใจในเรื่องต้นไม้มากๆวันดีคืนดีไปตัดต้นไม้ของเยมีเข้าเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าบังแสงแดดเนี่ยแหละตรงนี้เยหวังจะต้องรับโทษอะไรยังไงบ้าง
1: อาจจะเยหวังอาจจะเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์นะครับตรงนี้อาจจะมีเรื่องของโทษอาญาด้วยแต่เนื่องจากว่าในคดีที่เป็นทำให้เสียทรัพย์เนี่ยอาจจะยอมความได้นะครับตรงนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้ครับ
0: โทษรุนแรงไหมคะ
1: ไม่เกิน3ปีนะครับแต่ว่าลักษณะนี้พูดคุยกันจะดีที่สุดนะครับ
0: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ได้มีที่ดินแล้วมีปัญหาที่อย่างนี้แต่ที่ในส่วนของบ้านจัดสรร
1: อ
0: ันนี้ไซก็พบบ่อยตัวบ้านไซเองก็เป็นก็คือบ้านจัดสรรถึงแม้จะเป็นบ้านเดียวแต่จะใช้รั้วบ้านที่เป็นแผ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ใช้เป็นแผ่นปูนแผ่นอิฐบล็อกแผ่นเดียวกันตรงนี้ถ้าจะต่อเติมรั้วเพิ่มอะค่ะพี่วิรัต
1: ครับ
0: คือจะทำรั้วกันขโมยหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องแบ่งอาณาเขตยังไงคะเราต้องดำเนินการยังไงไม่ให้ผิดกฎหมายคะ
1: คือถ้ารั้วมันคือรั้วเดียวกันถูกไหม
0: ค่ะ
1: คือรั้วเดียวกันก็คือต่างคนก็คือเราจะต้องไปล้ำเกินเกินนั้นก็คงไม่ได้นะครับก็คงต้องทำอยู่ในภายในเขตของเรานี่แหละนะครับ
0: ค่ะแล้วตัวรั้วเราสามารถก่อสร้างบนตัวรั้วที่ทางโครงการสร้างมาให้ได้เลยไหมคะหรือว่าเราต้องทำรั้วอีกอันนึงใน
1: ก็สามารถทำคือทำรั้วเข้ามาเพราะตรงนี้เขาจะอยู่ตรงกึ่งกลาง
0: พอดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าถ้าจะแบ่งเป็นแบบได้รั้วไปคนละครึ่งตรงนี้สามารถแบ่งได้ไหมคะ
1: ก็ในเบื้องต้นเราจะไปเสียเงินเพิ่มทำไมเมื่อมันแบ่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะต้องทำอย่างนั้นก็ต้องมาลังวัดกันอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่ทำไปแล้ว
1: ครับ
0: อย่างเพื่อนบ้านใส่อย่างเงี้ยอยู่ดีๆอ้าวมาก่อรั้วโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเราเลยในที่ที่เป็นตรงกลาง
1: อาจจะเลยเข้ามาเนี่ยจะมีปัญหาได้นะครับเราจะเสียพื้นที่ไป
0: แต่เขาต้องขออนุญาตเราไหมในเมื่อขอบเขตที่ไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเป็นกำแพงที่ใช้ร่วมกัน
1: ก็อาจจะต้องพูดคุยกันนะครับทีนี้พวกบ้านจัดสรรส่วนใหญ่จะมีนิติบุคคลนะครับเขาจะดูแลตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็คือต้องมีการพูดคุยกันก่อน
1: ใช
0: ่ไหมคะก่อนที่จะทำอะไรเพราะว่าคือใส่สามารถฟ้องร้องเพื่อนบ้านได้ไหมถ้าเกิดกรณี
1: ถ้ามันลุกล้ำเข้ามาในบ้านเราต้องเราฟ้องร้องได้นะครับ
0: ค่ะกลับไปที่ที่ดินของยายมีต่อนึกถึงต้นไม้พูดถึงการลุกล้ำแล้วต้นไม้อ่ะบางประเภทคือมีดอกผลถ้ากิ่งไม้พาดเข้าไปในที่ของยายหวังแล้วยายหวังเก็บผลผลิตจากผลไม้พวกนั้นไปขายอย่างนี้มีความผิดไหมคะถือว่าลักทรัพย์หรืออะไรหรือเปล่าม
1: ีความผิดแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของการลักทรัพย
0: ์ค่ะก็คือ
1: ทรัพย์มันเป็นของทางยายมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นการเหมือนก็ไปเด็ดของเขามาอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แม้กระทั่งกิ่งเลยเข้าไปในที่เหรอคะ
1: ครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ของเรานะคะคุณผู้ชมก็อย่าไปยุ่งอย่าไปแตะเลยดีกว่านะคะบางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เรามีความผิดถึงขั้นคดีอาญานะคะเป็นการลักทรัพย์อะไรแบบนี้ได้เลยนะคะต้องระวังให้ดีด้วยนะคะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงหรือมีที่ดินติดกันก็ควรจะพูดคุยกันให้ดีๆนะคะไกล่เกลี่ยกันให้ดีๆมีปัญหาอะไรอย่าให้ถึงขั้นของกฎหมายเลยดีกว่านะคะเรื่องราวของที่ดินนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะและในวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตตามที่พักกดที่หน้าจอนี้เลยค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็ตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในรายการเราย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือพี่ตูนค่ะต้องขอขอบคุณพี่ตูนเป็นอย่างสูงค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทำไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจนะฮะเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็

อยากได้เป็น 50,000 แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

ังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นน่ะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี่ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคันคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: หลังจากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

าถึงบัดนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆแล้วครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากรถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะครับปวดหัวแบบเปรี้ยงๆแล้วมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการคือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
4: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรม

0: มนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: dia coba ada.
1: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางเลาะเลี้ยวภูเขามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาจึงทำให้มีการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเมืองมีวดีของประเทศเมียนมานะครับ
2: จะทราบเลยจะตาม
1: เเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีวัฒนธรรมของคนแม่สอดเพราะว่าคนที่นี่นั้นมีหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิสลามไทยใหญ่เมียนมาซิกอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับ
3: เราเดินพาไปชมตลาดพัชเจริญเป็นตลาดค้าส่งของอำเภอแม่สอดครับ
1: เรานัดเจอกับหลงซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนจีนแท้ๆเดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อน
3: นี่มาเลยนี่บ้ามารู้เท่าไหร่สูบไว้เท่าไหร่บ้ามาเป็นคนพม่าหมดเลย
1: หลงนั้นเกิดที่นี่อาจพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่มีหลากหลายเชื้อชาติก็เลยต้องฝึกฝนนะครับ
3: ก็มีไทยมีจีนพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นคนพม่าแล้วก็จะเข็นผักไปขายก็รับผักจากโซนขายส่งเนี่ยนะครับแล้วไปขายตามถนนตามข้างทางที่เขาไม่สะดวกมาซื้อในตลาด
1: เราเดินไปกับหลงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในตลาดของคนเมียนมาเลยนะครับและมากกว่านั้นก็ยังได้เห็นคนเดินทางมาตลาดกันด้วยจักรยาน
3: ที่นี่เลยนานาเมียนผักชีเป็นพวกผักประจำบ้านเขาครับมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วทำงานก่อสร้างก็ตลาดนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับระหว่างคนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ามาจากเมียนมาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศสบู่ยาสีฟันของกินของใช้ปลาหัวยุ่งกุ้งแห้งตัวนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแห้ง
4: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อคือคนพม่า
3: ทั้งพม่าทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นยาของเขายาพม่ายาพื้นบ้านจะสวยตรงเสียอันนี้ห่อเนี่ย30บาทครับแก้เมาหัวปวดหัวเมาหัวได้ครับสังเกตจากป้ายต่างๆโครงไก่เงี้ยก็จะเป็นสัตว์พม่ากำกับหนึ่งครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านถุงงอกที่เราซื้อประจำครับบ้านนี้ใจดีมากเลยคนพม่าขายมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วตลาดเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของหลายเชื้อชาติที่จะมาขายของผมเบจีเนี่ยก็แม่ค้าที่นี่ก็รับมาจากต่างอำเภอก็มาจากอำเภอแม่ละมาดขายตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปผัดเอาไปทอดก็จะเป็นแกจ่อ
1: ถั่วแปจีมีสีเขียวคล้ายๆกับถั่วแปบนะครับมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมกราคมเท่านั้นเจ้าแปจีนี้มีหลายชื่อนะครับถ้านำไปแปรรูปโดยการทอดจะเรียกว่าแปจ่อแต่ว่าถ้านำมาคั่วทั้งเปลือกจะเรียกว่าแปหล่อ
5: รสชาติมันถั่วปักอ้าแต่ว่าตัวนี้จะมันกว่าก
6: ระป๋องละ20บาทค่ะ
1: อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่มีการค้าขายระหว่าง2ประเทศเพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเมยไปแค่นิดเดียวสินค้าของ2ประเทศก็สามารถกระจายไปทั่ว
3: ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่รับตัดสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดผักสดอาหารแห้งส่งไปฝั่งเมียวดีโดยใช้รถกระบะและปิกอัพคอกเนี่ยข้าม
7: ขนกี่รถอะคะ
8: ก็3คัน
1: เ อย่างที่เรารู้นะครับว่าแม่สอดนั้นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากจะมีคนเมียนมาแล้วที่นี่ยังมีคนซิกอิสลามและไทยใหญ่อาศัยอยู่ด้วย
3: ผมว่ามันผูกพันเราเหมือนเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันระหว่างเรานะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม่สอดถือว่าโชคดีเชื่อชาติทุกภาษาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่นี้เนี่ยกลมกลืนกันไม่มีความขัดแย้งกัน
1: โดยคนซิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแม้ว่าจำนวนของคนซิกจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการแต่งตัวและการอยู่อาศัยหลงพาเราเดินจากตลาดไปหาเพื่อนรักที่อยู่ซอยใกล้ๆกันที่ชื่อว่าบันนี่นะครับเป็นคนไทยเชื้อสายซิก

0: ผมเกิดที่อินเดียเป็นหลานของ หลวง
1: ตัดสินใจมาเมืองไทยล่ะคะ
0: ส่วนมากญาติของพ่ออยู่ที่นี่หมดแล้วเนี่ย
1: ต้องปรับตัวไหมเพราะว่ามันต่างจากเราหมดเลย
0: ความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดดีๆจิตใจที่ดีๆกับเขาเนี่ยทุกอย่างก็กลับมา
2: แรงเป็นอย่างมาก
3: บ้านชาวซิกทุกบ้านก็จะมีห้องพระอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะนี่คือเราเรียกกันปาริกิคือแท่นที่วางพระคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเอาคำสอนของท่านศาสดาทุกองค์เราก็จะมีการอ่านคำสอนนั้นกันซ้ำๆโดยรวมจะพยายามทำไว้ทุกวันพระอันนี้คุรุนารักเทพศาสดาองค์แรกผู้ประกาศศาสนาซิกเราก็จะไหว้แล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยครับลงมาแตะพื้น
2: ในส่วนของคนมุสลิมนั้นก็อาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่นะครับและมีมัสยิดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองและอยู่ติดกับร้านขายผ้าของบันนี่ด้วยนะครับ
3: จริงๆแม่สอดเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีไม่กี่อำเภอหรือจังหวัดในเมืองไทยที่เรามีกันครบหลากหลายศาสนาแบบนี้อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่เป็นชุมชนคนแม่สอดอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นจริงๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขครับ
4: หลายๆคนอาจจะอิจฉาพวกเราก็ได้
2: เราออกจากบ้านบันนี่ไปหาผู้ใหญ่เอกผู้ใหญ่เชื้อสายไทยใหญ่แห่งบ้านแม่ตาวโดยบอกกับเรานะครับว่าคนแม่สอดกับคนฝั่งเมียนมานั้นในอดีตการค้าขายเป็นไปอย่างง่ายๆข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเหมือนเช่นในปัจจุบัน
5: แม่ผมเป็นชาวไทยใหญ่รุ่นตายายอพยพมาจากตองจีประเทศพม่ายายผมทำพวกหนังบัวที่เขาเรียกว่าขนุนนะเอาไปขายที่ประเทศพม่าทำไมถึงพูดพม่าได้ก็เนี่ยครับผมก็อาศัยอยู่ตั้งแต่เล็กผูกพันกันรักกันเหมือนพี่น้อง
2: บ้านแม่ตาวนั้นมีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคนไม่รวมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมี 1,600 หลังคาเรือน
6: ที่เห็นนะครับฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเมวดีประเทศพม่าและส่วนที่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเมยกั้น2ฝั่งอยู่จุดนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยครับแม่น้ำนี่เราก็ใช้ค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนู่นนะครับในเขตพม่าหมดเลยนะครับตลอดแนว
2: ผู้ใหญ่เอกบอกว่าคนเมียนมานั้นค้าขายพลอยเก่งมากครับเพราะว่าในฝั่งของพวกเขามีพลอยเป็นจำนวนมากทำให้การค้าพลอยของที่นี่ในอดีตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากแม่บุญนามคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคนแม่สอดที่ค้าขายพลอยกับคนเมียนมามาช้านานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงตอนนี้อายุ85ปีแล้วล่ะครับ
1: แล้วเมื่อก่อนพลอยราคายังไง
7: เม็ดละบาททองบาทถึง425ถ้าเราซื้อสักทองเนี่ยเราต้องไปขายต่างจังหวัดแล้วนึง
8: มีและเป็นก้อนด้วย
1: ดูค่ะดู
2: แม่บุญนำโชว์พลอยก้อนเก่าแก่หายากให้เราได้ดูครับ
9: ทีนี้ถ้าเนื้อมันแน่นเราก็จะทำเป็นกินปลาเสี่ยมกินปลาเสี่ยมมันจะมีแดงครึ่งเขียวครึ่งเป็นของพม่าเนี่ยมันจะมีถ้ากินปลาเสี่ยมของเขาเนี่ยมันจะมีผ่าแดง
1: กินบะเสี่ยมนี่เป็นอะไรคะแม่ชื่อพลอยเหรอคะ
9: ชื่อพลอย
2: แม่บุญนามบอกกับเราว่าพลอยทับทิมกินย่างเป็นทับทิมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเป็นทับทิมที่มีสีไม่สมบูรณ์คือมีหลายสีในเม็ดเดียวเช่นมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายอยู่ในเนื้อทับทิมส่วนคำว่ากินบ่อเสี่ยงก็หมายถึงกินใช้ไม่หมดสิ้นครับจึงเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งกินใช้ไม่หมดไม่สิ้นตามชื่อนั่นเองล่ะครับ
7: เราจะดูรู้ว่ามันสวยไม่สวยเนาะถ้าสวยนี่มันมีเงามีเนื้อแก้วเราก็ขึ้นได้เป็นหมื่นเราดูอย่างนี้ยังไม่อันนี้เนาะไปแช่น้ำดูเราจะได้เห็นเนื้อแก้วเนื้อทึบเนื้อตันอะไรพวกนี
2: ้แม่บุญนำโชว์เคล็ดลับง่ายๆในการดูพลอยด้วยการแช่น้ำให้เราดูครับ
7: อันนี้เห็นเรียบนี่เป็นของดีแล้วนะเข้าไปเขียนอันนี้มีราคาแล้วอันนี้จะมีเงามีกินบ่อเสี่ยงมีอะไรไม่รู้แล้วแต่ก้อนนี้นี่จะมีเรียบที่นี่ใช่ไหมแล้วมีเขียวนี่หน่อยนะพวกนี้จะได้ราคาแล้วตรงนี้สวยนี่ถ้าก้อนนี้เราซื้อไปเราได้แค่นี้เราก็ได้ทุนแล้วนะอันนี้ก็เป็นกำไรมันอันนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้ละ

0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าเพื่อนของผู้ใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีหลายคนที่ทำอาชีพเป็นคนเดินพลอยอยู่ในตลาดนี้เช่นกันนะครับ
1: ยายสวัสดีครับพี่
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: โอ้โหสวัสดีแม่เฟ้น
2: สวัสดีครับ
1: นี่คือพี่วิชาเป็นชาวไทยใหญ
2: ่เชื้อสายไทยใหญ
1: ่นี่วิษณุชาวเนปาลอันนี้คือพี่สมชายอันนี้ปะโออันนี้แม่เฟ้นอันนี้มาจากประเทศอินเดียอันนี้ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะใช่ชาวกะเหรี่ยง
0: คนเดินพลอยก็คือคนที่รับพลอยจากร้านไปขายต่อแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับมีวิธีสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมีกระเป๋าห้อยด้านหน้านั่นก็คือข้างในกระเป๋าใส่พลอยแล้วก็เดินไปขาย
3: มาจากที่ไหนจะขายดีคะ
4: มาจากพม่านั่นแหละครับเนื้อ DCD ได้ไงในกระเป๋ามีแค่นี้อันนี้ไม่สวยครับ
5: เราก็ต้องเก็บไว้แล้วแบบนี้แล้วมีคนมาถามซื้อแล้วผมจะขายเหรอคะ
4: ผมก็เดินไปเดินมาเขาสนใจก็เขาให้มาราคาผมก็ไปทำเจ้าของก่อนได้ราคาดีๆก็เขาแพ้ก็แข่งไม่ได้ก็ผมก็ไม่แข่ง
6: เมื่อก่อนนี่เกิดมาที่พม่าใช่ไหมศาสนาเนปาลแล้วก็มาแม่สอดมาทำงานที่นี่แม่สอดแล้วมาไทยพลอยนี่แหละครับคนไทยนี่ดี
0: ความหลากหลายของผู้คนที่ทำมาหากินที่นี่ทำให้เรารู้สึกนะครับว่าอำเภอแม่สอดแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังของคนค้าขายจริงๆนะครับและมากกว่านั้นการมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองอย่างวิษณุท่านนี้ก็เช่นกันครับ
1: นี่พระหินอ่อนเนี่ยปูนี่เป็นหยกขาวเลยเนี่ย
7: อ
1: ันนี้แม่
7: ดุลกาอันนี้เนปาล
1: จริงๆพิษณุอ่ะท่านก็ค้าขายพลอยมาอยู่นานแล้วณปัจจุบันเนี่ยพิษณุอ่ะเขามีสมุดเล่มน้ำเงินกับเล่มแดงที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยครับ
0: คนแม่สอดที่อยู่ในตลาดนั้นผูกพันกับพลอยเป็นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าพลอยนั้นเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นพี่วรนุชและสามีนะครับ
8: จะเป็นกลุ่มแรกๆที่นำพลอยจากพม่ามาขายที่แม่สอด
9: อายุของที่เราเก็บไว้อะค่ะ
10: ของพวกนี้ก็ชั่วอายุคนอะคือมันมีทั้งที่ของแม่ที่ซื้อไว้แล้วก็
8: ทาง
10: เราซื้อสะสม
11: นี่คือการดูแลรักษา
8: ใช่
10: คือเราต้องทาน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแห้งครับ
8: เก็บในตู้เซฟ
10: มันจะไม่แห้งครับแล้วก็เวลาเรามองดูมันจะเป็นมันวาวหรือสวยครับ
3: ต้องทาบ่อยแค่ไหนคะพี
8: ่สองสามเดือนก็มาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้ได้มันมะพร้าว
0: พี่เล็กท่านนี้ก็ยังเก็บพลอยก้อนมรดกของแม่ที่มีมูลค่านับล้านไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน
12: ของแม่ก็จะเป็นหยกก้อนแกไม่ผ่าเพราะว่าแกเก็บมาหลายสิบปีแล้วแม่แกก็ไม่กล้าจะผ่าเพราะมันเสี่ยงค่ะมีทั้งรวยเลยก็รวยขาดทุนก็ขาดทุนไปเลย
13: หยกอันนี้มาจากไหนคะ
12: พม่าเลยค่ะอันนี้คือของเก็บนะคะข้างบนก้อนใหญ่อย่างนี้ก็มีคือมันหนักมาก
13: ยกไม่ได้
14: ม
13: ัน
14: มีมูลค่ากันยังไงคะ
12: ถ้าเราเรียกเราก็เรียกประมาณสักล้านหนึ่งเนี้ยพวกนี้เขาไม่มีราคาที่ตายตัวเหมือนพวกของทั่วไป
13: แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
12: เขาก็จะทำเป็นพวกกำไรยกถ้าสวยๆปุ๊บเขาก็ทำเป็นหัวแหวนแม่เขาจะชอบเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนกยุงก็ประมาณ4เกือบ40เม็ดนะคะแกรักของแกเนี่ยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นทับทิมขาวทับทิมพม่าแท้ๆเลยค่ะจะเป็นแฉกออกมาอย่างเงี้ย
13: เห็นของพวกนี้แล้วมันทำให้เรานึกถึงท่านไหมคะ
12: ค่ะก็คิดถึงตลอดอะ
0: มูลค่าของที่เราเห็นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้นะครับแต่ว่าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขา

0: ที่นี่มีช่างแกะสลักหยกชาวเมียนมาที่มีฝีมือเป็นเลิศชื่อว่าแทอ่องท่านนี้ครับ
1: ตอนนี้ก็ถึงบ้านช่างแกะสลักแกะสลักหยกทุกประเภททุกแบบนะครับเป็นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่นะเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะของแม่สอดคือแกะสลักได้สวยมาก
2: มาจากที่ไหนคะ
3: บกเล็ก
1: เป็นเมืองอำเภอหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่าครับ
3: มอลแมงนี่
1: เลยอ๋ออยู่ใกล้มอลแมงปลาปนันนี่แล้วเดียวแล้วมาอยู่นี่ได้10ปีแล้วครับแกะสลักได้ทุกอย่างเจ้าเซงก็ได้หยกก็ได้งาก็ได้อะไรได้หมดครับคือเป็นชิ้นโลหะก็คือแกะได้หมดเซียจะมาโลจะมาละตัดไปครับมาหมาว่ามามองนะเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่ครับไม่ได้เป็นฝั่งพม่านะมาเป็นฝั่งไทย
3: ประมาเซีย
1: ประมาเซียอ๋อไม่ซ่อนเลยล่ะไม่ซ่อนอ๋อมีอาจารย์ที่อยู่ไม่สอนเนี่ยส่วนมากเป็นชาวพม่าเขาก็จะมีหิ้งพระอย่างนี้ครับกับทุกบ้านเลยครับ
2: เราเก็บหยกไว้ตรงไหนคะ
3: ไว้ที่นี่ครับไปสินเชื่อวันหนึ่งจะได้ค่าสาว
1: เขามีคนมาจ้างแกะ
3: นี่อยู่พม่ายุคคันดีทำผ้ามัน5วัน6วัน
0: ใหญ่เอกพาเราไปที่หมู่บ้านของเขาที่นี่มีชาวไทยใหญ่ปะโอและกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนไทยใหญ่ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นคนกลุ่มที่วัฒนธรรมนั้นเด่นชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยวัฒนารามครับ
4: นี่คือวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มาทำบุญวัดนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนไทยพม่ากะเหรี่ยงปะโอ
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าชาวไทยใหญ่ที่นี่ปัจจุบันนั้นกลืนเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่ารากของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่นั้นก็ยังมีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่มีชื่อว่าขนมเส่งเพและก็ขนมฮาละวา
5: อันนี้เส่งเพเป็นแป้งแล้วก็กะทิ
6: ใส่กล่องก่อนแล้วก็
5: อันนี้ฮาละวามันทำมาจากแป้งกับน้ำตาลกะทิเขาต้องกินแยกเขาจะใส่คู่กันแล้วแต่คนชอบเนี้ย
0: โดยขนมเซงเพนั้นทำจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยและกะทินะครับส่วนฮาละวานั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิและน้ำตาลอ้อยกวนให้เข้ากัน
5: นี่มันก็ใกล้จะได้แล้วนะสุกแล้วจ้ะขอไฟออกหน่อยนะคะ
4: ไฟมันแรงไปนิดนึง
5: แรงเกินก็ไม่ได้ขนมเหงื่อแตกมันยุ่งยากซื้อเอาง่ายดิ
0: แล้วก็นำมาปิ้งหรือว่าอบหน้าจนเกรียมด้วยวิธีโบราณแบบนี้นะครับ
5: ก็เรากำลังจะขาวหน้าขนมนี้กันระหว่างขาวให้เป็นขนมแล้วให้มันดูสวย
2: เราใช้อะไรเผาบ้างคะแม่
5: ใช้ถ่านบางทีก็ใช้กับมะพร้าวแค่นี้สองอย่างสังกะสีวางก็เอาถ่านร้อนวางบางทีก็เอากับมะพร้าวไปตุ๋นไปด้วยก็นานจะเหลืองแล้วนะประมาณเอามั้งเซงเพอันนี้ฮาละวาค
4: ่ะมันนุ่มอร่อยหวานมัน
5: เดี๋ยวจะต้องพูดภาษาอะไรเง
4: ี้ยโอ้ยมันคัดไปยังไงนี่เราทำฮาละวาเซงเพเสร็จนะครับเราก็เรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ตาว
0: ป้าตุ๋ยเป็นชาวไทยใหญ่ที่มีฝีมือเป็นเลิศในการทำอาหารไทยใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยล่ะครับวันนี้ป้าตุ๋ยทำข้าวส้มแกงฮังเลและน้ำพริกสอกไว้กิน
7: อันนี้เมนูฮังเลค่ะล้างหมูเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูแล้วตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกระหอมแล้วใส่กะปิหน่อยขมิ้นหน่อยหอมนี่มันจะออกให้ทำให้รสชาติออกหวานหวานพอเปื่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามกับผงมัสลา
8: อันนี้ตักไปไหนครับแม่
7: อันนี้จะตักให้ลุงยุ้นค่ะเขาเอา

0: ขนมจีนมาให้แล้วเราก็จะแบ่งแกงไปให้เขา
1: ลุงอายุที่เอาขนมจีนมาให้ป้าตุ๋ยนั้นเป็นชาวปาโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมาลุงอายุชวนเราไปกินขนมจีนปาโอด้วยกันครับ
2: อย่างตรงนี้นะครับก็มีชนเผ่าปาโอที่อาศัยอยู่นะครับลุงอายุนี่เป็นหัวหน้าชนเผ่าของชาวปาโอนะครับชาวปาโอเนี่ยอาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศพม่านะครับได้อพยพมาทางเมียวดีแล้วก็มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาวเรานะครับ
3: ผมมาอยู่ที่นี่อายุ30ครับผมมาสร้างวัดที่วัดทางวัฒนารามครับอยู่บ้านนี้เดิมมาเจ็ดวันมีสิบวันมีวัดไทยวัฒนารามหลวงพ่อเป็นปาโอบางเดียวกันเจอหลวงพ่อมีงานก็ผมช่วยทางเมืองไทยนี่ก็หาเก่งง่ายหน่อยอยู่สบายสบายครับ
2: บริเวณนี้เป็นบ้านของชาวปาโอครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของชาวปาโอก็คือขนมจีนนะครับ
1: ลุงอายุบอกกับเราว่าอาหารของชาวปาโอในงานบุญจะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเป็นวิถีดั้งเดิมแบบนี้มานานแล้วส่วนม่งตีหรือว่าม่งดีคือน้ำยาขนมจีนของชาวปาโอที่นี่ทำกันไม่ยากนะครับตำกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็เอามาคั่วให้หอมใส่ลงไปในน้ำยาขนมจีนที่ใช้หยวกกล้วยแทนเนื้อสัตว์หยวกกล้วยจะทำให้น้ำยาขนมจีนเข้มข้นแบบนี้ครับ
4: เชิญดูอร่อยนะคะ
2: มาทำอะไรกันอยู่
5: อ๋อเกี่ยวบ้องดีอยู่จ้า
2: อ๋อกินข้าวเหรอขนมเส้นเหรอ
5: ขนมเส้นจ้า
2: อาหารเช้า
5: อาหารเช้าค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: อยู่กันกี่คนคะแม่
5: อยู่กันเด็กๆกันเยอะเลยค่ะเข้ามาค่ะขึ้นมาบนบ้านเลยค่ะขึ้นมากินข้าวได้เลย
7: มีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่เมืองไทย3-5แล้วครับอยู่แห่ง5-6 ปีแล้วกลับมาที่ครั้งหนึ่ง
6: ยังมีบัตรอะไรบ้างครับ
7: มีบัตรเซฟตี้ครับ
8: บัตรนี้ก็เหมือนอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถ้าบัตรหมดอายุเราก็สามารถไปต่อได้10 ปีครั้งหนึ่งก็สามารถอยู่ได้จนตลอดชีวิตเลยครับผม
1: เราดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความหลากหลายของวิถีผู้คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่าที่เราได้สัมผัสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เปิดกว้างและแบ่งปันนะครับไม่แปลกใจเลยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการซีรีส์วิถีคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
9: หลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็อกอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมคิดว่าทุกคนหรือว่าทุกศาสนาอยากมาอยู่ในที่ประเทศไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้ราวรู้รอบไปเลย
2: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านจอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหา

ทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับถือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะใช่เป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลามันคือเง
1: ินไงใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาง่ายๆต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเอง
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได้
3: อ
1: ัน
3: นี้ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรือ เปล่า
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: เออวันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กระโฟงกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้า
0: เ
1: ทสอะไรนิดหน่อยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งงูจริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเอวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่คือ
3: สวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ครับ
3: ใช่ค่ะ
0: คุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามี
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: เองคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งแหละ
1: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุกแบบฐานรากประมาณไหนตรงนี้เราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื่อ
0: ความมั่นคงแข็งแรง
3: ถูกต้องค่ะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้า
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
4: สําหรับพื้นคสรแบบนี้นะ
1: 3
4: วันเน
1: า
4: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสําหรับงานปูน
1: โอเค3วันละ3วัน
0: แดดดีแห้งไว
4: นี่แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต่บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: เฮ้ยนี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ1วันเสร็จ
4: 1วันเสร็จ
0: อันนี้คือปูนที่ปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
4: ใช่
3: ค่ะ
1: แล้วมันมีระบบเช่นถังบําบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
4: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลย์เอาท์ในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: เออไม่ต้องวางถังใหม
4: ่โอเคแต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คน
0: ครับ
4: มีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป็นที่โล่งเลยต
4: ้
0: องวาง
4: ใช่
1: แล้วระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
4: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็
0: ค
4: ลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้าน1หลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
0: ก็คือบอกความต้องการคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
4: ใช่
0: มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเค้าจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงป่ะพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริงๆ
4: อยู่ได้จริง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตร
1: อ่ะประมาณนั้น
3: แล้วเราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอ
0: ัน
1: นี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเค บ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะข้อจํากัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
0: ใช่ดิ
3: รวมถึงบ้านเรา
1: ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า

0: 3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
1: แต่
0: เป็นการถูกต้องได้ค่ะจะเป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
2: ้ครับเพราะพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสำเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
1: ไม่ใช่น็อกดาวน์
2: ม
1: ัน
2: ไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจำกัดว่า
1: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
2: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
1: ้โอเคเข้าใจแล้วอ
2: ยากเห็นไหม
1: เดี๋ยวเขาก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่ไหม
0: ใช่แล้วไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
1: ไม่ไป
2: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
1: เราจะอยู่นี่
2: เราหยิ่งเรารอเลย
1: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
3: ้
1: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: ไปขายจริงเลยเหรอ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับผมถ้าสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่หัก
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ในปกติอะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากตับชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เชิญเลยค่ะ
1: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
2: โอ้โห
1: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต้
1: แล้วมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้
1: โบราณคุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
1: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมง
1: อ๋อ
0: หลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้อยู่
1: ได้แล้วแหละเอออ
0: ยู่ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
1: นะ
0: พื
1: ้นองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
2: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
1: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
1: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
2: ใช
1: ่โอ้ก็ต่อกันเนา
2: ะฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
2: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
1: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ใช่มาประกอบหน้างานเอาก็คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
2: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
1: ปูมาเลย
2: ปูพันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
1: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
2: ใช่
0: เรียบร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
1: เหลือแค่จำไฟเข้า
0: จ
1: บเลย
2: ค่ะ
1: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
2: ฟินิชชิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำที่
1: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ย

0: ครับแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความเนี่ยคือแน่นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แน่นไหมกระทืบกระทืบนี่กระทืบ
2: แน่นมันจะมีความตึบตึบอยู
0: ่เออตึบตึบใช่คือด้วยความที่มันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาร์เรชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
1: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี
2: ้
1: นะคร
2: ับ
1: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
0: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
1: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
2: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐานแต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
1: งั้น
2: 2ชั้นก็ได้
1: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
2: 2ชั้น
1: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
0: ผมถามเลยสูงสุดกี่ได้กี่ชั้น
2: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
0: วิ
2: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
0: ชั้นลอย
2: สมมติอยากจะได้โอเพนแอร
0: ์โอเคโอเค
1: เป็น
0: ดาดฟ้า
2: อันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
0: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
1: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: อ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบอลล่าอะ
1: ตอนเนี้ยเราอะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: ก็เป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอคะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่อย่างที่คุณปายบอกว่ามันเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: P แฟบน็อกดาวน์ P แคทโมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
0: ๆ
2: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตูหน้าต่าง
0: ประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่
0: หน้างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้กันพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่า
2: ใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี้
2: โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
0: โอเคโอเค
2: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
0: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟผมต้องเช็คเพยยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
1: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบเนี้ย
0: ลูกค้าลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
1: ีคนที่คนเขาต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
2: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
0: ระยะเวลา
2: ไม่มีเวลา
0: ลดเออร์เลอร์หน้างาน
2: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะ
3: ม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
0: น
3: ี
0: ่ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
0: โอเค
3: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากช่วยดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ี้ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้อันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: ด้านนี
1: ้ใช
2: ่ค่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่ก็คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ใช่
0: ข้างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเลเทอร์ชีพียู
2: ขึ้นมาหยิบแน่นแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยามอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมเราต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช
2: ่แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดูไปดูไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่าห้ามเขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
3: ้
0: เน
2: ี่
0: ยห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้ไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป้ถูกไหม
0: เขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
0: หยอกเล่นมองเงี้ยนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องจำอะไรอย่างนี้นะเกียร์โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ๋อ
1: แต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โหแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คําว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
2: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลยอันนี้จะเป็น

0: โซนนอนง่ายเป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่งตัวนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซเนาะเป็นดับเบิลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที่ยกเป็นยูนิตอะไปอยู
0: ่มันจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
2: อ
0: ะผมว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอ่ะ
3: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: คือเร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบ
0: คุณครับ
2: ขอบคุณครับครับอมรินทร์ทีวี
4: มาหาใครครับ
5: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
4: ับ ใช่ครับ
5: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
6: ผมเอง
5: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
4: เชิญหรือจับ
5: เชิญ
4: พี่เป็นใคร
5: เจ้าหน้าที
4: ่มีบัตรป่ะแล้วหมายอ่ะ
5: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
4: ไม่ไปได้ป่ะ
5: ไม่น่าได
4: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
5: ก็ใช
4: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
7: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
8: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
4: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
8: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
4: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
8: ได้ค่ะ
4: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
5: เฮ้ยไม่คุย
4: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
5: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
4: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
5: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
4: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
5: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
4: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
5: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
4: ปืนอ่ะพี
5: ่เออ
4: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
5: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
4: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
5: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
4: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
1: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
4: ก็แค่นี้
9: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
10: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
11: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงาน

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.thและแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า AllCloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับที่จะมอบสาระที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับกฎหมายวันละนิดวันละหน่อยนะครับแต่สิ่งต่าง

0: เหล่านั้นที่มอบให้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเอาไปใช้ประโยชน์กับทั้งตัวเองกับญาติกับเพื่อนฝูงต่างๆเหล่านั้นได้ทั้งหมดและสัปดาห์นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันใกล้เน
1: า
0: ะ
1: ใกล้แน่นอนค่ะ
0: เป็นเรื่องอะไรครับ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ค่ะเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยนะคะในตอนที่ชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพค่ะ
0: ครับเราเคยคุยกันในเรื่องของสิทธิของผู้ป่วยว่ามีอยู่อย่างไรแต่วันนี้เป็นเรื่องหน้าที่ดูให้ดีนะฮะเพราะมันตรงนี้มันคนละส่วนกันนะครับสิทธิต่างๆเรานั้นที่เราจะไปเลือกโรงพยาบาลต่างๆเรานั้นมีแต่ตรงนี้กลายเป็นหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่พ่วงมาด้วยกันอันนั้นหน้าที่ของการที่เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านั้นเวลาเราไปรับการรักษาต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องบอกไหมเพื่อให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเป็นพื้นฐานให้แพทย์ที่กำลังจะวินิจฉัยเราในการที่ป่วยในครั้งนี้ครั้งปัจจุบันตรงนี้จะได้ทราบข้อมูลที่เป็นมาต่างๆเหล่านั้นของเราตรงนี้เป็นหน้าที่หรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ทำตามเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้คงได้รับความกระจ่างนะครับใครครับที่จะมาให้ความกระจ่างครับ
1: วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาคมมาให้รายละเอียดกับเราค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างคะ
1: ค่ะท่านนะคะคุณธมลวันทองคำค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณบุรินยศเทียมเทพค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ครับนั่นคือทั้งสองท่านนะครับที่จะมาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นไปติดตามดูสาระนะครับว่าหน้าที่สำคัญชะไหนครับ
5: เชิญคุณมาดิพบหมอได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณชิดเชิญรับยาห้องโน้นนะคะเชิญคุณวรารักษ์วัดความดันค่ะความดันปกติลงไหมคะ
6: สวัสดีครับพี่
7: แล้วไม่สบายกันทุกคนเลยเหรอ
8: แจ้งคนเดียวค่ะแต่นัดสองคนนี้ว่าจะไปธุระด้วยกันนะคะ
5: ใช่พี่เห็นพี่ป่วยมาตั้งนานแล้วนะคะนี่ยังไม่หายป่วยอีกเหรอคะ
7: รักษาจากที่อื่นมาตั้งนานแล้วก็ไม่หายก็เลยต้องการจะเปลี่ยนที่รักษาหมออื่นดูบ้างก็เลยมาที่นี่อ่ะ
8: ก็ดีนะคะแล้วพี่วัญชาติบอกคุณหมอคนใหม่หรือเปล่าคะว่าที่ผ่านมารักษายังไง
7: ก็ไม่ได้บอกอ่ะก็วันนั้นมาเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้สอบถามเรื่องนี้อ่ะตอนนี้ก็เลยทานยาทั้งของหมอเก่าและของหมอใหม่ก็อยากหายไวๆอ่ะ
9: แล้ว อาการของพี่วัญชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับ
7: หนักกว่าเดิมอีก
9: หน้าสั่น
7: เกิดพิษแพ้อย่างรุนแรงเลยแล้วอย่างมากเลยนี่แหละวันนี้ก็เลยต้องกลับมาหาคุณหมออีกนะสิ
9: เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกคุณหมอคุณใหม่ไหมว่าเรารักษาและทานยาอะไรมาบ้างหรือเปล่า
8: ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอเขามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาอยู่แล้วนะคะ
9: แต่คุณต้องบอกนะเพราะคุณหมอเนี่ยจะได้รักษาเราถูกต้องจะได้หายไว
7: ๆหมอไม่ได้ถามพี่ก็เลยไม่ได้บอก
5: เชิญคุณบัณฑิตรับยาห้องนอนนะคะเชิญคุณวราลักษณ์พบหมอได้เลยค่ะ
8: เชิญพี่วัญชาติก่อนก็

0: ได้ค่ะเพราะว่าดูจากอาการแล้วจะหนักกว่าดิฉันนะคะ
1: เอาอย่างนั้นเหรอ
0: ค่ะ
1: ขอบใจนะถ้างั้นผมขอตรวจก่อนนึกแล้วกัน
0: ค่ะ

0: ให้แพทย์คนใหม่ทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
1: นะครับก่อนตอบนะครับอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะมือวางที่แป้นนะครับแป้นที่เป็นรูปมือนะครับแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับสะใจมากคุณธมนวันนะครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมเราต้องบอกหมอหมอไม่ได้ถามอ่ะ
2: หนูว่าควรจะต้องแจ้งนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยหมอที่เราหาอยู่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ค่ะว่าก่อนหน้านี้คนไข้อ่ะไปหาหมอคนไหนมาใช้ยาตัวอะไรอะคะถ้าสมมติว่าเราจ่ายยาไปแล้วยามันอาจจะแบบอาจจะมาตีกันหรือมันอาจจะแบบว่ามีเอฟเฟคถึงกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนไข้อ่ะอาการแย่ลงได้ค่ะ
1: ดังนั้นต้องแจ้งคือข
2: ้อก็ไก่ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ไก่ต้องแจ้งขอบคุณครับคุณบุรินยศครับ
3: ก็ไก่เหมือนกันครับ
1: แจ้งไหมครับแจ้งเหมือนกันทำไมคิดว่าแจ้งครับ
3: ถ้าไม่แจ้งหมอก็ไม่รู้ครับ
1: หมอไม่ได้ถามอ่ะ
3: อ
1: ๋
3: อ
1: เวลาเราไปหาหมอบางทีเราไม่มีเวลาที่จะพูดกับหมอสักคำเลยซ้ำไปถ้าหมอไม่ถามถามว่าเราจะไปนั่งเล่าให้หมอฟังหมอจะฟังไหมจะเปลี่ยนคำตอบไหมตัวยืนยันเป็นข้อ
3: ก็
1: ว่าต้องแจ้งนะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมครับหมอ
4: ทีนี้ควรจะต้องแจ้งครับเพราะว่างั้นหมอจะรักษาไม่ถูกเนื่องจากว่าบางทียาบางส่วนกินยาอย่างเดียวกันเลยกลายเป็น2เท่า3เท่าของที่ควรจะเป็นพิษหรือบางทียาคนละชนิดก็จริงนะมันขับถ่ายออกทางเดียวกันมันก็เลยทําให้เกิดโรคตับโรคไตพิการได้เพราะว่าถ้าท่านรู้เนี่ยเขาจะได้หลีกเลี่ยงแล้วยาบางอย่างมันกินด้วยกันไม่ได้กินด้วยกันจะกลายให้ฤทธิ์มากขึ้นเป็นพิษมากขึ้นเป็นคนจะบอกแต่ที่เราเจอปัญหาอีกอันนึงคือมาหาหมอแผนปัจจุบันแต่แกแอบกินยาแผนโบราณด้วยแล้วไม่กล้าบอกนะถามก็ไม่บอกกลัวเดี๋ยวหมอจะว่าแต่จะบอกว่าเป็นพิษ
1: และนี่มันตีไหมครับหม
4: อมันตีกันแน่นอนเพราะบางทีขับทั้งบางทีออกทั้งตับทั้งคู่
1: เลย
4: ตับก็เลยขับออกไม่ไหวเพราะมันยาเยอะกันไปออกไม่ทันกลายเป็นโรคตับวายไปอีกมีปัญหาแทรกซ้อนท่านจริงต้องบอกว่าเรากินยาอะไรอยู่ไปหาอะไรมาแล้วถ้าไปบอกเนี่ยจะช่วยหมออย่างเยอะเลยอย่างพอหมอรู้ว่ากินยาอะไรมาแล้วจะรู้เลยว่าไม่ใช่โรคอะไรจะได้คิดถึงอีกโรคอื่นไม่งั้นก็ต้องตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยพอรู้ว่าทำอะไรไปแล้วปั๊บจะบอกได้เลยสมมติกินยาชนิดนี้แล้วไม่หายเนี่ยเรารู้แล้วไม่ได้เชื่อตัวนี้ต้องเป็นตัวอื่นก็จะคิดอีกแบบนึงถ้าไม่บอกเลยเนี่ยก็ไปตั้งต้นใหม่เสียเวลาแล้วดีไม่ดีกินยาซ้ำ
1: ตรงนี้ถือเป็นหน้าที่ของคนไข้
4: จริงๆแล้วเป็นหน้าที่คนไข้เนี่ยเวลามาหาหมอเนี่ยต้องเล่าประวัติให้ละเอียดว่าเราไปทำอะไรมาบ้างการที่ไม่บอกเนี่ยนะส่วนใหญ่จะอ้างว่าหมออยากไม่ถามเนี่ยเราเลยไม่บอกจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ถ้าไม่บอกเนี่ยเราเดือดร้อนเองนะความจริงเนี่ยหมอต้องตั้งต้นใหม่เลยแล้วยาเป็นพิษแล้วอาจจะกินยาซ้ำกันด้วยอะไรต่าง
1: ทีนี้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วคนไข้เวลาไปหาหมอเนี่ยเกือบจะไม่มีเวลาคุยจริงๆนะในทางปฏิบัติจริงนะครับแล้วถ้าคุณหมอไม่ถามเงี้ยฮะถามว่าเราจะกล้าเล่าหรือบางทีเราก็ไม่กล้าเล่าเพราะเข้าไปก็กลัว อันนี้ความรู้สึกจริงๆนะฮะตัวนี้จะแก้ยังไง
4: แต่บางทีถามก็ยังไม่อยากบอกนะเพราะกลัวเดี๋ยวจะหมอจะว่าแกก็ไม่แอบกินยาอย่างอื่นด้วยไม่บอกอ
1: ่
4: ะ
1: ใช่ใช
4: ่แต่จริงๆว่าเป็นหน้าที่ปัญหาตอนนี้คือเนื่องจากผู้ป่วยเยอะมากเกินไปคือในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไม่นัดเนี่ยมาไม่ได้ต้องฉุกเฉินจริง
1: ๆ
4: บ้านเรานี่มาแล้วต้องตรวจให้ได้ไม่ตรวจไม่ยอม
1: มันก็เลยเป็นจุดอ่อน
4: มันเลยกลายเป็นจุดอ่อนให้คนไข้มากวันนึงเป็นร้อยเงี้ยมันก็ใช้ดูเวลาคนละ2นาทีต่างประเทศต้องดูอย่างน้อย10นาทีแต่ถ้า10นาทีได้ก็คือต้องจำเป็นจริงๆถึงมาต้องนัดก่อนยกเว้นฉุกเฉินแต่ของเรานี่เป็นอะไรหน่อยก็มาหมดมันก็เลยทำให้กลายเป็นคนไข้มากเป็นผลเสียทำให้การรักษาเนี่ยไม่ดีสักทีคน
1: จริงจริงๆหลายคนเคยเจอนะฮะว่าเข้าไปทำบางทีหมอถามแค่อาการไม่ได้ถามว่าไปตรงไหนมาแล้วก็ตรวจบางทีก็แค่ดูลิ้นแล้วสั่งยาแล้วอันนี้คือความเร็ว สปีดอย่างที
4: ่ซึ่งจริงอันตรายเราไม่อยากให้เป็นแบบน
1: ี้นะครับ
4: เพราะมันบางคนบอกรอต้อง3ชั่วโมงตรวจ2นาทีใช่อันนี้ก็จริงมันก็อันนี้ต้องแก้ไขเหมือน
1: ทีนี้ในมุมกลับเนี่ยเป็นมาตรฐานวิชาชีพมั้ยครับว่าแพทย์จะต้องถามมั้ยฮะ
4: ครับสมมติเขาจะถามว่าเคยป่วยมาก่อนหรือเปล่าเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าถามกว้าง
1: ๆครับ
4: คือมันจะมีปัญหาถกเถียงว่าจะถามมั้ยว่าเคยเป็นมาแล้วโรคไม่เป็นโรคนี้มั้ยชี้ทุกโรคนี่ชั่วโมงนึงไม่จบใครถามกว้างว่าเคยป่วยหรือเปล่าที่บ้านมีใครป่วยหรือเปล่ากว้างแพทย์เราทีนี้ถ้าไม่บอกไม่มีท่านไม่มีอันนี้ก็เป็นปัญหาละ
1: ก็ขอบคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับดังนั้นข้อนี้
0: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: เก่งมากนะครับครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ

0: ื่องพี่พันชาติพ่อนึกถึงเรื่องของน้าสมชายซึ่งเป็นญาติของเพื่อนอีกทีนึง
1: เป็นอะไรหรอน้าสมชายแจงก็รู้จักพี่เขานะคะ
0: ก็น้าสมชายเนี่ยเขาติดเชื้อ HIV นะสิและตอนนี้มีอาการปอดติดเชื้อแล้วด้วย
2: โอ้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยแล้วอย่างนี้น้าสมชายอาการเป็นยังไงบ้างล่ะ
0: ก็ต้องไปหาหมอเพื่อรักษาตามระเบียบนะสิแต่ที่รู้นี่ก็คือเนี่ยน้าสมชายเนี่ยไม่ได้บอกหมอนะสิว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV นั่นก็คือโรคเอดส์นั่นแหละ
1: ฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะทำไมเขาไม่บอกคุณหมอล่ะคะ
0: เอ้าก็เพราะโรคเนี้ยเป็นโรคที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับ
2: แล้วหมอที่รักษาเขาจะรักษาได้เหรอคะเขาทำไม่ถูกต้องนะคะแบบเนี้ย
0: ก็นั่นนะสิตอนนี้ก็ทำให้หมอเนี่ยวินิจฉัยโรคผิดแล้วก็รักษาไม่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่ทำให้อาการของน้าสมชายเนี่ยทรุดลงเรื่อยๆเลยนะ
1: แต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าโรคนี้เป็นความลับของผู้ป่วยนี่นาคนป่วยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่บอกหมอที่รักษาก็ได้ไม่ใช่หรอคะ
2: แต่ก็ควรจะบอกคุณหมอนะคะจะเก็บไว้เป็นความลับหรือจะปล่อยให้ตัวเองตายก็เลือกเอานะคะ
3: เดี๋ยวเชิญคุณชาติไปรับยาห้องร้อนนะคะ
4: ใช่ขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะ
0: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีหายไวๆนะคะ
4: ขอบใจมากค่ะ
3: ค่อยๆเดินนะคะพี่เชิญคุณวรารักษ์พบหมอเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
5: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมชายป่วยเป็นโรค HIV ซึ่งเป็นโรคที่เป็นความลับของผู้ป่วยนายสมชายจะต้องแจ้งให้นายแพทย์ที่รักษาทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
6: ครับกติกาเดียวกันนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับไม่ทันเลยนะครับคุณบุรินทร์ยศคุณธมลวันครับต้องแจ้งไหมครับ
7: ต้องแจ้งค่ะ
6: มันเป็นเรื่องความลับของเรา
7: ถึงว่าแม้ว่ามันจะเป็นโรคที่เหมือนว่าเป็นความลับของเราอะค่ะแต่ถ้าเราไม่บอกหมอแล้วเราจะไปบอกใครอะคะเพราะว่าหมอเนี่ยเป็นคนที่รักษาเราได้คนเดียวค
6: ่
7: ะ
6: นะครับเพราะงั้นต้องบอกนะ
7: ใช่ค่ะต้องบอกค่ะ
6: ตกลงยกข้อ
7: ก็ไก่ค่ะ
6: ขอบคุณครับคุณบุรินทร์ยศครับ
8: ก็ไก่เหมือนกัน
6: ตอบตามเขาทำไม
8: ต้องแกงทำไมแกงก็เสียชีวิต
6: เสียอะไรนะเสียชีวิตได้เนาะถ้าไม่ใช่โรคนี้เป็นโรคอื่นนะต้องแกงไหม
8: ก็ต้องแจ้งนะครับ
6: ต้องแจ้งเหมือนกัน
8: เพราะหมอเป็นคนรักษา
6: เป็นโรคอะไรก็ต้องบอกนะครับนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานจริงหรือเปล่าเรียนถามคุณหมอครับ
9: อันนี้ถูกต้องก็คือต้องแจ้งแต่เพียงแต่ว่าหมอเองมีหน้าที่รักษาความลับผู้ป่วยถ้าหมอทราบแล้วเนี่ยหมอบอกคนอื่นไม่ได้ อันนี้คือบอกหมอได้แต่หมอไปเล่าให้คนอื่นฟังญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงฟัง ไม่ได้อันนั้นเป็นความผิดของแพทย์ถ้าแพทย์ติดคุกได้เลยใช่ไหมเพราะแพทย์ก็ต้องรับทราบแต่เขาไม่ทราบเนี่ยนะรักษาไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะเหตุว่าอะไรมั้ยเพราะเหตุว่าคนไข้ไอแบบเดียวกันคนปกติไอเนี่ยจนถึงเชื้ออย่างนึงคนไข้เป็นโรคเอสไอเนี่ยเชื้อคนละแบบเลยไปคนละทิศคนละทางรักษาคนละเพราะเชื้อความภูมิต้านทานไม่เท่ากันมันโรคจะมาคนละแบบฉะนั้นคนไข้บางคนบอกเอ๊ะเป็นความลับไม่บอกได้ไหมอะไรเงี้ย ไม่บอกก็ได้แต่รักษาละผิด มีปัญหาแต่จะมีบ่อยบางครั้งตอนนี้เวลาผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะไม่ยอมบอกเหมือนกันแต่หมอจะผ่านี่เขาก็จะขอเจาะเลือดต้องขออนุญาตเจาะคนไข้บอกไม่เจาะไม่ยอมให้เจาะไม่ยอมให้ตรวจท่านที่ตนเองรู้แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเพราะเครื่องมือบอกให้หมอก็ระวังตัวเองสิก็ต้องใช้เครื่องมือเยอะๆเลยแพงขึ้นอีกมาสามเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นไม่เป็นก็ต้องป้องกันเต็มที่ใช้ถุงมือ2ชั้นหรือ3ชั้นมาเสียเงินอีกมากมายแล้วบางทีการรักษาเนี่ยมันจะต่างกันจริงหมอเราเนี่ยถ้ารู้เป็นเอชหรือไม่เอชเข้ารักษาหมดทั้งหมดเวลานี้เอชไม่ใช่น่ากลัวนะต้องบอกตรงๆคนที่เป็นเอชเนี่ยสามารถอยู่ได้เหมือนคนปกติเลยเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนี่เรากลัวติดต่อตายไปใน2-3 ปีเดี๋ยวนี้อยู่เท่าคนธรรมดาเพนว่าต้องกินยาแล้วก็เป็นโรคเหมือนกับโรคเรื้อรังแล้วก็เมื่อเบาหวานความดันคือไม่หายแต่ต้องกินยาตลอดชีพแต่ไม่ตายอาจจะไม่ติดต่อถ้ากินยาดีๆเนี่ยนะแทบจะไม่มีเชื้อในเลือดเลยไม่ติดต่อแต่ว่าไม่หายขาดหยุดยาเมื่อไหร่จะกลับมาใหม
6: ่ทีนี้การบอกคุณหมอเนี่ยเราถ้าเผื่อมีเจ้าหน้าที่อื่นอยู่ด้วยจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าพยาบาลอาชีพต่างๆที่อยู่ในห้องตรวจเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่เป็นส่วนตัวจริงๆบอก ขอบอกเฉพาะคุณหมออย่างนี้ได้ไหม
9: ได้ฮะอันนี
6: ้อย่างนี้ได้เหมือนกันนี่ก็เป็นสิทธิ
9: เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่จะมาเทียบเป็นที่แล้วเป็นหน้าที่ของหมอด้วยที่ต้องเป็นความรับผู้ป่วย
6: ครับ
9: เอาไปเล่าคือรู้จักคนคนนี้แล้วมีญาติพี่น้องเขาไปบอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นโรคนี้อย่างนี้ไม่ได้สิ่งที่เรารู้จากการรักษาพยาบาลเนี่ยบอกไม่ได
6: ้ครับงั้นตรงนี้มันก็จะมีสองส่วนนะครับก็คือส่วนหน้าที่นะครับที่เราต้องบอกว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่บ้างนะครับส่วนสิทธินั้นเนี่ยก็ยังมีสิทธิในการที่จะสังวนขอบอกเฉพาะแพทย์ได้ไหมนะครับแต่โดยกฎหมายแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็กฎหมายก็เข้ามาดูแลนะครับว่าตรงนี้คุณหมอหรือว่าทีมสุขภาพตรงนี้ก็ยังถือว่าต้องเก็บรักษาเป็นความลับเอาไปเปิดเผยตรงนี้ถ้าก็เสียหายขึ้นมาก็สามารถที่จะเรียกร้องอะไรต่างๆตรงนั้นกันได้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณหมอท่านตรงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้ใครได้คะแนน
5: ตอบถูกอีกแล้วค่ะทั้งสองท่านเลยค่ะ
6: อ่ะปรบมือให้ด้วยนะยอดเยี่ยมครับครับนี่คือสาระนะครับที่เรานำเสนอในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยนะครับเราจะมีสาระที่สำคัญที่รออยู
5: ่ค่ะครับใช่แล้วค่ะในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือจะเจอกันบ่อยมากเลยค่ะคือผู้ชายค่ะเมา
6: ผู้ชายเมานี่เจอบ่อยเลย
5: เรื่องคนอื่นค่ะเรื่องของคนอื่น
6: ผู้ชายเมา
5: แล้วทีนี้ผู้หญิงก็เลยไปเปิดรีสอร์ทแล้วก็เข้าไปมีอะไรกันเนี้ยนะคะแล้วทีนี้ตอนเช้าผู้หญิงก็เลยมาเรียกค่าเสียหายค่ะพ่อแม่เขาก็มาทีนี้ล่ะค่ะก็เลยเกิดปัญหาน
6: ะครับว่าจะดำเนินคดีอะไรต่างๆเหล่านั้นได้บ้างมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสาระที่จะอยู่ในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนครับ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
10: สบายจริงๆเลยนะคะอาจารย์
11: สบายไม่ฟังแล้วห้ามลำบาก
10: ไม่เครียดไม่ลำบากใช่ไหมคะอาจารย์อ
11: ย่างวันนี้ผมว่าต้องสนุกเหมือนเดิม
10: แน่นอนอาจารย์คะดิฉันจะถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์สมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยเคยมีผู้หญิงมาเปิดโรงแรมให้อาจารย์แล้วก็ไปมีอะไรอะไรที่โรงแรมนั้นบ้างหรือเปล่าคะอาจารย
11: ์นี่สมัยหนุ่มๆเนี่ยไม่มีนะ
10: เหรอคะอาจารย
11: ์แต่ตอนแก่ๆพอมีบ้าง
10: โอ้จริงหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้
11: ยไม่มีพี
10: ่อ๋อไม่มีเหรอคะอาจารย
11: ์เอาว่าแต่ว่าวันเนี้ยมีใครมาเปิดโรงแรมหรือเรื่องอะไรเกี่ยวกับโรงแรมหรือ
10: แน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบอกว่าไอ้วันที่เกิดเหตุน่ะเมาค่ะอาจารย
11: ์
10: พอเมาก็มีผู้หญิงไปเปิดรีสอร์ทให้1ห้อง
11: อันนี้
10: เสร็จแล้วก็เข้าไปมีอะไรอะไรกันที่รีสอร์ทนั้นแหละค่ะอาจารย์คะ
11: อะไร
10: อะไรอะไรเนี่ยแหละค่ะอาจารย
11: ์
10: พอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าพ่อแม่ผู้หญิงมารอหน้ารีสอร์ทเลยค่ะอาจารย
11: ์
10: แล้วก็บอกว่าต้องเอาเงินไปให้เขา100,000 บาท
11: ว้าว
10: ทอง5 บาทแล้วก็ต้องแต่งงานกับลูกสาวเขาภายในเดือนหน้าค่ะอาจารย
11: ์
10: ท่านผู้ชมบอกตายแล้วเครียดมากเงินก็ไม่มีไอ้รักก็ไม่ได้รักแค่เมาเองก็เลยถามอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่อย่างนั้นพ่อแม่เขาบอกจะดำเนินคดีเลยอะค่ะเนี่ยจะฟ้องร้องเลยอาจารย
11: ์เอาอย่างนี้น
10: ะ
11: เท่าที่ดูท้องเรื่องที่อาจารย์เล่ามาหรือจะท้องลายหรือเปล่าผมไม่รู้ขอโทษดูจากท้องเรื่องแล้ว
10: ค่ะ
11: ผู้หญิงไปเปิดรีสอร
10: ์
11: ท
10: ใช่ค่ะ
11: แปลว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการข่มขืนหรือไปหลอกล่อล่อลวงแต่อย่างใด
10: ค่ะ
11: ไม่แน่ใจนะเผลอๆผู้หญิงมาหลอกล่อหรือเปล่า
10: ใช่ค่ะ
11: เอาละดูจากพฤติการแล้วมันจะเป็นความผิดและมีสิทธิ์เกิดขึ้นตามกฎหมายต่อเมื่อฝ่ายชายนั้นไปข่มขืน
10: ค่ะ
11: แต่ถ้าเกิดขึ้นจากการยินยอมพร้อมใจสมัครอกสมัครใจ มันจะหาความผิดใดๆไม่ได้
10: ใช่ค่ะ
11: เพราะหน้าตาของเราเลือนร่างของเรา
10: ค่ะ
11: เป็นสิทธิของเราถ้าเราจะยินยอมนอนพลีกายพลีใจให้แก่ใคร
10: ค่ะ
11: กฎหมายบอกเฮ้ยอย่างนี้ไปเอาผิดเขาไม่ได้
10: ใช่ค่ะอาจารย
11: ์แต่ก็ยังไม่รอดสันดอนนะคุณผู้ชาย
10: อ๋อ
11: เพราะต้องไปดูต่อไปด้วย
10: ค่ะ
11: ว่าผู้หญิงที่คุณไปร่วมหลับนอนนั้นเขาอายุเท่าไหร
10: ่ค่ะ
11: ถ้าผู้หญิงอายุไม่เกิน15แม้เธอจะไปเปิดรีสอร์ท
10: ค่ะ
11: แม้เธอจะจูงไม้จูงมือ
10: ค่ะ
11: เปลื้องผ้าเปลื้องผ่อนให้กับเรา
10: ค่ะ
11: เกิดเราฝ่ายชายไปร่วมหลับนอนกับเด็กอายุ14 15อาจารย
10: ์ก็ผิด
11: ตื่นมาก็คุกคุกคุกคุกคุก พิษติดคุกไปชำเราผู้หญิงอายุไม่เกิน15

0: 15ปี
1: เ
0: ด็กไม่เกิน15ปี
1: ค่ะ
0: หรืออ้าวอายุเธอไม่เกิน18ปี
1: อ๋อค่ะ
0: แม้ว่าเราจะไม่ปลุกปล้ำไม่ข่มขืนกระทำชำเราแต่ก็จะผิดข้อหาพรากผู้เยาว
1: ์อ๋อค่ะอาจารย์
0: เพราะคนเขามีพ่อมีแม
1: ่
0: การจะไปร่วมนอนหรือจะไปที่ไหนอะไรอย่างไรต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจอนุญาตจากพ่อแม่แต่ถ้าไม่เข้า2ประการคือ1ผู้หญิงคนนี้อายุเลย18แล้ว19แล้ว20แล้วและคุณผู้ชายนั้นไม่ได้ข่มขืนตอบได้เลยครับไม่ต้องเสียทองท่วมหัวและไม่ต้องเสียอะไรใดๆทั้งสิ้นแปลว่าฝ่ายหญิงกำลังกันโชคทรัพย์หรือเปล่า
1: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะสบายใจได้แต่ว่าข้อเท็จจริงอย่างที่บอกนะคะต้องดูก่อนว่าผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วเขาอะไรยังไงท่านผู้ชมจะมาอ้างเมาอย่างเดียวไม่
0: ได
1: ้
0: เมาเนี่ยมันมาเป็นเหตุยกเว้นไม่ได้
1: ไม่ได้เลยนะคะอาจารย์บอกเมาก็เมารักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คนเมารอดตัวไหมครับ
3: โชคดีไป
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับที่ทำความกระจ่างให้เห็นนะครับว่าการที่จะมีความผิดนะครับในส่วนของการที่จะข่มขืนกระทำชำเรานั้นมันต้องเกิดขึ้นจากความไม่ยินยอมนะฮะแต่กรณีนี้ฝ่ายสตรีนั้นไปเปิดรีสอร์ทให้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือถึงแม้เขาจะยอมก็ตามถ้าเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับอายุ15ถึง18เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ที่ถ้าต่ำกว่า15นี่ไม่ได้แน่นอนนะครับ
3: อัน
2: น
3: ั้นก็
2: ต้องเช็คบัตรประชาชนมันจะมีเวลาเช็คไหมอาจารย์ออยนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้ความกระจ่างนะครับเพราะบางทีเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าบางคนก็ใช้สิทธิทางกฎหมายเนี่ยไปเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับอันนั้นต้องพึงระวังนะครับแต่กรณีก็เป็นเรื่องของการที่ฟ้องทางแพ่งอะไรก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับก็ถ้า
3: อย่าไปทำ
2: อย่าไปเอาเป็นเรื่องของความรู้สึกดีกว่านะครับถ้าจะยอมกันไม่แต่ว่าให้ดูกฎหมายด้วยนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนั้นสาระในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับที่ให้ความกระจ่างวันนี้ครับขอบคุณท่าน
4: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมในการทั้งสองท่านนะครับคุณธมลวันและคุณบุริมยศนะครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า defamation ค่ะแปลว่าหมิ่นประมาทนะคะหมายถึงการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังค่ะ
2: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

ือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันอังคารที่23มิถุนายน2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนลดน้อยลงไปด้วยค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันในวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายวันกันนะคะสำหรับภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะและสำหรับพื้นที่ไหนค่ะที่มีอากาศร้อนก็ขอให้ระวังอันตรายจากฮีทสโตรกไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แล้วนะนิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆปูมีอะไรจะอวดนะปูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปูเขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดมูลีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยเอ้าเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาวลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: วงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจัดส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบ

0: แล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
1: ๆรับทราบครับแม่
2: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
3: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

อย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นกรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสา

0: ที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
1: ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำ

มาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นจะไปซื้อเก้าอี้เราต้องดูอะไรบ้างความสบายหรือเปล่าราคาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะอย่างที่ทราบกันตอนนี้เงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับเราอยากให้เมื่อคุณใช้จ่ายอะไรทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าที่สุดผมเชดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกคนไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับยังคงเกี่ยวกับโควิด-19 อยู่แต่ไม่ใช่หน้ากากนะครับแต่ไม่ใช่ชุดที่คุณหมอใส่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงชุด Rapid Test ครับเพราะเราทราบกันอยู่ใช่มั้ยครับว่าช่วงนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศของเราค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้หลายๆคนอาจจะเคยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงวงที่1บ้างวงที่2บ้างอย่างผมเนี่ยเคยอยู่วงที่3มาแล้วนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือเมื่อตัวเลขเพิ่มขึ้นและมีหลายๆคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่มีหลายๆคนเนี่ยครับไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าเฮ้ยถ้าฉันไปตรวจที่โรงพยาบาลจะกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงหรือเปล่าอุปสงค์เจออุปทานครับมีคนที่ไม่อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ดันมีคนที่นำเอาชุด Rapid Test เนี่ยนะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศมาขาย

0: ยี่ห้อนี้อันเดียวกับที่อย.อนุญาตเลยนี่นะเราซื้อมาตรวจเองดีกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นครับคุณผู้ดูครับมันไม่เหมือนกับการตรวจตั้งครรภ์นะครับที่ความผิดพลาดมันต่ำคุณสามารถตรวจเองที่บ้านดูผลง่ายแต่การใช้ Rapid Test นั้นขั้นตอนที่คุณทำล่ะครับถูกต้องหรือเปล่าน้ำยาที่ใช้เนี่ยใช่ยี่ห้อที่อย.อนุญาตหรือเปล่าหรือที่โรงพยาบาลเขาใช้หรือเปล่ามีมาตรฐานหรือเปล่านอกจากนั้นการปนเปื้อนระหว่างที่คุณตรวจล่ะครับผมไม่ได้มีความรู้ครับแต่เหมือนทุกครั้งครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลกับเราไม่รอช้าครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เลยดีกว่าครับและนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับก่อนอื่นครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองก่อนเลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนักเทคนิคการแพทย์ดร.วิสิทธิ์ศักดิ์สุขสะอาดพระสุผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเมดพาร์คครับ
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์ครับด้านหน้าของเราเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: อ๋ออันนี้เป็นชุดตรวจครับที่มีอยู่ปัจจุบันครับ
0: ในท้องตลาดคือจะมีแค่3แบบนี้เหรอครับอาจารย์หรือว่ามีเยอะกว่านี้ครับ
1: จริงๆในท้องตลาดที่ขายกันทั่วไปทุกแบบไม่ถูกต้องหมดครับเพราะตอนนี้ถ้าเป็นชุดตรวจที่เกี่ยวกับโควิดเท่านี้จะต้องตรวจในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้นครับ
0: คืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าการซื้อกลับไปตรวจเองที่บ้านเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อย.ก็เลยควบคุมไว้ว่าเอ้ยอย่าซื้อไปตรวจเองเลย
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องแล้วครับ
0: แต่อันนี้จริงๆก็คือเป็นแบบที่สามารถตรวจได้จริงๆแต่ควรจะใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหามันคือว่ามันจะเกิดความผิดพลาดอะไรได้บ้างครับอาจารย์ระหว่างที่เราตรวจครับ
1: ได้ครับทีนี้ก่อนอื่นเพื่อจะให้เข้าใจวิธีการตรวจโควิด-19 ทั้งหมดนะครับก็จะชี้แจงนะครับจะได้เข้าใจในภาพรวมทั้งหมดทุกอย่างนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วการตรวจโควิด-19 ปัจจุบันนี้นะครับเรามี2แบบ
0: ครับ
1: ก็คือตรวจหาเชื้อเลยนะครับกับอีกอันนึงก็คือตรวจภูมิคุ้มกันของเชื้อซึ่ง2อย่างนี้แตกต่างกันชัดเจนนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้วิธีที่เราตรวจตัวเชื้อเราคุ้นเคยใช่ไหมครับสวอปจากโพรงจมูกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานนะครับซึ่งวิธีการตรวจเราจะเรียกว่าวิธีการตรวจแบบ RT-PCR หรือว่า Real-Time PCR เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะครับง่ายๆก็คือวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจเนี่ยก็คือเราเก็บจากโพรงจมูกเห็นไหมครับก็คือแงนหน้าขึ้นไปเสร็จแล้วก็ใช้ไม้นะครับซึ่งเป็นก้านพลาสติกสวอปนะครับก็แยงเข้าไปจนถึงหลังโพรงจมูกแล้วเราก็หมุนหมุนเนื่องจากทำไมเราต้องเก็บตรงนี้เพราะว่าเชื้อเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับมันจะไปอยู่ตรงหลังโพรงจมูกเพราะว่าเป็นเชื้อที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเสร็จแล้วเมื่อได้เยื่อเมือกหรือได้ปริมาณเชื้อที่อยู่ตรงนี้เราก็ดึงออกมาเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำซึ่งรักษาสภาพของเชื้อก็ใส่เข้าไปแล้วก็รีบนำส่งที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
0: คุณผู้ดูท่านใดบ้างครับที่เพิ่งเข้าใจเหมือนผมว่ามันไม่ได้แย่เหมือนแคะจมูกคือผมคิดมาตลอดว่าการสวอปเทสคือเหมือนคุณเอาก้านเนี้ยแย่เข้าไปในจมูกนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ถ้าคุณเอาซื้อจากในเน็ตเนี่ยแล้วคุณไปตรวจเองคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเหมือนแคะจมูกเสร็จกึ๊บใส่อ่ะรอดูผลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือมันต้องแย่เข้าไปโอ้โหไม่ใช่แค่สาทรนะครับนี่คือยานาวาทั้งเส้นเลยบางรักไปข้ามฝั่งคนเลยเข้าไปลึกๆข้างในเลยนะครับ
1: yeah.
0: แล้วก็ต้องรีบเก็บใส่น้ำยานี้ด้วยเพ
1: ื่อ
0: ไม
1: ่
0: งั้นเชื้อจะตายไปซะก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับวิธีนี้ดียังไงก็คือหลังจากที่เราติดเชื้อแค่ประมาณ 3-5 วันเป็นต้นไปนะครับเราสามารถตรวจด้วยวิธีนี้ได้เมื่อเราได้สวอปส่งไปที่ห้องแลบแล้วนะครับวิธีนี้คือเราจะสกัดเอาตัวพันธุกรรมของเชื้อเนี่ยออกมาแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณเห็นมั้ยครับข้อดีก็คือสมมุติว่ามีเชื้อน้อยๆจาก1ตัวแล้วก็เพิ่มเป็น2ตัว4ตัวจนถึงเป็นล้านๆตัวมันก็เลย

0: ตรวจได้ดีขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยน้อยมากเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่บอกว่าคนนี้เป็นหรือไม่เป็นโควิด-19 ที่ประกาศกันทุกวันเนี่ยครับ
1: ใช
0: ้วิธีนี้ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกทั้งหมดต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นครับบอกวิธีแรกไปแล้วตรวจจากสวอบจากโพรงจมูกทีนี้ที่เป็นปัญหาเอ๊ะจริงๆมันมีแรปปิดเทส

0: ทั่วไปแล้วทำไมถึงบอกว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วอย.เนี่ยไม่อนุญาตให้ขายน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับตรวจโควิด-19 เนี่ยกับประชาชนทั่วไปเลยต้องขายให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาลเท่านั้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นการตรวจโดยวิธีนี้จากเลือดนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีการตรวจก็ไม่ยากแต่ความถูกต้องและแม่นยำเนี่ยเราต้องติดเชื้อไปประมาณสัก1สัปดาห
1: ์ oh.
0: แล้วถึงจะมาตรวจวิธีนี้แล้วถึงจะตรวจพบซึ่งการตรวจพบเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจตัวเชื้อนะครับเป็นตรวจภูมิคุ้มกัน
1: Antibody.
0: ใช่ครับ oh. ที่เกิดขึ้นแอนติบอดีเพราะนั้นถ้าเกิดเราเพิ่งไปรับเชื้อมาทีนี้จะไม่เจอ เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องเราบอกโอ้โหเราตรวจแล้วไม่เป็นไรเราก็คิดว่าเราไม่ติดเชื้อซึ่งอันนี้จะ
1: เดินใช้ชีวิตปกติแน่ทุกคนตอบหนึ่งนะครับอาจารย์อันนี้ตรวจเพื่อให้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมครับ
0: ใช่คือถ้ามันเป็นมามันจะมีภูมิคุ้มกัน
1: ซึ่งภูมิคุ้มกันนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้สามารถต่อสู้กับโควิดได้
0: ใช่
1: แต่ว่าเมื่อติดโควิดปั๊บเราจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแน่ๆอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: แต่จะมีภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีเนี่ยในหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันที่ป้องกันร่างกายได้จริงๆเราจะเรียกว่า neutralizing antibody
1: neutralize ก็คือถ้าเป็นภาษาเวลาคนเล่นเกมครับก็คือทำให้ความเสี่ยงหรือว่าทำให้ค่าศึกทำงานไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: เหมือนเป็นทหารน่ะเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นทหารออกมายิงค่าศึก
1: แล้วซองนี้ล่ะครับอาจารย์ที่เป็นแอนติเจนครับ
0: ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตรวจจากสวอบจากโพรงจมูกนะครับเป็นแอนติเจนถามว่าวิธีนี้ใช้ไหมก็ยังมีใช้อยู่ก็สวอบมาใช่ครับเสร็จแล้วก็หยดลงไปในตัวชุดทดสอบโดยตรงใช่ครับแล้วก็ตรวจเพราะนั้นก็ไม่ได้เพิ่มเชื้อเพราะนั้นก็ความถูกต้องแม่นยำก็น้อยกว่าแต่ข้อดีก็คือว่าตรวจได้ปริมาณเยอะๆไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเร็วรู้ผลเบื้องต้นได้เร็วถ้ากรณีที่ตรวจพบก็ไปตรวจยืนยันโดยวิธี RT-PCR อีกทีหนึ่งเพื่อจะได้บอกว่าคนไข้เป็นหรือไม่เป็นเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าคนไข้รับเชื้อมาน้อยๆก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ ก็คืออ
1: าจจะไม่เจอ
0: ใช่ครับแต่ถ้าคนไข้ที่มีอาการชัดเจนเป็นมาหลายวันมีปริมาณเชื้อเยอะเนี่ยตรวจด้วยวิธีนี้เจอครับแล้วก็เป็นวิธีที่สามารถใช้ได
1: ้
0: ครับ
1: หลักๆแล้วคุณผู้ดูครับดูเหมือนว่าวิธีการสวอปเนี่ยนะครับคือแม่นยำที่สุดเพราะว่าเจ้า2ซองเนี่ยครับไม่ว่าจะตรวจที่ตัวเชื้อก็แล้วแต่นะครับหรือว่าตรวจที่ปริมาณของภูมิต้านทานก็ดีนะครับต้องรอให้เชื้อเนี่ยขยายตัวลุกลามมากๆแล้วเขาถึงจะหาเจอ
0: ครับต้องมีปริมาณเชื้อปริมาณหนึ่ง
1: โอเคครับ
0: เพราะนั้นอย.ถึงบอกว่าถ้าเราไปตรวจเองเนี่ยจริงๆมันมีความซับซ้อนหลายอย่างถ้าเราไปตรวจที่โรงพยาบาลแม้แต่วิธีที่เป็นสวอปเนี่ยครับถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ต้องเก็บซ้ำใหม่ต้องทำอะไรหลายอย่างเพราะนั้นจึงไม่แนะนำว่าให้ซื้อมาตรวจเองเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใจผิดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร็วหรือว่าความถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงกับ 100% เหมือนวิธีเรียลไทม์ PCR เพราะนั้นมันอาจจะเกิดผลบวกปลอมผลลบปลอมได้ถ้าคุณสงสัยว่ามีความเสี่ยงกับการติดเชื้อเนี่ยแนะนำให้ไปโรงพยาบาลแล้วก็จริงๆตอนนี้การวิธีสวอปเนี่ยเรามีที่เป็นไดทูเยอะแยะเลยไม่จำเป็นโรงพยาบาลครับบางคนกลัวว่าเข้าไปแล้วจะติดจริงๆไม่จำเป็นซึ่งรวดเร็วมากขับรถไปสวอปในรถของเราเชื้อก็อยู่ในรถของเราเนี่ยนะครับถ้าเราติดก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแล้วก็กลับไปสักพักหนึ่งก็จะมีการรายงานผลกลับไปซึ่งรวดเร็วกว่านะครับแล้วก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่างไรก็ไปโรงพยาบาลครับไปตรวจเกี่ยวกับ
1: โควิด19ทีนี้อีกอย่างนึงครับที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้ว่าน้ำยาเนี่ยอย.อนุญาตให้ขายเฉพาะกับโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานของสาธารณสุขเท่านั้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วไอ้ที่น้ำยาที่เขาขายกันในเน็ตนี่น้ำยาอะไรครับ

0: ก็น่าจะเป็นน้ำยาที่สั่งนำเข้ากันไปเองซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับแต่จริงๆแล้วตามที่บอกคือจะต้องไปผ่านการประเมินคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก่อนว่าน้ำยานี้มีคุณภาพจริงสามารถใช้มาตรวจได้เสร็จแล้วทางบริษัทเนี่ยก็จะเอาใบที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกให้เนี่ยไปยื่นขอขึ้นทะเบียนกับอย.อย.ก็พิจารณาแล้วถึงขึ้นทะเบียนเพราะนั้นจริงๆแล้วแต่ก็มีเงื่อนไขอย่างที่บอกนะครับว่าต้องใช้หรือขายให้ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นด้านการแพทย์เท่านั้นไม่อนุญาตให้ขายกับประชาชนทั่วไปเพราะนั้นที่เข้ามาเนี้ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสั่งเข้ามาเองซึ่งอันนี้จริงๆก็ไม่แนะนำเลยเพราะว่าถ้าเข้าใจผิดจะเป็นผลเสียต่อตัวคนตรวจเองหรือว่าญาติที่อยู่ด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยครับคิดว่าตัวเองไม่เป็นแต่จริงๆตัวเองอาจจะมีโอกาสรับเชื้อมาแล้วก็เป็นไปได้คร
1: ับ และผมเชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าในอินเทอร์เน็ตดีๆก็มีครับไอ้ที่ไม่ดีก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้น้ำยาแบบน้ำยาถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วคุณก็หยดอ้าวเป็นเรียบร้อยทุกคนรับไปญาติเยอะผู้ใหญ่ของคุณรับไปคราวนี้แหละครับสนุกกันเลยทีนี้แต่อาจารย์ครับ2ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอย.ก็อนุญาตให้ใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องใช้ที่โรงพยาบาล
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำไมเขาถึงได้อนุญาตให้ใช้ครับ
0: ครับก็คืออย่างตัวตรวจแอนติเจนเนี่ยเนื่องจากมันตรวจได้รวดเร็วแล้วก็ตรวจได้ในปริมาณที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือน้อยเพราะนั้นแลบที่ไม่มีเครื่องอย่างที่เราบอกว่าเรียลไทม์ PCR อย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้แล้วก็บอกผลได้เบื้องต้นแต่ในกรณีที่ผลตรวจเจอก็จะต้องมา
1: ทำการแบบนี้อีกหนึ่งครั้งอยู่ดี
0: ใช่ครับใช่ครับเพื่อเป็นการยืนยัน
1: อย่างพวกนี้นี่กี่ชั่วโมงกี่วันรู้ผลครับอาจารย์
0: จริงๆแล้วถ้าตัวการตรวจเองเนี่ยมันระยะเวลาไม่เกินชั่วโมงก็ได้ผลครับ
1: แล้วอย่างสวอปที่ไอตัวแม่นที่สุดนี่เท่าไหร่ครับอาจารย
0: ์ประมาณ 4-5 ชั่วโมงในการทำนะครับ
1: อาจารย์ครับ 4-5 ชั่วโมงนี่เราทำอะไรบ้างครับตั้งแต่เริ่มสวอปไปเลยครับ
0: อ๋อครับก็คือเมื่อเราได้สวอปมาเรียบร้อยใช่ไหมครับมีตัวเชื้ออยู่เรียบร้อยเราก็จะมีเครื่องที่เรียกว่าเครื่องสกัดคือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมที่อยู่ในตัวไวรัสเนี่ยออกมาก่อน สกัดอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามปริมาณคือเครื่องที่ใช้ทั่วไปนะครับรันทีหนึ่งได้ประมาณ100ตัวอย่าง
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าตัวอย่างเยอะก็จะใช้เวลาในการต้องดูดน้ำยาตัวนี้มาผสมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือใช้เวลานานหน่อยก็โดยคร่าวๆก็ประมาณสัก1ชั่วโมง
1: ครับ
0: ก็จะได้ตัวอย่างสมมุติว่า100ตัวอย่างหลังจากที่ได้สารพันธุกรรมแล้วเราก็จะไปเอาเข้าเครื่องอีกเครื่องนึงเครื่องตรวจ PCR เครื่องนี้จะมีหน้าที่ในการเพิ่มจำนวนเชื้ออย่างที่บอกว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ1 2 4จนเป็นล้านล้านตัวก็จะให้เครื่องนี้มันสามารถตรวจจับได้ว่าคุณมีเชื้ออยู่ในแซมเปิลจริงหรือเปล่าอันนี้ใช้เวลานานหน่อยก็ประมาณ3ชั่วโมงว
1: ัน
0: นั้นจริงๆแล้วก็รวมทั้งหมดขั้นตอนก็จะประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็จะได้ผลออกมาอันนี้เราไม่ได้รวมเวลาในการขนส่งอะไรนะครับก็คือเป็นเวลาที่อยู่ในห้องแลบเท่านั้น
1: ถ้าทำกับข้าวก็คือนับแค่เวลาสับหมูใส่ผักผัดใส่ลงจานเราไม่นับว่าเช้า 5:00 เนี่ยเราต้องตื่นไปตลาดนะกลับมาทำเสร็จปั๊บฉันต้องล้างจานอะไรอีกนะซึ่งหลายๆคนที่ไปตรวจแล้วต้องรอเป็นวันเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากช่วงนั้นมีคนมาตรวจเยอะใช่ไหมครับอาจารย์แล้วรอบนึงได้ร้อยท่าน
0: ประมาณเนี้ย
1: ร้อยท่านร้อยท่านแสดงว่า1วันอ่ะถ้าสมมุติว่านักเทคนิคการแพทย์ไม่หลับไม่นอนกันเลยวันนึงก็ได้แค่6รอบ6-4-24
0: 6รอบน่าจะลำบากส่วนใหญ่ที่ทำกันจริงๆเนี่ยก็คือสูงมากเลยก็ 3-4 รอบก็เยอะแล้วครับ
1: เพราะนักเทคนิคการแพทย์เป็นคนนะครับต้องนอนเหมือนกันนะครับ
0: แล้วก็มันต้องมีช่วงที่วิเคราะห์ผลแปลผลรายงานผลอะไรอีกเพราะนั้นจริงๆแล้วสมมุติว่าถ้าเบ็ดเสร็จเลยนะครับ 5ชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงพักสักหน่อยก็ 3-4 รอบนี่ก็เยอะมากแล้วครับ
1: เอ๊ะอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แวบนึงครับคืออ่ะสมมุติเราทำไอการเทสเนี่ย5ชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับต้องส่งผลด้วยแสดงว่าเราต้องเอาไอ้ร้อยหลอดมานั่งทำรายงานต่อด้วย
0: ใช่ครับต้องดูต้องพิจารณาผลต้องแปลผลเพราะว่ามันไม่ใช่ผลออกมาปุ๊บเราเอาผลไปใช้ได้เลยต้องบอกว่าถ้าค่าอย่างเงี้ยมันถือว่าตรวจพบหรือตรวจไม่พบเกิดปัญหาอะไรเราจะทำการตรวจซ้ำไหมจะเก็บจากผู้ป่วยใหม่ไหมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ทำยังไงให้ผลที่ออกไปแล้วถูกต้องที่สุด
1: เอาละครับสำหรับหลายๆท่านที่บอกว่าโอ้ยทำไมช้าจังอย่างงี้ท่านลองอดนอนดูสักวันนึงก่อนแล้วท่านจะเริ่มเข้าใจอ๋อโอเคทีนี้ครับอาจารย์มันมีหลายๆคนที่สมมติว่าเขาไปฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ตรวจหาภูมิต้านทานหรือว่าแอนติบอดีนี่ฉันซื้ออันนี้มาเทสที่บ้านเองว่าเอ้ยไอที่ฉันไปฉีดวัคซีนมาเนี่ยมันมีภูมิหรือยังอันนี้คือมันบอกผลได้ไหมครับ
0: คือต้องเข้าใจหลักการของการฉีดวัคซีนกับการได้รับเชื้อนะครับ
1: ครับ
0: คือแอนติบอดีที่ตรวจสำหรับและปิดเทสในอันแรกเนี่ยมันตรวจหลังจากที่เราติดเชื้อ
1: ครับ
0: แล้วบอกว่าเรามีภูมิคุ้มกันหลังจากการติดเชื้อหรือเปล่าซึ่งจริงๆชนิดของแอนติบอดีคือแล้วแต่ชุดตรวจนะครับที่จะตรวจเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีแอนติบอดีหลายชนิดรวมๆกันแต่ว่าไม่ได้ตรงกับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นวิธีที่จะตรวจภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะต้องตรวจโดยน้ำยาที่ตรวจสไปค์โปรตีนแอนตี้ต่อสไปค์โปรตีนซึ่งแอนตี้สไปค์โปรตีนเนี่ยเป็นตัวที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ซึ่งมันจะมีหลักการง่ายๆเลยนะครับถ้าดูแผนภาพเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวเชื้อโควิดใช่ไหมครับซึ่งจะเห็นว่าเวลามันตัวนี้มันมีโปรตีนอยู่เยอะเลยโปรตีนแต่โปรตีนที่สำคัญนะที่เข้าไปสู่ในร่างกายแล้วจะทำให้เราติดเชื้อคือสไปค์โปรตีนหรือโปรตีนหนาม
1: ครับ
0: หรือว่า S โปรตีนนะครับตัวนี้มีความสำคัญคือเมื่อมันเข้าไปในร่างกายเราเซลล์มนุษย์เนี่ยจะมีแขนที่ยื่นมาสมมุตินะคร
1: ับ
0: เซลล์จะมีตัวนี้มันจะไปจับกับตรงนี้แล้วก็มุดเข้าไปในเซลล์เรานะครับเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราติดเชื
1: ้อ
0: แต่ถ้าหลังจากเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสไปค์หรือ S โปรตีนมันก็จะมาจับตรงสไปค์โปรตีนของเชื้อเนี่ยทำให้มันไม่สามารถมาจับกับตรงนี้แล้วมุดเข้าไปในร่างกายได
1: ้
0: จริงๆแล้วเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายเนี่ยร่างกายเราจะสร้างแอนติบอดีต่อโปรตีนในไวรัสหลายชนิด
1: ครับ
0: ซึ่งบางชนิดก็ไม่ได้มีผลในการป้องกันการติดเชื้อเพราะฉะนั้นตัวที่มีผลต่อป้องกันการติดเชื้อปัจจุบันทางวิชาการเนี่ยเราจะเป็นชนิดS หรือสไปค์โปรตีน
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้ชุดแบบที่แบบที่ใช้กันในแล็บปิดเทสที่ตรวจแอนติบอดีเนี่ยมันก็อาจจะมีตรวจโปรตีนชนิดอื่นด้วยซึ่งไม่ได้เป็นตัวที่เป็น S โปรตีน
1: ไม่ได้มาบล็อกเจ้าโควิด19ของเราเนี่ยแหละ
0: นั้นก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเรามีภูมิหรือไม่มีภูมินะครับเพราะนั้นวิธีที่ปัจจุบันที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ำยาที่ตรวจสไปค์โปรตีนเท่านั้นตอนนี้ก็เริ่มมีที่จะให้บริการตรวจกันแล้วนะครับ
1: ผมสรุปงี้แล้วกันครับคือถ้าโควิดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนงูเข้าบ้านเมื่อพองูเข้าบ้านปั๊บเนี่ยร่างกายคุณก็จะเรียกดับเพลิงตำรวจเรียกกู้ภัยเรียกทีมหมอเรียกทุกอย่างมาหมดเลยครับเรียกคนจับงูด้วยเต็มออกันเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วคือการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเหมือนว่าพองูเข้าบ้านปั๊บไม่ต้องมาออครับดับเพลิงไม่ต้องมาตำรวจไม่ต้องมาเอาตัวเดียวก็คือคนจับงูชุดนี้จะมองไม่เห็น
0: ใช่
1: ไหมครับคือมันต้องใช้อีกชุดนึง ที่เขาดูออกว่าอ๋อนั่นไงคนที่ใส่ชุดกู้ภัยสีน้ำเงินเดินเข้าไปแล้วเขาไปจับงูได
0: ้
1: แต่เจ้าชุดนี้คือไม่สนใจคือใครออหน้าบ้านมันบอกเอ้ยนี่ไงมีภูมิแล้วแต่ภูมินั้นอาจจะจับงูไม่ได้
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องเน้นว่าเป็น neutralizing antibody ซึ่งส่วนใหญ่เราก็บอกว่าเป็นเอสหรือสปายโปรตีนเนี่ยครับเป็นแอนติบอดีที่สามารถป้องกันได้เพราะฉะนั้นน้ำยาที่ตรวจก็จะต้องระบุนะครับเวลาไปตรวจอนาคตในโรงพยาบาลหรือในหน่วยงานต่างๆก็ต้องถามว่าเขาตรวจแอนติบอดีชนิดไหนก็จะต้องเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องเป็น
1: สไปค์
0: ใช
1: ่คุณจำไปคำเดียวก่อนอ่ะคุณจำสไปค์ไม่ได้คุณจำ S ไปก่อนก็ได้อย่างน้อยคุยกับหมอง่ายขึ้นอันนี้ตรวจ S โปรตีนใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: โอเคครับสรุปครับคุณผู้ดูครับอย่างที่อาจารย์บอกไปครับคือเอาชัวร์ที่สุดอ่ะก็ต้องเป็นคุณหมอเขาทำให้เนี่ยแหละครับดีที่สุดแล้ว อยากจะฝากไปถึงทุกคนว่าเอ้ยแม้มันจะสะดวกก็จริงนะครับเร็วก็จริงราคาถูกก็จริงซื้อหาง่ายก็จริงแต่เหมือนที่อาจารย์บอกครับตรวจถูกบ้างผิดบ้างไอที่เป็นกลายเป็นไม่เป็นไอที่ไม่เป็นกลายเป็นมั่วซั่วไปหมดยิ่งสร้างปัญหาทั้งตัวคุณเองญาติคุณไปเจอคุณหมอที่หลังมีปัญหาอีกหรือแม้แต่คนที่อยู่รอบๆคุณทุกวันนี้ที่คุณขึ้นรถเมล์กับเขานั่งแท็กซี่ไปกับเขาเนี่ยครับมันจะมีปัญหายาวนะครับสำหรับวันนี้ซื้อเก่งขอขอบคุณอาจารย์ก๊อฟมากๆมาให้ความรู้กันครับขอบคุณครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาคุยกันรอติดตามครับวันนี้ผมและอาจารย์ก๊อฟขอลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบายท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับบ๊ายบายครับ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ากคำว่าเธอฉันเวลาเราคุยกันเราสามารถใช้คำว่าอะไรได้อีกบ้างเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาเขียนทีละคนที่กระดานนะคะคนแรกเด็กชายสอนศักดิ์ค่ะนักเรียนคะคำนี้ใช้พูดกับใครคะ
1: หนูทนไม่ไหวแล้วนะพี่ตำรวจพี่ตำรวจต้องช่วยหนูนะเนี่ยมันมาขโมยของที่ร้านหนูเนี่ยตั้ง3ครั้งแล้วอะหมดกันพอดีกำไรนี่มีน้อยอยู
2: ่ใจเย็นๆน่ะน้องนงไว้พี่จะรีบจัดการให้นะ
1: พี่ตำรวจสัญญากับหนูแล้วนะจ๊ะว่าพี่ตำรวจอะจะช่วยหนูอะ
2: พี่สัญญาจ้ะไว้พี่จะรีบลากคอมันมาให้ได้นะไอ้พวกนี้เนี่ยจับได้เนี่ยต้องจัดการให้หนัก
1: ขอบใจพี่ตำรวจมากเลยนะจ๊ะที่ช่วยหนูอะเนี่ยถ้าหนูไม่ได้พี่ตำรวจนะหนูจะแย่แน่ๆเลยจ้ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะน้องมันเนี่ยเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ขอบใจพี่ตำรวจมากๆเลยจ๊ะงั้นเชิญพี่ตำรวจนั่งได้ตาสบายเลยนะจ๊ะพี่ตำรวจใจดีจังเลยร้อนนะจ๊ะวันเนี้ย

0: จริงๆเลยจ้ะ
1: ร้อนจัดร้อน
2: นี่โอมจำไว้นะลูกอาชีพตำรวจของพ่อเนี่ยนะมันเป็นงานที่ต้องคอยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านถ้าเราเจอผู้หญิงเดือดร้อนเรายิ่งต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศที่เราต้องดูแลและปกป้องแต่ลูกอย่าไปบอกแม่นะบอกมาลันเจนงรู้เปล่านะไปขึ้นรถแล้วน้องนงพี่กลับก่อนนะจ๊ะเรื่องที่บอกไว้เดี๋ยวพี่รีบจัดการให้นะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
3: ต่อไปเด็กหญิงปวีนาค่ะ
2: เฮ้ยเองใจเย็นๆนะเรื่องแบบนี้ใช้อารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวข้าตรวจสอบดูก่อนว่าใครผิดใครถูก
4: โอ้จ่ายังจะต้องดูอีกเหรอมันขับออกมาเนี่ยไฟเลี้ยวมันก็ไม่เปิดรถผมก็เก่าๆเนี่ยพังหมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยแต่ถึงยังไงนะข้าก็ความข้างเดียวไม่ได้เพราะข้าไม่อยู่ในเหตุการณ์แถมพยานก็ไม่มี
4: จ่ายังจะเอาพยานอีกหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษเนี่ยหน้ามันแดงพูดจาไม่รู้เรื่องเงี้ยมาเอามาหรือเปล่าจ่าดูไม่ออกเหรอ
2: แต่ถึงยังไงนะข้าก็ต้องเช็คดูก่อนไปเองยืนอยู่ตรงนี้เลยนะไม่งั้นเนี่ยข้าจะจับเองข้อหาทำร้ายร่างกาย
4: อ้าวทำไมผมกลายเป็นคนผิดอ่ะผมผิดอะไร
2: อ้าวแล้วเนี่ยอะไรอยู่ในมือเองอะฮะเนี่ยฟาดทีเดียวถึงตายเลยนะเว้ย
4: จ้านี่มันอะไรรถผมมันพังผมหยิบมาให้จ่าดูว่ามันเสียหายเงี้ย
1: อ๋อเหรออ
4: ุ้ยโด
1: ขอโทษ
2: คุณครับคุณครับคุณครับคุณครับ
5: ครับผม
2: ขอเชิญลงจากรถก่อนได้ไหมครับ
5: ผมลงไม่ได้จริงๆครับจ่าผมรีบมากเลย
2: โอ้โหจะรีบไปไหนกันล่ะครับเกิดเรื่องขนาดนี้ขอเชิญลงมาก่อนนะครับ
5: ผมลงไม่ได้จริงๆครับ
2: โอ้โหลงมาก่อนนะครับคุณมันจะได้จบๆกันไปครับนะครับเชิญก่อนครับ
5: ผมลงไม่ได้จริงๆผมขอร้องครับ
2: โอ้โหผมก็ขอร้องขอเชิญลงมาก่อนนะครับครับเชิญครับเชิญลงก่อนครับโอ้โหว่าแล้วเชียว
5: อย่าว่างุ้นนี้เลยจ้าช่วยผมหน่อยเถอะเดี๋ยวผมช่วยค่ากาแฟจ่าแล้วกันนะ
3: ต่อไปเด็กหญิงอภิชยาค่ะนักเรียนคะคำนี้เป็นคำที่ไม่เพาะนะคะนักเรียนไม่ควรนำมาใช้เราควรพูดกันเพราะเข้าใจไหมคะ
2: เฮ้ยมึงนั่งทำอะไรกันเนี่ย
6: นั่งเล่นครับ
2: นั่งเล่นเหรอโอ้โหนี่ครบเลยนะทั้งเหล้าเบียร์บุหรี่
6: ฉลองกันนิดหน่อยเอง
2: ไม่นิดหน่อยละมั้งหน้าตาอย่างพวกมึงเนี่ยนะนายลุกขึ้นดิ
6: จะทำไงรู้ตัวผมทำไมผมไม่มีสิ่งผิดกฎหมายหรอกครับ
2: ใครจะรู้ว่ามีหรือไม่มีฮะอย่างพวกมึงเนี่ยนะมันไม่ได้จบแค่เหล้ากับบุหรี่หรอกละมั้ง
6: ผมเหมือนขี้ยาตรงไหนครับจ๊ะ
2: แต่ละรูปอย่างพวกมึงเนี่ยนะดูดิแต่งตัวอะไรกันวะเนี่ยเกงในใส่เปล่า
6: จ๋ามองคนที่ภายนอกนี่หว่า
2: เฮ้ย
6: เดี๋ยวใจเย็นครับจ่าก
2: วนเหรอ
6: ใจเย็นถ้าจ่าอยากจับคุณจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าไปจับที่ไหน

0: เฮ้ยมึง
1: ว้าวมาได้ไงเนี่ยจ้า
0: อยากขยับนะโอ้โหนี่เต็มเต็มเลยนะ
1: ใจเย็นจ้าขอคุยโทรศัพท์ครับ
0: อย่าคิดนะว่าจะรอดนี่ยังจะโทรศัพท์อีกเหรอฮะ
2: มึงอยู่ไหนวะ
3: ขอโทษทีนะครับคือผมไปฉี่มาฮะใจเย็นนะจ๊ะผมเข้าใจผิดกันเล็กน้อยอ่ะ
0: มึงเป็นใครวะ
3: เดี๋ยวจ่าคุยกับคนในสายแป๊บนะครับ
0: ฮัลโหลใครครับ
4: เฮ้ยสมหมายนี่หัวหน้าเอง
0: หัวหน้าเหรอครับว่าไงครับหัวหน้า
4: เฮ้ยออกมาจากบ้านหลังนั้นตอนนี้เลยนะนั่นมันลูกสสกำพลด้วย
0: เอ้ยหัวหน้าครับผมพบยาเสพติดด้วยนะครับ
4: เอาหน้าเดี๋ยวจะเป็นเรื่อง
0: ครับครับหัวหน้าได้ครับ
5: คนต่อไปเด็กหญิงอาทิตยาค่ะ
6: สวัสดีครับท่าน
7: ครับ
6: เสร็จเรื่องหรือยัง
7: เรียบร้อยครับท่าน
6: งั้นผมขอตัวนะ
7: ครับท่าน
6: สวัสดีครับ

ดยืนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ผมต้องการที่ดินที่ชาวบ้านยึดของบริษัทไป
1: ลูกค้าเข้าใจผิดฉันจนยกเลิกสัญญาไปหลายคน

0: ชื่อเด็กชายชีวิตสุวพานิชป.5ทับ2ผมต้องการฟ้องครูลัคนาครับ
1: ข้อหาอะไรล่ะ
0: ครูตีผมหน้าห้องหาว่าผมขโมยของเพื่อนแต่ผมไม่ได้ทำครับ

0: ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองผมต้องการฟ้องครูลัคนาครับ
1: แล้วเรามีพยานหลักฐานอะไรบ้างล่ะ

0: นี่พยานของผมครับองลีอยู่กับผมตลอดและรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนขโมยไป
1: ไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อย
0: ตอนเช้าผมนั่งกินอาหารกับองรีที่โรงอาหารพอขึ้นห้องมาคุณครูลัคนาก็กล่าวหาว่าผมเป็นคนขโมยสมุดการบ้านเพื่อนและตีผมหน้าห้องเรียนครับ
1: เป็นอย่างที่เพื่อนเราว่าเลยไหมวันที่เกิดเรื่องเราสองคนเจอกันก่อนเข้าห้องเรียนใช่ไหม
0: ใช่
1: เราสองคนไปกินข้าวด้วยกันที่โรงอาหาร
0: ใช
1: ่ขึ้นมาบนห้องพร้อมกันด้วย
0: ใช่
1: ชวิตเป็นคนเอาสมุดการบ้านเพื่อนไปซ่อนโดยไม่บอกองลีใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมว่าเราสองคนไปโต๊ะกันมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม
0: ่ผมอ่านมาแล้วจรรยาบรรณของทนายต้องไม่ปฏิเสธลูกความไม่ใช่หรอครับผมมีเงินจ้างทนายด้วย
1: จรรยาบรรณเขามีเอาไว้ใช้กับคนที่โตแล้วผมว่าเรากลับไปโตมาก่อนแล้วค่อยคุยกัน

มันก็แค่เรื่องเด็กๆกันนะ

0: 128บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือแม้ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นขอสู้คดีในศาลได
1: ้มาตรา15สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
0: ผมมีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายรับรองผมโตแล้วคุณจะช่วยฟ้องครูลัคนาให้ผมได้ไหมครับ
2: คดีแบบนี้ไม่มีใครกระทำกันหรอก
0: ผมถูกตีหน้าห้องเพื่อนในห้องไม่คุยด้วยไม่มีใครให้เล่นฟุตบอลด้วยพ่อแม่ก็ดุผมบังคับให้ผมไปขอโทษเพื่อนทั้งที่ผมยังไม่ได้ทำผิดคดีแบบนี้ยังไม่สำคัญพอให้ทำอีกหรอครับ

0: โฉนดที่ดินของที่บ้านถูกคนรู้จักของพี่ชายเอาไปจำนองแต่ว่าที่บ้านเพิ่งจะทราบเรื่องเมื่อไม่นานมานี้เพราะว่าธนาคารมีใบสั่งมาว่าจะยึดบ้านภายในอีกไม่กี่วันค่ะ
1: นี่ครับเอกสารของคนที่บอกว่าตัวเองไม่ผิดผมไปหามา
2: แต่คดีนี้มันแพ้นะ
1: ผมไม่แพ้หรอกผมไม่ได้ทำจริงๆผมไม่ผิด
2: จำเลยคดีนี้เขาไม่ผิดผมรู้เพราะผมเป็นคนทำคดีนี้เองเราอาจจะไม่ได้ทำก็จริงแต่ถ้าไม่มีหลักฐานมากพอให้คนเชื่อความจริงมันก็ไม่มีความหมายหรอกนะความยุติธรรมมันไม่ใช่เรื่องหลอกเด็ก
1: ถ้าความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงศาลจะมีไว้ทำไมคุณจะเป็นทนายทำไม
3: เคลียร์เอกสารคุณ

0: จากการที่ผมตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐานแล้วพยานคนล่าสุดมีน้ำหนักมากและเมื่อพิจารณาประกอบพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ผมเชื่อว่าการยื่นฎีกาครั้งนี้มีโอกาสชนะสูงมากครับ
1: ถึงฎีกาแล้วถ้ายังไม่ชนะอีกแม่จะต้องติดคุกตลอดชีวิตใช่ไหมคะ
0: เอาอย่างนี้ครับขอให้คุณสบายใจได้คดีนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าคุณทองดีเป็นแพ้รับบาปเพราะฉะนั้นถ้ายื่นฎีกาแล้วผมเชื่อว่าโอกาสแพ้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนครับ
2: หลังจากที่ต่อสู้คดีมาเป็นเวลานานวันนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมาแล้วว่านางทองดีสหมิตรเอเย่นค้ายารายใหญ่ผู้ต้องหาคดีมียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีความผิดจริงและตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต

0: คะเมื่อสักครู่ลูกสาวคุณทองดีโทรมาบอกว่าจับผู้ต้องหาในคดีได้เพิ่มและให้กันว่าคุณทองดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีอาจจะพลิกกลับมาชนะได้นะคะ
1: นัดลูกสาวยายทองดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดินรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งนั้น

มันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮืออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแหมบปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื่นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการเหื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ้นพิพากษายกฟ้องจ้า

สวัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการเซตโซเชียลอิมแพคนะครับรายการของเราพาผู้ชมมาพบกับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจแล้วก็มีความหลากหลายครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของทรัพยากรทางทะเลของบ้านเรานะครับจริงๆประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับแต่ปรากฏว่าชาวประมงของบ้านเราโดยเฉพาะชาวประมงพื้นถิ่นชาวประมงภาคครัวเรือนเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าราคาขายเนี่ยไม่ค่อยดีปัญหาหลักก็คือมาจากเรื่องของพ่อค้าคนกลางนั่นเองนะครับเวลารับซื้อปลาเนี่ยก็รับซื้อในราคาต่ำพอผ่านกระบวนการต่างๆใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยคุณภาพของปลาก็หดหายลงไปด้วยนะครับวันนี้ SE ของเราชื่อว่าคนจับปลาครับเขาพยายามจะแก้ไขปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไรเดี๋ยวลองไปติดตามดูครับ

0: มาติดตามเซ็นโซเชียลอิมแพคกันนะครับวันนี้ผมคุยกับทางฟิชเชอร์โฟล์กหรือว่าคนจับปลาครับซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวอยู่กับคุณเสาลักษ์หรือว่าพี่ตุ๊กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงตัวธุรกิจเพื่อสังคมของเรากันก่อนครับเราสนใจเรื่องอะไรทำไมถึงมาทำคนจับปลาเนี่ยครับ
1: คือจริงๆเราสนใจเรื่องทรัพยากรนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราเริ่มต้นจากทำงานอนุรักษ์ในชุมชนก
0: ่
1: อนแล้วเราคิดว่างานอนุรักษ์ในชุมชนเนี่ย มันเป็นงานที่สร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านในการทำประมงอย่างยั่งยืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาทำประมงอย่างยั่งยืนได้แล้วเนี่ยทรัพยากรที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยมันยังไม่ครบวงจรของมันนะคะมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขามีทรัพยากรแต่เขาไม่สามารถจัดการทรัพยากรของตัวเองได
0: ้
1: ก็ยังทำให้วิถีชีวิตเขาเนี่ย

0: ถยังเหมือนเดิ
1: ม
0: หรือยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าโดยระบบของตลาดสินค้าอาหารทะเลเนี่ยนะคะมันก็จะมีตัวพ่อค้าคนกลางตัวการรับซื้อที่เป็นจุดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวประมงจะต้องเอาไปขายกับพ่อค้าคนกลางและพ่อค้าคนกลางเองก็ต้องเป็นคนตีราคาว่าราคาปลาตัวนี้ของชาวประมงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราเห็นปัญหาตรงเนี้ยเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะแก้ช่วยกันแก้ปัญหานี้ยังไงกับชาวประมงนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวผู้บริโภคเองในกรุงเทพหรือว่าในตลาดเนี่ยพอกินอาหารทะเลเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอาหารทะเลมีสารปนเปื้อนอะไรบ้างแล้วก็มีนอกจากหาสารปนเปื้อนแล้วเนี่ยมีที่มายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าพอย้อนกลับไปยังชาวประมงเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ราคาตัวสินค้าที่ดีแต่ผู้บริโภคในกรุงเทพหรือผู้บริโภคในเมืองเนี่ยก็ต้องกินอาหารทะเลที่แพงช่องว่าง2 อย่างเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดร้านคนจับปลาขึ้นมาคือเราอยากให้ชาวประมงได้ทดลองที่จะจัดการทรัพยากรในมือของตัวเองโดยที่ผู้บริโภคเองก็ได้รับประโยชน์คือการกินอาหารปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยครับเรื่องของความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของบ้านเราเนี่ยตั้งก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรอยู่ครับ
0: อย่างพื้นที่ที่เราลงไปทำงานเนี่ยพื้นที่ประจวบเนี่ยนะคะก่อนย้อนไปสักปี4950เนี่ยประสบกับปัญหาว่าไม่มีตัวทรัพยากรไม่มีปลาให้จับนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาการจับปลากระทั่งชาวประมงที่เป็นประมงพื้นบ้านเองก็ไม่ได้ตระหนักว่าเขาควรจะจับปลาด้วยเครื่องมือที่ไม่ทำลายลูกปลาไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะการเข้าไปของสมาคมรักทะเลไทยคือไปช่วยคุยไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงการจับปลาอย่างดีนะคะก็คือว่าใช้เครื่องมืออย่างไรให้ถูกต้องเขาควรมีกฎกติกาในการจับปลาไหมและการดูแลไม่ให้เครื่องมือที่ทำลายทรัพยากรเข้ามาในชุมชนหลักเขาควรจะทำอย่างไรหลังจากทำงานอนุรักษ์สัก 2-3 ปีก็เห็นผลว่ามันมีปลาเพิ่มขึ้นชาวบ้านไม่ต้องออกเรือไปไกลถึงชุมพรถึงบางสะพานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หากินแค่หน้าอ่าวของตัวเอง
1: ก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องของทรัพยากรให้มีความรวมสมบูรณ์ขึ้นแต่ปัญหาตัดมาก็คือเขาก็ยังขายไม่ได้ราคาอยู่ดีเราก็เลยจะพยายามจะแก้ตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคนจับปลาเราทำงานกันยังไงบ้าง
0: คนจับปลาเนี่ยคือจริงๆคนจับปลาเนี่ยมันเป็นร้านที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยมีเจ้าของเป็นชาวประมงนะคะเป็นการลงหุ้นส่วนหนึ่งจากชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็จากองค์กรที่สนับสนุนก็คือสมาคมรักทะเลไทยออกแฟมที่มีการสนับสนุนในเชิงของกระบวนการที่เข้าไปช่วยเหลือเรื่องว่ามันควรจะทำอย่างไรหน้าที่ของคนจับปลาก็คือว่ารับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วเอามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะส่งต่อให้ผู้บริโภคแต่การรับซื้อของคนจับปลาไม่ได้รับซื้อแค่ปลาเฉยๆเรามีกระบวนการมากกว่านั้นก็คือมีการวางกฎกติกาในการรับซื้อมีการตรวจสอบที่มาของปลาโดยเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าชาวประมงที่จะมาขายให้กับร้านคนจับปลาจะต้องใช้เครื่องมือที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างที่สองก็คือว่าปลาที่จะมาขายร้านคนจับปลาจะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีตั้งแต่ในเรือคือขั้นตอนการจับจนถึงร้านคนจับปลานะคะอันที่สามก็คือว่าชาวประมงที่จะมาขายให้กับร้านคนจับปลาจะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยอันนี้ค่ะแล้วก็อันที่สี่ก็คือว่ากระบวนการแปรรูปของร้านคนจับปลาจะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีในการทำในทุกกระบวนการค่ะ
1: แล้วชาวประมงเขาให้ความร่วมมือหรือว่าเขาสนใจจะมาร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหนครับ
0: คือตอนแรกก็เริ่มจากกลุ่มเล็กๆที่เราทำงานอนุรักษ์อ่ะนะคะแต่ชาวประมงสนใจเพราะว่าเงื่อนไขอีกอันนึงซึ่งเราตั้งไว้เป็นกฎเกณฑ์ของร้านคนจับปลาเลยก็คือร้านคนจับปลาจะซื้อชาวประมงในราคาที่สูงกว่าแพปลาในหมู่บ้านเนี่ยอย่างน้อย 5-20% เพราะว่าเราเชื่อว่าปลายทางที่เราไปขายเนี่ยเราขายได้ราคาอยู่แล้ว
1: uh-huh.
0: และเงินก็ควรจะคืนกลับชาวประมงในอัตราที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะ
1: อ๋อแล้วต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นไหมครับกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันถูกต้องแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติด้วย
0: ไม่ค่ะถ้าเป็นชาวประมงพื้นบ้านโดยวิถีเนี่ยเขาใช้เครื่องมือแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะเพียงแต่กฎกติกาวางไว้เพื่อไม่ให้เปิดช่องว่างเพราะว่าเราซื้อแพงใช่ไหมคะเราซื้อแพงกว่าร้านอื่นหรือแพปลาอื่นเมื่อเขาเห็นช่องทางของราคาเขาอาจจะไปเอาปลาจากที่อื่นมาเพื่อสวมก็ได
1: ้
0: มันก็เลยเป็นเงื่อนไขว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเครื่องมือที่คุณจะมาคือเครื่องมือที่จับและจะมาขายเราเนี่ยต้องเป็นเครื่องมือที่ ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะเราไม่ได้ซื้อปลาอย่างเดียวแต่เราคิดขางานพัฒนาด้วยก็คือเราทำเรื่องมาตรฐานด้วยชื่อว่ามาตรฐานสัตว์น้ำสีฟ้าหรือบลูแบรนด์นะคะในนี้ก็จะมีการเขียนเงื่อนไขมาตรฐานจะมีการลงตรวจปีละ1ครั้งเหมือนกับมาตรฐานมกท.ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเรือไหนหรือหมู่บ้านไหนขายปลาเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหน

0: ต่อหรือว่าเราพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นี้อยู่แล้ว
1: ยังไม่พอใจ ยังไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะว่าเรามีข้ออ่อนเรื่องของการบริหารจัดการในด้านธุรกิจ
0: ครับ
1: เพราะเราเติบโตจากงานพัฒนาเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดการชุมชนจัดการฐานการผลิตได้ค่อนข้างดี
0: อันนั้นเป็นความถนัดของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: แต่ว่าเราค่อนข้างมีปัญหากับเรื่องการจัดการการบริหารจัดการในเรื่องของระบบธุรกิจทั้งหมดที่เรื่องการหาตลาดเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ของร้านคนจับปลามากๆแล้วก็พอปีที่3เนี่ยเราวางเป้าไว้ว่าเราจะต้องขยายตลาดแล้วก็จะเดินไปสู่ระบบธุรกิจอย่างเต็มตัวค่ะเพราะที่ผ่านมามันอาจจะมีการสนับสนุนจากองค์กรในขาของงานพัฒนาแล้วเราคิดว่าหลังจากนี้ไปถ้าเราจะรับการสนับสนุนเราอยากขอรับการสนับสนุนในแบบของการร่วมทุนการเป็นโคไฟแนนซ์ร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายในทางธุรกิจมากกว่าจะวัดผลในเชิงของงานพัฒนา
0: อ๋อเพราะว่าตรงนั้นเรามองว่าความสำเร็จเนี่ยเห็นผลชัดเจนแล้วแต่ตอนนี้อยากจะทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้เพื่อความยั่งยืนมากกว่า
1: ใช่ค่ะคืออยากให้คนจับปลาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงตัวคนทำงานในคนจับปลาได้ด้วยค่ะ
0: ตอนนี้มีชาวประมงที่ร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหน
1: ชาวประมงตอนนี้ถ้าคิดเป็นจังหวัดก็มีประจวบนครศรีธรรมราชสตูลทะเลสาบสงขลานะคะตรงช่วงพัทลุงแล้วก็ปีนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือตราดเป็นพื้นที่ที่5ที่เราถือว่า
0: เป็นคนละฝากเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเป็นฐานการผลิตที่เพิ่งเปิดใหม
0: ่ครับอย่างนี้เวลาไปเปิดจังหวัดใหม่ๆคือเราก็ต้องมีทีมงานไปทำงานที่นั่นหรอครับหรือว่ายังไง
1: จริงๆควรจะมีทีมงานแต่จริงๆทำเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าในงานพัฒนาเราจะเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่พื้นที
0: ่
1: ที่คอยคุยกับชาวประมงอยู
0: ่
1: แล้วก็พยายามให้เซตกลุ่มให้ชาวประมงได้จัดการตัวเองสำหรับแต่ละที่อะค่ะ
0: พาร์ทเนอร์ที่เราอยากจะให้เขาเข้ามาพูดคุยกับเราหรือเข้ามาจอยกับเราเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนครับเป็นบริษัทธุรกิจอยู่แล้วหรือว่ายังไงครับ
1: อยากได้เป็นบริษัทธุรกิจที่เข้าใจเรื่องงานสังคมหรือมีมุมของงานพัฒนาในมุมที่เห็นความยั่งยืนของทรัพยากรไปด้วยกันนะคะเราคงไม่ได้อยากได้ตัวบริษัทที่ขาหนึ่งก็ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ให้เงิน CSR กับร้านคนจับปลา เพื่อทำงานร้านคนจับปลาอย่างนี้เราก็ไม่โอเคเน
0: า
1: ะ
0: คืออยากได้จุดยืนร่วมกันตั้งแต่ต้นเลย
1: ใช่ค่ะก็คืออยากได้บริษัทหรืออยากได้คนที่คิดเห็นกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เห็นความยั่งยืนในมิติที่มีวิธีคิดคล้ายๆกันนะคะและอยากได้เป็นโคไฟแนนซ์มากกว่าคือไม่อยากได้คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้มุมงานพัฒนาเนี่ยมันก็จะเป็นโครงการลงมาเนาะแต่เราอยากทดลองแบบระบบที่ถ้าบริษัทมาร่วมทุนร่วมหุ้นเนี่ยมันจะมีการทำงานแบบไหนค่ะเป็นความท้าทายใหม่ในปีนี้ของร้านคนจับปลา
0: ครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเขามีงานออกร้านข้างหลังคงได้ยินเสียงคึกคักกันอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาไปที่ร้านคนจับปลานะครับว่าวันนี้เขามีสินค้าอะไรมาขายกันบ้างครับ
2: จริงในหมู่บ้านเนี่ยใช้เครื่องมือประมงเนี่ยใช้เครื่องมือโดยที่ไม่ทำลายล้างคือใช้แบบอวนนะครับอวนเนี่ยมันเป็นอวนที่อยู่กับที่ทีนี้ในการที่จะออกประกอบอาชีพแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้ระบบนิเวศของธรรมชาตินะครับที่จะออกจากปลาแต่ละครั้งอันนี้ครับที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยทรัพยากรมันมากจนไอ้พวกเราเนี่ยจับยังไงก็ได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยพอมีเครื่องมือทำลายล้างมันเยอะขึ้นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ทรัพยากรมันลดลงมาอย่างมหาศาลอย่างรุนแรงด้วยแล้วทีนี้ไอ้ในกลุ่มของชาวประมงพื้นบ้านเองเนี่ยเมื่อจับปลาแล้วเนี่ยก็ช่วยกันฟื้นฟูทะเลแล้วก็ช่วยผลักดันไอ้เครื่องมือทำลายล้างเนี่ยให้ออกไปอยู่ข้างนอกในเขตที่เราร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรร้านคนจับปลาเนี่ยมีแนวคิดว่าถ้าทำอย่างไรให้ตัวตนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยได้ออกให้สังคมได้รับรู้ว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่จับปลาอย่างเดียวเราคือคนฟื้นฟูทะเลด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายเป็นร้านคนจับปลาเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ไม่มีทะเลเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าบริบทของพื้นที่ของชาวประมงของชาวประมงตัวตนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรครับคือเมื่อก่อนเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านบางคนเนี่ยเป็นหนี้เท่าแก่เพราะฉะนั้นในการเป็นหนี้เท่าแก่เนี่ยถูกกดขี่เรื่องรายได้บ้างเรื่องปลากิโลละถูกตัดกิโลละ5บาทประมาณนี้10บาทแล้วแต่เท่าแก่ไหนที่มันโหดร้ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเราก็พยายามปลดในเรื่องรูปแบบเหล่านี้ไปแล้วก็มาร่วมกับร้านคนจับปลาสามารถที่จะทำให้มีอาชีพมีรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้คนกินปลาเนี่ยกินอย่างมีความสุขได้ ก็อยากให้ทุกคนเนี่ย

ได้กินปลาจากชาวประมงพื้นบ้านเพราะเราใช้เครื่องมือไม่ทำลายล้างเราใช้เครื่องมือที่ถูกกฎหมายที่รักสิ่งแวดล้อมแต่ก็ช่วยกันฟื้นฟูทะเลแล้วคนกินปลาทุกคนที่ได้กินปลาจากชาวประมงพื้นบ้านแล้วเนี่ยกินอย่างมีความสุขกินอย่างปลอดภัยไร้สารเคมีเพราะฉะนั้นทุกคนก็มาช่วยกันนะครับช่วยกันฟื้นฟูทะเลด้วยส่วนหนึ่งที่เราทำเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งเราก็ไปฟื้นฟูทะเลเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทะเลช่วยมาซื้อของจากพวกเราร้านคนจับปลานะครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็กซ์ชื่นแพ็กกันต่อนะครับตอนนี้บรรยากาศกันมันคึกคักมากผมอยู่ในร้านคนจับปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางพี่ตุ๊กเนี่ยยืนยันว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยนอกเหนือจากจะช่วยรักธรรมชาติแล้วคุณภาพของสินค้าเนี่ยก็ยังดีด้วยนะครับเรามีเคล็ดลับอะไรทำไมปลาของเราสินค้าทะเลของเราถึงดีและสดกว่าคนอื่นนะครับ
1: คือเรารู้ที่มานะคะพอเราจับที่มาจากทะเลชาวประมงจับมาเนี่ยเราก็ผ่านกระบวนการเลยคือไม่ได้ทิ้งไว้สำหรับข้ามวันข้ามคืนส่วนปลาที่เราเห็นในตลาดเนี่ยแล้วเราคิดว่าสดไม่ได้แช่แข็งหรือไม่ได้ฟิตเนี่ยแต่เขาต้องผ่านการเดินทางมาหลายวันนะคะกว่าจะมาถึงตลาดสัมย่านหรือตลาดที่เรากินอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะแต่ปลาของเราถึงจะเป็นปลาฟิตนะคะเราใช้กระบวนการแบบสดตั้งแต่ต้นทางก็คือว่าพอขึ้นมาจากทะเลเนี่ยเราก็จัดการทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วลงแช่แข็งเลยถ้าเราการันตีได้ว่าเนื้อปลาไม่ได้ดับลงไปเลยจากการที่เราทดลองขายแล้วก็ทำมา3ปีเนี่ยทำให้เราเรียนรู้ว่าเนื้อปลาที่ฟีดแล้วก็ตั้งแต่แรกขึ้นมาในแบบทะเลเนี่ยทำให้เนื้อปลาสดกว่าปลาที่เดินทางมายาวนานกว่าจะถึงตลาดอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกระบวนการพ่อค้าคนกลางเนี่ยนอกเหนือจากจะทำให้ราคาอาจจะแพงขึ้นแล้ว
1: ค
0: ุณภาพอาจจะดรอปลงไปด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านอกจากคุณภาพดรอปลงไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องใส่สารเคมีบางตัวเพื่อช่วยยืดอายุของปลาเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นธรรมชาติของสัตว์น้ำของสัตว์นะคะที่พอตายก็ต้องมีการเปื่อยยุ่ยทำอย่างไรไม่ให้เปื่อยก็ต้องใส่สารเคมีบางตัวลงไปเพื่อให้ยืดอายุของเซลล์ของปลา
0: แต่ของเราไม่มีนะครับ
1: อะไรนะคะ
0: ของเราไม่มีนะ
1: ของเราไม่มีค่ะของเราเวลาขายในหน้าเว็บเนี่ยเราจะขายพร้อมกับชุดตรวจฟอร์มาลีน
0: คือ
1: เราแถมไปด้วยเพื่อให้คุณได้ตรวจดูว่าของเราไม่มี
0: ให้มั่นใจได้เต็มที
1: ่นะครับไม่มีสารฟอร์มาลีน
0: ตอนนี้อาหารทะเลของเรานี่ขายทางไหนบ้างครับ
1: ขายทางมีหน้าร้านจริงๆมีที่กรุงเทพนะคะที่ลาดพร้าวซอย35/1
0: ครับ
1: เราจะเปิดเป็นหลักเลยก็เป็นวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์เดินเข้าไปซื้อได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: เดินเข้าไปซื้อทางช่องทางที่สำนักงานหรือที่หน้าร้านตรงนี้นะคะก็จะได้ลด 5% จากราคาออนไลน์ค่ะแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ตามจุดจริงๆเราส่งเลมอนฟาร์มเป็นหลักนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็หน้าร้านเราจะอยู่บนเพจคือออนไลน์เพจร้านคนจับปลาค่ะส่วนเป็นพื้นที่เนี่ยก็จะมีพื้นที่นครศรีธรรมราชสตูลแล้วก็พัทลุงนะคะแล้วก็ตราดแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าร้านแต่ที่นครศรีธรรมราชมีความพิเศษก็คือว่าจะมีหน้าร้านส่งตรงถึงผู้บริโภคจะใช้อีกช่องทางนึงในการซื้อได้เลยค่ะ
0: แต่ง่ายที่สุดสำหรับคนในทุกพื้นที่ก็คือซื้อผ่านออนไลน์
1: ซื้อผ่านออนไลน์ค่ะมีบริการส่งและจะมีระบบการคิดค่าส่งตามปกติอะค่ะ
0: เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าอะไรยังไง
1: เข้าไปที่เพจหน้าร้านชื่อร้านคนจับปลาได้เลยค่ะ
0: อ๋อปลาก็จะมีหลากหลายไหม
1: ใช่ค่ะปลาก็จะขึ้นมาว่าจะเลือกซื้อ
0: ตอนนี้มีปลาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหลักๆนี่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาชอบปลาอะไรกันครับ
1: ลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าในกรุงเทพยังกินปลาตามตลาดก็คือปลากระพงปลาเก๋าปลาอินทรีพวกนี้ปลาทูแต่ส่วนปลาที่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่จับได้เยอะลูกค้าก็จะยังไม่ชอบกินเหมือนปลาจวดอย่างเงี้ยค่ะนครศรีธรรมราชจะจับปลาจวดได้เยอะเป็นปลาที่ตลาดไม่รู้จัก
0: เป็นปลาพื้นถิ่นที่นั่นเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นปลาที่ตลาดกรุงเทพไม่รู้จัก
0: เขาหน้าตาเป็นยังไงครับ
1: อันนี้นะคะคือปลาจวดนี่แหละค่ะ
0: อันนี้เหรอครับ
1: ปลาจวดค่ะใช่อ
0: ันนี้ไปทำอะไรอร่อยบ้าง
1: จริงทอดขมิ้นก็อร่อยต้มเต้าเจี้ยวนึ่งเต้าเจี้ยวนะคะทำได้หลายอย่าง
0: เพราะฉะนั้นลองทานปลาอะไรที่นอกเหนือจากที่เราทานประจำบ้าง
1: นะนี่ปลาจวดลงมาราคาปลากระพงเพราะตลาดต้องการมากอย่างเงี้ยมันก็จะแพงขึ้น
0: กระพงก็จะแพงหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ลองมาทานปลาอื่นๆดู
1: จะถูกลงหน่อยนึง
0: ครับในอนาคตเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราอยากจะขยายธุรกิจของเราอยากจะได้พาร์ทเนอร์อยากจะได้คนที่เข้ามาร่วมหุ้นกับเราเนี่ยนะครับแล้วเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นร้านยังไงครับมีการขายอะไรยังไงที่ไหน
1: คือจริงๆแล้วโดยยุทธศาสตร์ของเราที่ตั้งแผนการตลาดไว
0: ้
1: เราอยากจะขายออนไลน์ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าออนไลน์มันเข้าถึงวิถีของผู้บริโภคในกรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็ตัวมาร์จิ้นหรือตัวกำไรเองเนี่ยมันก็จะได้ดีกว่าเราส่งซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเพราะว่า
0: แน่นอนเขาก็ต้องมีกำไรของเขา
1: ใช่ค่ะแล้วเราตั้งไว้ว่า บริษัทของร้านเครือจับปลาเนี่ยก็ต้องเติบโตเป็นบริษัทจำกัดก
0: ็คือ
1: ตอนนี้ยื่นจดทะเบียนอยู่ในชื่อบริษัทที่เที่ยวโฟมค่ะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
0: แล้วเรามีมาตรการยังไงถ้าสมมติว่าขยายขึ้นแล้วเราก็ยังต้องควบคุมคุณภาพให้ได้อยู่นะครับ
1: คือจริงๆเราก็จะมีหน่วยที่เราเรียกว่าหน่วย QC กลางนะคะที่จะลงตรวจคุณภาพทุกจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมี QC ลงไปเพื่อดูคุณภาพการผลิตของเราไม่ใช่แค่ตัวเครื่องมือที่เราพูดถึงตอนต้นรายการนะคะต้องถึงขั้นว่าเขาจะแพ็คอย่างไรเขาจะชั่งยังไงแล้วก็ตัวมาตรฐานการติดสติ๊กเกอร์หรืออะไรพวกนี้ต้องอยู่ในมาตรฐานของ QC ของร้านกลางของบริษัทกลางด้วยค่ะการผลิตปลาเค็มการผลิตปลาแปรรูปทั้งหลายสูตรก็ต้องเป็นสูตรที่ผ่านการรับรองแล้วว่าไม่มีสารปนเปื้อนน้ำปลาน้ำตาลหรือกระทั่งควบคุมปริมาณก็จะต้องมี QC จากส่วนกลางลงไปเพื่อที่จะช่วยดูเรื่องนี้ค่ะ
0: ทุกวันนี้ชาวประมงบ้านเราเขาใช้วิธีที่ไม่ทำร้ายปลาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือจริงๆถ้าส่วนของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาก็ใช้วิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะมันเป็นวิธีของเขาอยู่แล้ว
0: ในชุมชนเขาก็ต้องอาศัยปลาที่นั่น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเขาเป็นคนในชุมชนทำให้เขามีหน้าที่ต้องดูแลทรัพยากรหน้าบ้านส่วนเรือที่ใช้ทรัพยากรใช้เครื่องมือทำลายล้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่มาจากที่อื่นนะคะเพราะว่าไม่ได้คำนึงว่าลูกหลานเขาจะเติบโตเพื่อใช้ทรัพยากรตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ชาวบ้านที่ทำงานกับเราชาวประมงเนี่ยเขาต้องอยู่ที่นั่นมันเป็นบ้านเขาเพราะฉะนั้นเขาส่วนใหญ่จะคำนึงถึงความยั่งยืนไว้ให้ลูกไว้ให้หลานเนี่ยค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้ยังมีเรือที่เหมือนทำลายล้างอยู่ในทะเลไทยอยู่
1: ก็มีนะคะก็มีบ้างแม้ว่ารัฐเองจะพยายามที่จะทำให้ความเข้มข้นของกฎหมายมากขึ้นแต่ก็ต้องมีการต่อรองกันหลายเรื่องเช่นเรื่องเรือปั่นไฟพวกนี้ก็ต้องต่อรองว่าเขาอยากปั่นด้วยเข้ามาใกล้ฝั่งหน่อยเรืออวนลากวนลุนพวกนี้ก็ยังมีแต่ว่าทำผิดกฎหมายน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ก็มันก็น่าจะเห็นผลเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรัฐเข้มข้นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมาก
0: ครับพี่ตุ๊กครับอาชีพชาวประมงในบ้านเราเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นชาวนาเกษตรกรเนี่ยหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพไปทำงานก่อสร้างบ้างไปทำงานอย่างอื่นบ้างเพราะว่าอาชีพเนี่ยเลี้ยงตัวเองไม่ได้เต็มที่เนี่ยชาวประมงเป็นยังไง
1: คือจริงๆชาวประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นอาชีพที่ได้เงินเร็วเพราะว่าแค่ออกทะเลไปถ้ามีปลาในทะเลเนี่ยเขาก็ได้เงินกลับมาแล้วไม่เหมือนชาวนาที่เวลาปลูกข้าวเขาต้องรอเนาะแต่ชาวประมงถ้าพรุ่งนี้จะต้องจ่ายเงินค่าเทอมลูกวันนี้เขาออกทะเลไปแล้วถ้าทะเลมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยรับรองได้ว่าเขาจะต้องได้เงินค่าเทอมลูกในวันพรุ่งนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอาชีพประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงตัวเองได้อย่างพื้นที่ที่ตุ๊กทำงานที่ประจวบเนี่ยชาวประมงไม่ยากจนนะคะชาวประมงเนี่ยสามารถที่จะมีเรือลำสองลำแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าศักยภาพในการหาค่อนข้างดีถ้าทะเลอุดมสมบูรณ
0: ์ถ้าอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับคนไม่ว่าจะเป็นชาวประมงเองหรือว่าคนไทยเองก็จะได้บริโภคของดีๆด้วยนะครับตอนนี้มีธุรกิจคล้ายๆแบบเราเยอะไหมครับที่อนุรักษ์ทะเลไปด้วยแล้วก็ช่วยเหลือชาวประมงไปด้วย
1: คือคิดว่าตอนนี้เริ่มมีขึ้นมาเยอะนะคะแล้วมันคงเป็นเทรนด์ในปีนี้หรือปีหน้าที่จะเกิดธุรกิจที่เขามุ่งที่จะอนุรักษ์ทะเลด้วยแล้วก็ขายสินค้าของประมงพื้นบ้านด้วยแต่จริงๆแล้วถึงจะมีคู่แข่งขึ้นมาเยอะเราก็เชื่อว่าถ้าเขาทำภายใต้มาตรฐานเดียวกับที่เราทำมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทั้งตัวชาวประมงและก็ตัวสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะแข่งกันก็ต้อง

0: กันที่คุณภาพและการยืนระยะว่าเราจะยืนระยะแล้วก็ควบคุมมาตรฐานสินค้าที่จะออกสู่ตลาดได้ยังไงมากกว่า
1: อ๋อครับแล้วในส่วนของตัว SE เราเองนะครับอยากทราบแนวคิดว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นธุรกิจไปเลยหรือว่าเป็นมูลนิธิไปเลยอย่างเงี้ยครับ
0: คือตอนแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นธุรกิจเพื่อสังค
1: ม
0: เพราะว่าเราคิดว่าการขายของเป็นช่องทางออกแต่พอคุยกับคนในแวดวงของธุรกิจเขาก็บอกว่าที่มาของเราอ่ะมันเพื่อสังคมมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่มันคือธุรกิจเพื่อสังคมและเราเองก็เติบโตมาจากการทำงานพัฒนาการที่จะก้าวไปเป็นธุรกิจแบบเพียวๆเราคงทำไม่ได้มันขัดต่อหลักคิดบางอย่างในใจเราด้วยและเรายังต้องทำงานกับชาวบ้านยังทำงานกับชาวประมงเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักธุรกิจแบบที่ไม่มีคุณธรรมเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ชาวบ้านหรือคนที่เราเติบโตมาด้วยกันเนี่ยค่ะมันก็จะแยกจากกัน
1: เราก็จะเสียจุดยืนเดิมของเราไป
0: ใช่ค่ะคือกว่าที่เราจะเปลี่ยนระบบคิดให้คิดแบบธุรกิจได้โดยที่ไม่เสียหลักการของเราเราก็ต้องใช้เวลาพอสมควร
1: ครับอ่ะสุดท้ายครับผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นปัญหาหลายๆอย่างในบ้านเราอาจจะอยากลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อสังคมบ้างอาจจะไม่ใช่เรื่องของประมงอาจจะเป็นเรื่องปัญหาในชุมชนของเขาเรามีอะไรให้กำลังใจหรือคำแนะนำเขาไหมครับ
0: คือคิดว่าถ้าเกิดว่าอยากทำธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆมันเป็นเรื่องยากนะคะแต่อยากให้ดูปัญหาให้ชัดเจนว่าแต่ละชุมชนหรือแต่ละที่เนี่ยแต่ละเรื่องมันคือปัญหาอะไร
1: ครับ
0: แล้วจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่ต้องแบบทำแบบเราค่อนข้างเข้มข้นแต่แค่ซื้อจากชาวบ้านในราคาที่เป็นธรร
1: ม
0: ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นธรรม
1: ครับ
0: ก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อคนที่จะยึดหลักธุรกิจเพื่อสังค
1: ม
0: ไม่ต้องเข้มข้นมากขนาดเราก็ได้แต่ว่ามีหลักคิดบางอย่างที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบเรามันอาจจะยากไปแต่เพียงแต่ยึดหลักว่าในกระบวนการซื้อในกระบวนการที่จะผลิตแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เอาเปรียบใครและทุกกระบวนการต้องเป็นธรรมแค่นี้
1: ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำเพื่อสังคมได้แล้ว
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับเริ่มต้นง่ายที่สุดเนี่ยอยากจะลองสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชาวประมงบ้านเรานะครับเป็นของที่มีคุณภาพเป็นของที่ปลอดภัยแล้วก็แน่นอนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ปลาของบ้านเราก็มาสนับสนุนร้านคนจับปลาได้นะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะครับที่บอกไปหรือว่าไปที่เลมอนฟาร์มหรือไปที่ร้านค้าต่างๆที่บอกเอาไว้ข้างต้นก็ได้ด้วยเช่นกันวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้มนะครับสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่จะพาไปติดตาม SE รายไหนเดี๋ยวมาพบกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569วันนี้เวลา 23.10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 920ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด

กัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จทันทีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ออสเตรียนอะคาเดมีออฟไซเอนซ์หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์และในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่มายส์คาทีดรัลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเท่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลไลส์ไฮและฟาร์มโคนมไซส์โฮฟไบเออร์บรูน

ณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1สถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เวลา 19:18 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ซึ่งเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกสนองพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นพลังที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม30คนดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขเช่นกิจกรรมซอฟต์คุกกี้แป้งกล้วยได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2565การทำของที่ระลึกจากเครื่องเลเซอร์และเครื่องพริ้นท์โมเดล 3D โดยเส้นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมสิ่งประดิษฐ์ชุดไมโครทดลองคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะประดิษฐ์จริตใบลานใบทูบีและดอกไม้ริบบิ้นโรสมารีอันเป็นการเสริมทักษะที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตตามความสนใจของเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่3ได้น้อมนำแนวทางโครงการมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุมทั้ง7อำเภอขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และความสำเร็จตามรถแมปทูบีนัมเบอร์วันปราจีนบุรีภายใต้วิสัยทัศน์เด็กปราจีนบุรีเก่งดีมีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดผ่านกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ5ปีประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานจิตใจให้เยาวชนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดอยากยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้กำลังใจตนเองเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและไปให้ถึงเป้าหมายของตนเองทางได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดจีนบุรีที่ไปเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำเรื่องส่วนตัวเพื่อนและครอบครัวเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมต่อจากนั้นทรงยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิก To Be No. 1แล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ด้วยปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิก To Be No. 1จำนวน 103,729 คนมีชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวม386ชมรม

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงเวลา100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคล

เสด็จไปทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 9:15 นาทีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรกับทรงลงพระนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตลอดทั้งวันมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์จากวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์นิกายวัชรยานประเทศอินเดียด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่โลกพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1/2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1/2569พร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณปี2569และขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราจันทบุรีนราธิวาสสกลนครและเพชรบุรีซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยเป็นศูนย์กลางการศึกษาทดลองวิจัยและสาธิตแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์สาขาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ในโครงการและเกษตรกรปัจจุบันมีสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน16แห่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วรวม175รายการมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล All Your Quality Award ประจำปี2568และ2569
าอาทิผลิตภัณฑ์ไส้กรอกกวางผสมเนื้อไก่และมันหมูและผลิตภัณฑ์ไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครผลิตภัณฑ์ไข่มดแดงในน้ำเกลือและผลิตภัณฑ์เห็ดโคนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋องสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งจังหวัดยโสธรผลิตภัณฑ์ปลายอของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโซดารสส้มแขกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสโดยได้รับการสนับสนุนให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าโอท็อปเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม2519จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดโครงการศึกษาโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาใน5ด้านคือดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและทรัพยากรชายฝั่งในการครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570และแนวทางการจัดทำโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2570พระสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดในการขยายผลลัพธ์การดำเนินงานที่มุ่งสู่ประโยชน์สุขประชาชนในมิติที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยและสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดและบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทได้แก่วัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดตักขนนวัดโคกตโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดศรีนวลและวัดใหม่ธงชัยจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนชลบุรีจำกัดและบริษัทในเครือมูลนิธิสุขะมงคลและนางวิจิตราสุขะมงคลพร้อมครอบครัวและสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหันตภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธิทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์และวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19 นาฬิกาจังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่าปล้องจังหวัดเลยเทศบาลตำบลหนองจ้อมจังหวัดเชียงใหม่และคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านี้ในวันที่15และ26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้วันที่15มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่16มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: แล้วนะนิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมดีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติ

0: ย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
1: นมัสการค่ะ

0: ื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วละ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: หลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้ครับจะเจอกันเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทางทีพีทีวีโทรทัศน์รัฐสภาครับก็ช่อง10กดกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการของเราครับคุณผู้ชมครับเกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เพื่อที่จะเป็นพื้นที่ครับถ่ายทอดแล้วก็ส่งเสริมเรื่องราวคุณธรรมจะได้ให้คุณผู้ชมเห็นครับว่าคุณธรรมทำยังไงให้จับต้องได้ทำยังไงให้ทุกท่านเนี่ยนะฮะทำได้เพราะว่าความดีต้องมีพื้นที่ในสังคมคนดีก็ต้องมีพื้นที่ยืนนะครับเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับคุณธรรมคุณทำได้ผมจะพามาแลกเปลี่ยนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปนิดนึงยังพอจำกันได้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆนะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เรื่องการสมรสเท่าเทียมในระดับอาเซียนนะครับคุณผู้ชมวันนี้คุณธรรมคุณทำได้ก็เลยจะพามาเปลี่ยนมุมมองกับบุคคลคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตอาสานะครับทำงานมาโอ้โห20 30ปีครับคุณผู้ชมไปคุยกันนะครับกับทางคุณกิตินันท์ทะระมทัตนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเป็นนักกฎหมายและทนายความนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่แดนนี่
1: สวัสดีครับ
0: ครับครับหลายคนบอกว่าอาจจะเห็นพี่แดนนี่ผ่านทางสื่ออาจจะเป็นสื่อหลักโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะครับเลยอยากถามก่อนว่ากว่าจะมาเป็นฟ้าสีรุ้งณวันนี้เจออะไรมาบ้างต้องต่อสู้อะไรบ้างครับพี่แดนนี่ครับ
1: จริงๆเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยในสังคมไทยหรือสังคมโลกเนี่ยมันถ้ามันย้อนหลังไปกว่า30ปีมันเรื่องของวิปริตผิด

เพศนะครับ เรื่องของความเบี่ยงเบนทางเพศเราไม่เคยมีคำนี้กันนะครับ แต่ตอนนี้ประเด็นสำคัญที่สุดถ้าพูดถึงในบรรยากาศเมืองไทยเนี่ยย้อนหลังไปให้ไม่ไกลแล้วก็ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยถึงปี2527เลยคือตอนนั้นเป็นประเด็นเราต้องขอขอบคุณประเด็นโรคร้ายอันนึง

0: ก็ตีตรากับคำเรียกปฏิบัติยังไม่มีนะ
1: ยังไม่มีนะ
0: มันเพียงแค่ว่าแต่เพียงว่าฉันเกลียดฉันกลัวฉันอยากจะออกห่างแล้วก็พยายามทำยังไงก็ต้องกำจัดคนให้ออกไปจากโลกนี้ให้ได
2: ้
0: เหมือนอย่างประเทศบางประเทศที่เขาใช้วิธีกำจัดนะกำจัดให้หมดไปจากไม่ว่าจะเอาไปฆ่าแขวนคอหรือตกทะเลอะไรก็แล้วแต่ใช่แต่ในเมืองไทยเราใช้วิธีคำว่าจำกัดเนาะเปลี่ยนจากคำว่ากำจัดมาเป็นจำกัดแต่นี่ไอ้โรคร้ายตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันเกิดเป็นประเด็น HIV/AIDS ขึ้นมาทีนี้มันก็เลยทำให้เราจะต้องมารณรงค์เรื่องพวกนี้ไปพร้อมๆกับการศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น2เด้งเรื่องของโรคเอซึ่งไม่มีใครยอมรับได
2: ้
0: ถ้าใครเป็นคือความตายต้องมาเกิดแล้วก็มาอยู่ในกระเทยที่เป็นคนที่วิปริตผิดเพศซ้ำซ้อนอีกเนี่ยมันเลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาโดยทางสมาคมฟ้าสีรุ้งเองเนี่ยก็ได้อยู่ในยุคตรงนั้นนะฮะในการนำเรื่องของชมรมเพื่อนวันพุธ
2: เขาเรียกว่าเป็นชมรมอยู่
0: ยังเป็นชมรมเพื่อนวันพุธคือมาจากเรื่องของแนวคิดของท่านกมลเศรษฐเก่งการเรือซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมในวันนั้นและวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับท่านก็ดำริว่าใช่ๆมันจะมีแค่โรงพยาบาลจุฬาเท่านั้นน่ะที่มาดูแลกับเรื่องคนกลุ่ม HIV AIDS เท่านั้นในตอนช่วงบ่ายของวันอังคารเพราะงั้นคนที่มาจากต่างจังหวัดต้องมากันหมดเลยเสร็จแล้วก็เลยไปพอเดี๋ยวก็ให้อยู่ต่อเพื่อเป็นชมรมเพื่อนวันพุธเพิ่งเอาเขาเนี่ยเข้ามาดูแลแล้วก็มาพูดกันเรื่องการป้องกันตัวยังไงจะอยู่ในสังคมเช่นไรก็เลยเกิดชมรมเพื่อนวันพุธเกิดขึ้นแต่ที่พอหลังจากที่มันกระจายชมรมเพื่อนวันพุธไปหลายๆโรงพยาบาล
2: เริ่มมีเครือข่ายแล้ว
0: เริ่มมีเครือข่ายแล้วเราก็เลยเปลี่ยนจากไอ้ชมรมเพื่อนวันพุธเนี่ยเป็นชมรมเส้นทางสีรุ้งเป็นกลุ่มฟ้าสีรุ้งแล้วก็เป็นองค์กรฟ้าสีรุ้งประเทศไทยแล้วก็เป็นสมาคมฟ้าสีรุ้งประเทศไทยตั้งแต่ปี2541 42 43จนกระทั่งถึง45เราก็เลยกลายเป็นสมาคมที่จดทะเบียนแห่งแรกในประเทศไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นที่แรกของเอเชียด้วยของความหลากหลายทางเพศการทำงานเราก็เลยต้องเอา2 อย่างมาคู่กันเราไม่ใช่ปูดูแลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวเราต้องเอาเรื่องของความเป็นชุมชนและศักยภาพชุมชนซึ่งประเด็นเราต้องหาเขาเจอเนี่ยมันต้องเอาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในวันนั้นแต่จริงๆแล้ววันนั้นเราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสิทธินะเราพูดถึงเรื่องของการให้มีคุณภาพชีวิตที่มันเท่าเทียมกันน่ะเราใช้คำนี
2: ้
0: เพื่อจะทำให้สังคมมันมีความเป็นคนเท่ากันโดยการใช้คำว่า human right หรือสิทธิมนุษยชนน่ะมันยังไม่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นนั่นแหละคือความเติบโตของสมาคมฟ้าสีรุ้งกับประเทศไทยและเราก็ทำงานด้านนั้นมาจนจบจนวันเนี้ยครบ26ปีเราจดทะเบียนวันที่1พฤศจิกายน2545แล้วถ้าเรานับย้อนไปอีก4ปีตั้งแต่ชมรมองค์กรต่างๆก็เป็น26ปี
2: 26ปีที่ผ่านมากว่าวันนี้ประเทศไทยจะได้สัมผัสถึงความเสมอภาคมากขึ้นผมใช้คำนี้นะครับเรื่องเพศอาจจะไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วมันมีปัญหาอุปสรรคมากน้อยขนาดไหนที่เราต้องต่อสู้มันครับพี่แดนนี
0: ่คือรากเง่าของปัญหาเลยเนี่ยมันมาจากเรื่องเดียวคือเรื่องความวิปริตผิดเพศนะแล้วมันแล้วมันเลยส่งผลให้ต่างๆเข้าไม่ถึงสิทธิและโอกาสเรื่องของความเหลื่อมล้ำคือคนที่ไม่ได้เป็นคนอ่ะมันจะต้องได้สิทธิมนุษยชนของความเป็นคนมันเป็นไปไม่ได้หรอก
2: พี่แดนนี่ต่อสู้เพื่อเขาเหล่านี้ยังไง
0: อย่างไรจริงๆต้องขอขอบคุณแนวคิดเรื่องของ WHO ก่อนเขาเรียกว่าองค์การสาธารณสุขโลกเนี่ยหรือ WHO World Health Organization เนี่ยตอนปี2533เนี่ยเขาได้มีเรื่องของ ICD-10 ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการจำแนกคนออกจากโรคคือมันก็เอาคนที่เป็นโรควิปริตผิดเพศของกลุ่มชายรักชายหรือหญิงรักหญิงคนออกจากบัญชีจำแนกโรคแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้วิปริตผิดเพศแล้วตั้งแต่ปี2533นะ ICD-10 เนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องเอาเรื่องของหลักการสาธารณสุขโลกเนี่ยมารวมกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งสิทธิมนุษยชนเนี่ยในโลกก็มีมาตั้งแต่ปี2491
2: ต้องเดินคู่กัน
0: ต้องเดินคู่กันใช่คุณต้นพูดถูกคือมันต้องเดินคู่กันถ้าเราจะเอาเรื่องสาธารณสุขแล้วไม่บวกกับทางเหตุ human rights ไม่ได้แต่2เรื่องเนี่ยมันก็มาเดินทางมาควบคู่กันนะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตั้งแต่2491 70กว่าปีแล้วก็มีเรื่องกติการะหว่างประเทศเรื่องหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันต้องเอามาเดินคู่กันพอเอามาเดินคู่กันปั๊บทางสมาคมก็เอา2สิ่งนี้แหละมาขับเคลื่อนโดยเอารากเหง้าของปัญหาที่บอกเป็นความวิปริตผิดเพศเนี่ยทิ้งออกไปซะด้วยเหตุผลทางสาธารณสุขโลกนี้แล้วก็เรียกร้องทางด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นของชาวโลกสหประชาชาติเนี่ยตั้งแต่เรื่องหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาก่อตั้งเรื่องขึ้นมา193ประเทศเพราะมีแนวคิดว่าจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคนที่มีความแตกต่างของบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาและรวมถึงเพศด้วย
2: คือทุกคนเท่าเทียมก
0: ัน ใช่แล้วก็เลยเอา2เรื่องนี้มาจัดการด้วยกันทั้งหมดวันหนึ่งประเทศไทยเรามีแรกเลยที่เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งของวารสารของกลุ่มเกย์กระเทยเนี่ยนะก็คือเรื่องของสด.43ไงตั้งแต่เอาเรื่องของ ICD-10 นี่แหละมาฟ้องที่ศาลปกครองสมัยก่อนกระเทย จะไปเกณฑ์ทหารต้องบอกเป็นโรคจิตวิปริตอย่างถาวรในใบสด.13เราเองก็ลุกขึ้นมาเพื่อจะฟ้องร้องศาลปกครองเมื่อปี2549จนกระทั่งปี255

0: 5เนี่ยเราชนะขึ้นมาและเปลี่ยนจากเพศเป็นเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดแทนคำว่าโรคจิตวิปริตอย่างถาวร
1: น
0: ั่นอันนั้นเป็นการเรียกร้องสิทธิ์และเป็นการรวมตัวกันทั้งหมดกระทรวงกลาโหมก็ขานรับในเรื่องนี
1: ้ครับครับเห็นการทำงานแบบนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเนี่ยฮะอย่างโจทย์ที่เราตั้งวันนี้เบื้องหลังความหลากหลายทางเพศกับความเท่าเทียมโครงการที่ขับเคลื่อนมาตลอด26แล้วก็จะเดินต่อไปเนี่ยฮะอีกและอีกไม่รู้กี่ปีเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างเล่าสู่กันฟังนิดน
0: ึงจริงๆภารกิจของสมาคมเนี่ยมัน3ด้านใหญ
1: ่ๆ
0: 1เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้เข้าถึงสิทธิและโอกาสไม่ว่าจะเป็นเกย์กระเทยเข้าถึงเรื่องฮอร์โมนเรื่องของยาเพรฟยาเพรฟ HIV AIDS และแม้กระทั่งเรื่องกดเป็น NCD ต่างๆเนี่ยเราจัดการทั้งหมดในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพภารกิจ2ก็คือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องสิทธิมชนในการให้เข้าถึงสิทธิและโอกาสไม่ว่าจะเป็นสิทธิสุขภาพสิทธิที่จะต้องได้ในเรื่องของสวัสดิการหรือแม้กระทั่งความทำให้คนเท่ากันในเรื่องความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายและสำคัญที่สุดก็คือภารกิจอันที่3คือความสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชนดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะตอบภารกิจของเรา3ด้านมาตลอดได้20-30ปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องสิทธิ
1: ์
0: นะการเข้าถึงสวัสดิการการมีเรื่องของค่ายทักษะชีวิตพิชิตเอดซึ่งทำมานานมากนะครับแล้วก็ไปรวมไปถึงเรื่องของการที่เราได้รับเงินจากแหล่งทุนเพราะเวลานั้น HIV AIDS ระบาดสูงมากเราก็ทำงานเรื่อง HIV AIDS เนี่ยควบคู่กันมากับเรื่องของหลักการสิทธิประชาชนเรามีคลินิกในเรื่องของ KPLS ก็คือชุมชนดูแลชุมชนด้วยกันอย่างต่อเนื่องณวันนี้สมาคมก็มีต้อง15จังหวัดละแล้วก็มีคลินิกที่จะสนับสนุนเรื่องของสุขภาพของคนรักเพศเดียวกันหรือ LGBTIQN+ เนี่ยถึง67คลินิกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์อุบลนะครับสงขลาชลบุรีนครปฐมแล้วก็กรุงเทพอย่างเงี้ยฮะก็มีตลอด
1: หลายคนถามว่าโครงการเยอะแบบนี้โปรเจกต์นี่คือเป็นงานจิตอาสาล้วนๆเลย
0: ล้วนๆเลย
1: เราทำมาเนี่ยเพื่อสังคมเพื่อความเท่าเทียมของสิทธิมนุษยชน
0: โดยตรง
1: ความหลากหลายทางเพศ
0: ใช
1: ่ผลลัพธ์เราวัดจากอะไรหลายๆโครงการที่เราพูดมาเนี่ยในใจเวลาเราวัดว่าโครงการนี้สำเร็จนะพี่วัดจากอะไรบ้าง
0: คือเราวัดจากสิ่งที่ตอบความรู้สึกของคนที่สามารถที่จะคัมเอาตัวเองออกมาได้แล้วอยู่ในฐานะที่สังคมอย่างที่เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีคือคำว่ากายใจสังคมและปัญญาสุขภาพจิตเขาดีไหมที่เขาสามารถที่จะตอบตัวเองว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่ม LGBT ที่ขานรับออกมาให้สังคมรู้เขามีความสุขทางกายไหมนะครับเขามีความสุขทางใจไหมสติปัญญาทุกอย่างครบถ้วนไหมคุณภาพชีวิตที่เขาอยู่ในสิทธิเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายกับคนทั่วไปเราเอาตัวนั้นมาเป็นตัววัดถ้าหากว่าคุณภาพชีวิตของคนมันเท่ากันแล้วไม่มีความเหลื่อมล้ำแล้วนั่นแหละเป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดเขาบอกว่าเรื่องของเขาบอกว่าศัตรูตัวร้ายของสิทธิมชนเลยคือเรื่องทัศนคติ
1: ความคิด
0: ความคิดเพราะงั้นทัศนคติทุกคนมันดีแล้วมันไปในทางที่บวกเนี่ยแสดงว่าสิทธิมชนนั้นก็ถือว่าเต็มที่แล้วเขาบอกเหมือนกันว่าความมีศักดิ์ศรีของคนเนี่ยสิ่งที่ลดทอนดีที่สุดก็คือความเหลื่อมล้ำเพราะงั้นถ้าหากว่าเราไม่มีความเหลื่อมล้ำของคนแล้วในเรื่องเท่ากันในเรื่องเพศสภาพใดก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนก็จะมีศักดิ์ศรีคนพลเมืองประชากรทั้งโลก 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยไม่ต้องพูดตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มหลากหลายที่เป็นในเมืองไทยนะทุกคนบอกว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดคือความเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1: คือทุกเพศ
0: ทุกเพศ
1: ทุกคนได้
0: เพราะงั้นสิ่งที่มันจะลดทอนก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยเพราะงั้นถ้าเราพัฒนาชีวิตของคนที่เป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศได้ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่ากับพลเมืองทุกคนในโลกนี้เนี่ยเท่านั้นแหละเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดแล้ววันนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดหนึ่งที่เรามั่นใจว่าสิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต่อได้แล้ว
1: มีสิ่งหนึ่งครับพี่แดนนี่คุณผู้ชมครับถ้าเราตามดูเนี่ยจะเห็นว่าทางสมาคมเองมีงานมอบรางวัลก็เป็นแรงจูงใจเหมือนกันเร
0: ื่อง
1: ความหลากหลายทางเพศ
0: รางวัลที่เรามอบคือรางวัลอัธนารีสวนซึ่งเป็นองค์พระศิวะกับพระแม่อุมาเนาะคนละครึ่งซีกนะที่เป็นมีทั้งชายทั้งหญิงที่มีความอ่อนโยนของความเป็นหญิงมีความแข็งแกร่งของความเป็นชายที่รวมกันเราได้อัญเชิญนามรางวัลเนี่ยมาเป็นรางวัลซึ่งรางวัลเนี่ยเราไม่ได้จัดคนเดียวนะเราร่วมมือกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงยุติธรรมคณะกรรมการสิทธิมชนนะครับของสปสช.ด้วยนะฮะหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสมาคมวางแผนครอบครัวเนี่ยเราได้รวมกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะรณรงค์นะฮะแล้วก็เรียกร้องไอ้รางวัลเนี่ยให้กับคนที่มีคุณงามความดีกับสังคม
1: นน
0: ในเรื่องของ LGBT ในหลายๆด้าน
1: ระดับโลก
0: เป็นระดับอินเตอร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวปีนี้เราจะมอบกันวันที่13ธันวาเนาะที่กระทรวงยุติธรรมก็มีเป็นรางวัล International อัธนารีสวนอวอร์ดด้วยเป็นคนที่ขับเคลื่อนผลักดันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายรับรองเพศสภาพซึ่งเขาสำเร็จในประเทศของเขาน ะครับแล้วก็รางวัลของเราเนี่ยมีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านส่งเสริมสุขภาพนะครับเรื่องของสิทธิมชนเรื่องของศักยภาพความเข้มแข็งชุมชนเรื่องของสื่อนะฮะแล้วก็เรื่องของPride Award Fair

0: อวอร์ดเนี่ยเร
1: ามีดูจากภาพเลย
0: ใช่เรามีมอบรางวัลแล้วก็รางวัลเป็นที่ที่น่าชื่นชมเป็นก็เป็นโมเดลสำหรับให้คนอื่นลุกขึ้นมาทำงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจแล้วก็เฉพาะโดยเฉพาะบุคคลด้วยนะฮะ
1: ผมย้อนกลับมาทางสมาคมทางพี่แดนนี่เองก็บอกว่ามีรางวัลมอบให้คนอื่นที่ได้รับมาอนอกจากความสำเร็จแล้วล่ะครับคุณผู้ชมก็คงจะมีการเชิดชูเกียรติอย่าง Moral Award ของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเองพี่แดนนี่ก็ได้รับรางวัลเหมือนกัน
0: ภูมิใจมากครับแหมรางวัลที่มันตรงใจที่สุดก็เพราะสร้างการเปลี่ยนแปลงพี่เองก็สร้างการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะอย่างเช่นว่าเรื่องสุขศึกษาเนี่ยก็ใช้กันมาความเบี่ยงเบนทางเพศเป็นความวิปริตให้ตำราเรียนมาตั้งไหนพี่ก็สร้างกระบวนการทางกระทรวงศึกษาธิการจนกระทั่งทำให้เป็นหลักสูตรตั้งแต่ชั้นประถม1จนด้านการเปลี่ยนแปลงของสมรสเท่าเทียม คือเราพยายามทำทุกอย่างนี้แล้วก็ next step ต่อไปเราก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายรับรองเพศสภาพ ซึ่งมีถึง80ประเทศในโลก แล้วนะแต่ในบ้านในประเทศเราที่มีสมรสเท่าเทียมเนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่38ของโลกนะครับ
1: รอติดตามนะครับให้กำลังใจนะ
0: แล้วก็สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้วันที่23มกราคมปีหน้า68เป็นต้นไปเนื่องจากประกาศราชกิจจาแล้วก็มีเวลาให้ต้องทำงานกันอีก120วัน
1: ครับนะครับพี่แดนนี่วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุยกันในคุณธรรมคุณทำได้นะครับส่งเสริมกำลังใจกันขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับคุยกันไปกับทางพี่แดนนี่กิตตินันทรมทัศน์นะครับนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยก็เป็นนักกฎหมายเป็นทนายความแต่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาตามกันต่อเรายังคงมีสารคดีหรือว่าสกู๊ปพิเศษนะสิ่งสำคัญรอให้คุณผู้ชมติดตามว่าองค์กรคุณธรรมต้นแบบเขาขับเคลื่อนกันอย่างไรตามต่อช่วงหน้าในคุณธรรมคุณทำได้ครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายสภาทุกปัญหามีทางออกเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ
3: พัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากชุดคณะกรรมการ
0: ในรายการบทบาทกรรมาธิการ
3: ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
5: วิ่งเลย
6: วิ่ง
7: เป็นลูกพูดว่าเจอมีเอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กจักรไหลไป
8: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
4: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ

0: กลับมาติดตามกันต่อครับคุณผู้ชมคุณธรรมคุณทำได้นะครับช่วงนี้ครับ Moral Share ครับเรายังคงส่งต่อความดีและถ่ายทอดเรื่องราวองค์กรคุณธรรมต้นแบบครับวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขสักนิดหนึ่งครับองค์กรที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาครับเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่เป็นตัวอย่างด้านความซื่อสัตย์สามัคคีและการมีน้ำใจนะครับทางโรงพยาบาลก็ได้ส่งเสริมคุณธรรมมาอย่างยาวนานทั้งหมดนี้นะครับชวนคุณผู้ชมไปติดตามไปพร้อมๆกันครับเชิญครับ
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
2: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับ

0: ครับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้ทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จิระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
1: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชีวัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
0: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงถึงความดีเนื้อกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบ

0: สุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มาถ่ายทอดสู่คุณผู้ชมในวันนี้นะครับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาครับจะเห็นว่าโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับขับเคลื่อนผ่านอัตลักษณ์หลักๆนะครับคือการส่งเสริมด้านความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจครับมีสโลแกนสั้นๆนะครับคุณผู้ชมมีแนวคิดด้วยอาจจะยาวสักนิดนึงแต่เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก็คือคน1เริ่ม10คนสร้าง100คนเห็นพบนะ 1,000 คนพบผ่านชื่นชมยินดีย้ำอีกครั้งนึงนะครับคน1เริ่ม10คนสร้าง100คนเห็น 1,000 คนพบผ่านชื่นชมยินดีผมเชื่อว่าจากแนวคิดของทางผู้บริหารนะครับรวมทั้งผู้ปฏิบัติสามารถที่จะเป็นโมเดลหรือว่าต้นแบบให้กับองค์กรต่างๆได้นะครับคุณผู้ชมมีการนำปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำมาบอกกล่าวเล่าสิบกันแล้วก็นำเรื่องราวความดีมาส่งเสริมและถ่ายทอดคุณธรรมให้กับคนในองค์กรเพราะฉะนั้นองค์กรไหนสนใจนะครับหยิบเรื่องราวเหล่านี้ไปส่งเสริมคุณธรรมกันได้นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆถูกรวมเอาไว้คุณผู้ชมสามารถที่จะไปติดตามนะครับไปสัมผัสไปดูสิครับว่าคุณธรรมคุณทำได้จริงๆแล้วเริ่มต้นอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปสัมผัสเรื่องราวคุณธรรมผ่านทางแอปพลิเคชัน Moral Touch นะครับสามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้ครับเพราะว่าทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสในชุมชนเป็นองค์ความรู้เป็นหนังสือรวมทั้งหลักคุณธรรมครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมที่สำคัญครับจะต้องมีความยั่งยืนด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนก็หยิบยกทุกๆประเด็นทุกๆมิติที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมนะครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนพยายามแล้วก็เป็นหลักสำคัญครับคุณผู้ชมครับในการส่งเสริมคุณธรรมบอกเล่าเรื่องราวดีๆและแน่นอนครับนะครับวันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับทั้งบุคคลทั้งองค์กรคุณผู้ชมได้ติดตามเห็นกันไปแล้วแต่วันนี้รายการคุณธรรมคุณทำได้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ผ่านทาง TPTV ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาครับวันนี้ผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานทุกคนขอบคุณทุกการติดตามนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: ี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: วะไอ้มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีดากมันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: ลองดูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: พอผู้ปรับมันจะอย่างเงี้ยเล็กอะพ่อเดนซ์ที่บอกอะแล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ
3: ้
2: เออฟอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอะโอ้ยทีนี้แฮกปาก
3: จะล่วงเหมือนจะล่วงไหนล้างไหนล้างไหนล้างไหนล้าง
2: ไม่ได้ละอีกรอบนึงต่อนะ
4: ต่อเลย
2: โอ้โอ้มันต้องมีช่วงไม่ต้องเพลย์แบ็ก
5: ช่วยล่าดีนะแต่จะมีช่วง
2: เฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับเหมือนเด
4: ิมไหนล้างมาเร็วขึ้น
6: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของพุ่มกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นพุ่มกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนากูลครับ
7: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนากูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมืนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
6: โต้งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
6: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
6: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
0: ่ก็6ครับผม
6: 6เรื่องนะครับผม
0: อยู่ในนี้ได
6: ้นะฮะ
0: แต่กระจายนิดหน่อย
6: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
0: ครับ
6: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
6: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
0: ใช่จริงๆผมตลอดผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
6: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
6: ครับ
0: ที่ตั้งแต่4แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่ไหมฮะ5แพร่งแล้วก
6: ็
0: กวนมืนโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
6: ครับผมแม่พอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศในตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
0: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
6: มาเรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
0: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชันที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่มั้ยครับกลายเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
6: แล้วก็
0: มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับแต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
6: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่า

0: ี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
1: ี่
0: ทำได้ไงฮะ
1: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
0: ครับผมนะฮะคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
1: ครับ
0: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
2: แล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็ผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองน
1: ั้ครับผม
2: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก
1: ็
2: เราแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ถ้า
2: หรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองโรงแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็
2: แค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าในฐานจริงๆแล้วเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนนึง
2: ใช่ใช
1: ่ครอบครัวธรรมดาก
2: ัน
1: ชนชั้นกลางเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ชั้
2: นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
2: ่ใช่
1: แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
2: ใช่
1: ไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยไหนจะเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
2: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
2: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
2: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10 กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
2: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆ
1: ครับ
2: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
2: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมครับก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
2: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
2: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช่
2: ซึ่งผมแบ

0: ไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มาก
1: ครับผม
0: ก็ซื้อได้ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเขาก็จะใช้คำว่าจะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
0: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลักนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
0: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอ
1: ่
0: ะอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
0: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
0: คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า2จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่มั้ยฮะว่าเออว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
0: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
0: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แ
0: ล้วผมก็ดูอันไหนเสียงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอไปพอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
0: เพราะเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
0: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
0: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
0: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
0: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
1: ค
0: ือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ทำ
0: งานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: แ
0: ล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะมันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad เดินไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ
1: ่
0: ะเปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามกันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: ณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งแถมยังมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่โต้งโต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพีโปรเร็วๆนี้ครับ
1: ครับ
2: อีกเรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไง ตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ย
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยเฉียงฉา
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี
1: ้
2: ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวแต่เรียนไปก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์ผมยังสิบสื่ออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตนเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี
1: ้นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆนะครับ
2: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนก็อาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับ
2: ครับ
1: นะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
2: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้อะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆครับอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้คนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
2: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็ได้แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับผมอ
2: ะไรไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจะจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยสำหรับผมไม่คือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะครับว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการ ที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
2: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหร
1: ือ
2: แอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
1: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
2: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
1: นี่ก็เงี้ยวหัว
2: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างง
1: ี้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
2: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บให้ไม่แปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
1: ครับ
2: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-500,000 หรือเป็นล้านอะไรเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อต

0: ตามแล้วมันจะรวยเลยอ่ะเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
1: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
2: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสบายๆค่ะโดยที่คุณผู้ชมนะคะสามารถนำความรู้จากรายการของเราค่ะไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะไซก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะพี่ทนายวิรัตค่ะที่จะมาช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเรานะคะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับลูกจ้างและนายจ้างค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่นายจ้างนะคะถูกลูกจ้างหัวหมอเอารัดเอาเปรียบบ้างค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนายจ้างควรจะทำอย่างไรค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะใส่ก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับลูกจ้างนายจ้าง
1: ครับ
0: แต่วันนี้พิเศษนิดนึงค่ะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลูกจ้างหัวหม
1: อ
0: ในกระทำบ้าง
1: ครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้พี่วิรัตช่วยนิยามเกี่ยวกับลูกจ้างกับนายจ้างก่อนว่าเป็นยังไง
1: คืออย่างนี้ครับก็คือตัวนายจ้างเนี่ยจริงๆก็คือเป็นคนที่ก็เรียกอะไรเป็นคนจ้างงานนะครับก็เราเองก็ได้แรงงานเขาแล้วเขาก็ทำงานแทนเราแล้วเราก็จ่ายเงินเขา
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนลูกจ้างเนี่ยก็คือทำงานเอาแรงแลกกับเงินนะครับตรงนี้คือแต่ในส่วนของประเด็นทั้งสองส่วนเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กันซึ่งบางทีก็แยกกันได้ยากครับเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันบางทีนายจ้างก็โดนเอาเปรียบบ้างก็มีนะครับผม
0: ค่ะแล้วคดีส่วนใหญ่ที่เจอมานี่พี่รัฐเจอนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างหรือว่าลูกจ้างเอาเปรียบนายจ้างคะ
1: คือ เวลาที่เขาส่วนที่เจอกันเนี่ยก็มักที่จะว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยเนื่องจากว่าลูกจ้างเนี่ยจะโอกาสในการที่จะไปจ้างทนายความอะไรต่างๆมันน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็คือลูกจ้างก็ถูกเอาเปรียบมากกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันจะมีช่วงไหนที่นายจ้างถูกเอาเปรียบได้ด้วยหรอ
1: ครับผม
0: ใช่ครับลูกจ้างตัวเล็กๆอย่างเราจะสามารถทำอะไรที่เอาเปรียบนายจ้างได้ใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมละครในตอนแรกกันก่อนดีไหมคะเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่านายจ้างถูกลูกจ้างหัวหมอเอาเปรียบเป็นยังไงค่ะ
1: ครับ
2: ยุทธเป็นเจ้าของโรงงานผลิตมือถือกำลังจะขยายกิจการจึงปรึกษากับสมรเพื่อรับคนมาทำงาน
3: นี่คุณสมรผมว่าผมจะขยายกิจการเพิ่มเนี่ย
4: wow.
3: คุณว่าเราควรจะรับคนงานแบบไหนเข้ามาทำงานในบริษัทเราดีฮะ
5: สมรคิดว่าน่าจะรับพวกสายอาชีพนะคะค่าแรงจะได้ไม่สูง

0: มากด้วยช่วยลดค่าใช้จ่ายบริษัทค่ะ
1: เอาอย่างนี้แล้วกันคุณเดี๋ยวคุณช่วยไปเป็นธุระให้ผมด้วยแล้วกันนะ
0: yeah! ได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้นะคะ yeah! คุณหน้าคะนี่ค่ะพนักงานที่รับเข้ามาพรุ่งนี้พร้อมจะเริ่มงานกับเราแล้วค่ะว้า
2: วสมรได้คนตามที่หัวหน้าต้องการแต่ทั้งคู่มาทำงานสายทุกวันจนยุทธต้องเรียกไปหาเพื่อตักเตือน

0: บริษัทเราเข้างาน8โมงนะนี่ยังไงมาสายกันทุกวันเลย
1: ก็ตอนมาสมัครผมก็บอกหัวหน้านะครับว่าผมสายอาชีพ
0: เอ๊ะคุณเรารับงานสายอาชีพนะคุณไม่ได้ให้สายเป็นอาชีพถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะเลิกจ้างพวกคุณ2คนนะ
1: ไม่ได้นะครับหัวหน้างั้นหัวหน้าก็จ่ายค่าชดเชยให้พวกผมเลยเย
0: ้นี่ยังไงทำงานยังไม่ถึง2เดือนจะมาขอค่าชดเชย
2: ค่ะคุณผู้ชมคะลูกจ้างคนนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะ มาช้าสักครึ่งชั่วโมงก็ทำให้เสียงานไปละเจอแย่มากมายนะคะในเรื่องนี้ค่ะถ้าเกิดเขามีการเซ็นสัญญาแล้วก่อนมาทำงานว่าคุณเข้างาน8โมงนะนะคะออกงานเวลานี้แต่จริงๆแล้วเขามาทำงานสายอะค่ะมาสายก็8โมงอย่างนี้เจ้านายมีสิทธิ์ไล่ออกไหมคะ
3: คืออย่างนี้ครับต้องแยกกันก่อนนะครับว่าการที่นายจ้างจะไล่ออกได้เนี่ยไล่ออกมีคือไล่ถ้าไล่ออกโดยที่เขาไม่มีความผิดเนี่ย
2: ค
3: ุณต้องจ่ายค่าชดเชย
2: อันนี้ถือเป็นความผิดไหมคะ
3: อันนี้เป็นความผิดแต่ต้องดูก่อนว่ามันผิดแบบไหน
2: ค
3: ือมันมีผิดแบบธรรมดากับผิดแบบร้ายแรง นะครับในกรณีเนี่ยอย่างเช่นที่บอกมาคือการมาทำงานสายเนี่ย มันเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรง
2: สายทุกวันเลย
3: สายทุกวันเนี่ยเรากฎหมายเนี่ยมันกำหนดอย่างนี้ครับนายจ้างนะครับที่จะสามารถแก้ลำตรงนี้ได้นะครับเขาทำอย่างนี้ครับคือว่าเมื่อใดที่ลูกจ้างมาสายเนี่ยนายจ้างจะต้องตักเตือนการตักเตือนต้องทำเป็นเอกสารก็คือเขียนเลยว่าใบเตือนครั้งที่หนึ่งนะครับว่านายกคนนี้มาทำงานสายนะครับและได้ตักเตือนแล้วนะครับพอทำบันทึกนี้แล้วเสร็จนะครับภายในระยะเวลา1ปี
2: 1ปี
3: ถ้าเขายังคงมาสายแบบนี้อีกนะครับเรามีสิทธิ์จะไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเลย
2: แล้วถ้าเขาทำ1ปีนี้นานนะคะถ้าเขาทำอย่างนี้ทุกวัน
3: อันนี้ไล่ออกได้เลย
2: ไล่ออกได้
3: นะครับแต่เราต้องมีการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
2: เราทำหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรนี่ห่างกันฉบับนึงนี่ควรใช้ระยะเวลาห่างกัน
3: ไม่ครับคือถ้าใบเดียวเนี่ยก็ออกได้ละครับ
2: อ้าวเหรอคะ
3: ครับแต่ต้องมีการเตือนนะครับการเตือนบางคนไปเข้าใจผิดในจ้างส่วนใหญ่คือเป็นการเตือนก็บอกกล่าวไม่ใช่ในกฎหมายมันเขียนไว้ชัดเลยครับว่าต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็คือในกมาสายในวันที่นี้เราได้ตักเตือนแล้วนะครับพอภายในระยะเวลา1ปีเขายังคงทำอยู
2: ่
3: นะครับอันนี้ก็สามารถไล่ออกโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้เลยนะครับ
2: และกรณีไหนบ้างคะที่คุณชอบสายคนนี้ที่จะได้เงินชดเชยจากการมาสายของเขาเนี่ยที่โดน
3: คือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าไล่ออกโดยที่ไม่ได้มีการตักเตือนอะไรนะครับเป็นหนังสือเนี่ยถ้านายจ้างไล่ออกเลยนะครับต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับตรงนี้มันก็จะมีประเด็นว่าในส่วนเวลาที่เราเป็นนายจ้างเนี่ยเราต้องมีการกำหนดไว้ก่อนว่าโทษอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องร้ายแรงโทษอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องที่จะต้องตักเตือน
2: อันนี้ตัวนายจ้างกำหนดได้เองหรือว่าต้องเป็นตามกฎหมายคะ
3: มันมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ครับที่เป็นร้ายแรงอย่างเช่นทุจริตในหน้าที
2: ่
3: นะครับหรือว่าไปจำคุกเกิน1ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าอย่างลูกจ้างบางคนไปทำความผิดข้างนอกนะครับแล้วผลก็คือเขาต้องหยุดงานเพราะว่ามันจำคุกอ่ะมันคงทำงานไม่ได
2: ้
3: เขาก็จะถูกออกจากบริษัทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับแต่ถ้าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอะไรอ่ะมาสายยังต้องเตือนแต่ถ้าที่ไล่ออกได้เลยอย่างเช่นที่เป็นแนวฎีกานะครับก็คือตอบบาทแทนกันนะครับถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่เหมือนกัน
2: ะ
3: นะครับตรงนี้ไม่ต้องแจกใบแดงในทางพวกผมจะเรียกกันแค่คือต้องแจกใบเหลืองก่อนเตือน
2: ะ
3: นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการ อย่างเช่นที่ผมบอกก็คือการตอกบัตรแทนกันเนี่ยแจกใบแดงเลยไล่ออกโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเลย
2: เรื่องการตอกบัตรนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงแต่ในส่วนของการไล่ออกตรงนี้ค่ะ
3: ครับ
2: ใส่เริ่มสงสัยแล้วว่าการไล่ออกถ้าสมมติว่าออกใบ

0: 1รอบการจ่ายเงินเอาภาษาง่ายๆคือรอบ1เดือนนะครับง่ายๆนะครับเราต้องบอกลูกจ้างล่วงหน้าไม่งั้นเราต้องเสียค่าเขาเรียกภาษากฎหมายเรียกว่าการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับตรงนี้เสียอีก1เดือนนะครับ
1: และในกรณีที่ของคุณคนนี้คือเจ้านายไม่ได้มีจดหมายแจ้งเตือนไปแต่ว่าจะให้ออก
0: ครับ
1: ตรงนี้คือต้องจ่ายค่าชดเชยให้
0: ใช่ครับ
1: แล้วจะต้องจ่ายเท่าไหร่คะเยอะไหม
0: ค่าชดเชยจะต้องคำนึงถึงเรื่องอายุงานเขานะครับถ้าเขายังทำงานไม่ครบปีเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ค่าชดเชยคือ30วันก็เท่ากับ1เดือน
1: 1เดือน
0: ครับก็ต้องดูว่าเขาทำงานมาแล้วกี่ปีนะครับ
1: ค่ะแล้วสำหรับบางบริษัทมีช่วงทดลองงานด้วย
0: ครับ
1: ตรงนี้กฎหมายเกี่ยวกับในเรื่องของการทดลองงานนะคะ
0: ครับ
1: ไม่ทราบว่าในกรณีเดียวกันมาใส่เหมือนกันถ้าอยู่ในช่วงงานสิ่งที่กระทำต่อลูกจ้างนี่สามารถกระทำได้เหมือนพนักงานที่อยู่มานานแล้วหรือเปล่าคะ
0: คืออย่างนี้ครับในกฎหมายแรงงานเนี่ยการทดลองงานก็เหมือนกับทำงานจริงๆเลยนะครับเพราะว่าในบางบริษัทบอกว่าทดลองงาน 4-5 เดือนเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้แล้วว่าถ้าคุณทำงานครบ120วันเนี่ยถ้าคุณให้เขาออกคุณต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับก็เท่ากับว่าเป็นการทำงานเป็นปกติอยู่แล้ว
1: ก็คือถ้าทำได้แค่เดือนเดียว
0: ครับ
1: เรามาสาย
0: ครับ
1: อย่างนี้ก็คือ
0: ก็ไล่ออกได้ครับ
1: ต้องจ่ายค่า
0: ต้องเตือนตักเตือนถ้าเป็นการมาสายใช่ไหมครับแล้วก็เตือนนะครับแล้วเราถ้าเขายังทำผิดอีกก็ไล่ออกได
1: ้ถึงแม้จะทำงานมาเดือนนึงแล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเชยหรอคะ
0: ไม่ต้องจ่ายครับเพราะถือว่าเป็นความผิดที่มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของพูดถึงการมาสายแล้วอันนี้ถ้าเรื่องของการลาป่วยบ่อยๆบ้าง
0: ครับ
1: ค่ะป่วยโดยที่ไม่มีใบรับรองแพทย
0: ์คือกฎหมายกำหนดอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเป็นเรื่องการป่วยเนี่ย
1: ค
0: ือกำหนดว่าถ้าลาไม่ถึง3วันเนี่ยก็คงลาได้ตามปกติแต่ถ้าเมื่อใดที่ลาเกิน3วันลาป่วยนะครับ
1: หมายถึงติดกันไหมคะ
0: ติดกันครับหรือว่าอาจจะค่อมเช่นวันศุกร์แล้วมาอีกทีวันจันทร์อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเขาก็นับรวมเป็น3วันต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับ
1: ค
0: ือถ้าเกิดในกรณีที่มีการลา3วันต่อเนื่องแล้วเนี่ยแล้วนายจ้างเนี่ยนายจ้างก็มีสิทธิ์นะครับคือขอเรียกอะไรครับก็คือขอเรียกหนังสือรับรองจากแพทย์นะครับไม่ใช่หมอตำแยนะครับต้องเป็นหมอปัจจุบัน
1: ค่ะถ้าไม่มีให้ล่ะ
0: ถ้าไม่มีให้ก็ต้องสอบไปแล้วครับว่าคุณทำให้คุณหยุดโดยไม่ชอบนะครับก็จะต้องถ้าเป็นในกรณีที่เป็นการแอบอ้างอะไรเราก็ตักเตือน
1: ค่ะ
0: โดยการตักเตือนเป็นเอกสารถ้าเขาทำผิดอีกคราวนี้ก็ไล่ออกครับ
1: ก็เป็นเหตุให้ไล่ออกได
0: ้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นนายจ้างอยู่นะคะต้องดูให้ดีเลยนะคะไม่ใช่ว่าลูกน้องทำผิดนะคะลูกจ้างทำผิดจะตักเตือนกันด้วยปากเปล่าอันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะต้องตักเตือนกันด้วยเอกสารนะคะเพราะว่าหลักฐานนะคะที่เราจะเอามายืนยันได้ก็จะมีแต่เอกสารนะคะคำพูดนี่คืออาจจะไม่สามารถนำมายืนยันได้นะคะแล้วผลเสียก็จะตกอยู่ที่ตัวนายจ้างเองค่ะและเรื่องราวของนายจ้างกับลูกจ้างนะคะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเราไปรับชมละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: เบสเป็นเจ้าของกิจการเพิ่งกลับจากดูงานที่ต่างประเทศเมื่อกลับมาก็เรียกเลขาเพื่อมาปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบริษัท
3: เนี่ยคุณยาว่างหรือเปล่าเดี๋ยวเชิญที่ห้องทำงานผมหน่อยนะ
4: หัวหน้ามีอะไรหรือเปล่าคะ
3: อ้าวคุณยามาพอดีเลยฉันนั่งก่อนสิครับ
4: ได้ค่ะ
3: ผมจะปรึกษาเรื่องเวลาพักของบริษัทเราน่ะว่าจะปรับเปลี่ยนดีไหมคุณ
4: ทำไมถึงคิดจะเปลี่ยนล่ะคะ
3: ก็ผมไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาเขามีเวลาพัก coffee break ด้วยคุณ
4: ก็ดีนะคะทำให้พนักงานได้พักบ้าง
3: ใช่ก็ที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีธรรมเนียมเวลาพนักงานเขาพัก coffee break นะคุณเขาก็จะคุยได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องงานแต่พอเวลาทำงานเขาก็จะคุยแต่เรื่องงานอย่างเดียว
4: แล้วมันต่างกับคนไทยยังไงล่ะคะ
3: อ้าวคุณก็คนไทยอ่ะเวลาทำงานเขาก็คุยกันทุกเรื่องยกเว้นเรื่องงานไงคุณ
4: อ๋อมันต่างกันอย่างนี้นี่เอง
3: ก็เพราะอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยจะปรึกษาว่าผมจะปรับลดเวลาพักลงแล้วก็ไปเพิ่มเวลา coffee break คุณว่าผมจะทำได้ไหม
4: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
5: Wow.
1: พูดถึงเรื่องของระเบียบวินัยนี่ต้องยกให้ประเทศญี่ปุ่นเขาเลยนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องเกี่ยวกับ

0: การทำงานนะคะเขาค่อนข้างจะมีระเบียบวินัยการพักก็มีระเบียบวินัยแม้กระทั่งในเวลางานก็จะไม่พูดคุยเรื่องส่วนตัวกัน
1: ครับผม
0: ต่างจากเรานะคะที่พูดเรื่องส่วนตัวตลอดเวลาในเวลางานได้อันนั้นก็ไม่ผิดนะคะอาจจะเป็นช่วยผ่อนคลายในเรื่องการทำงานไปนะคะค่ะในส่วนของเจ้าของบริษัทในเรื่องนี้ไปดูงานมานะคะเห็นงานที่ญี่ปุ่นมีการพักเบรกที่เรียกว่าคอฟฟี่เบรกค่ะอยากให้มีคอฟฟี่เบรกบ้างแต่ว่ายังห่วงเวลาพักเที่ยงอยู่นี่สิคะ
1: ครับ
0: คือเขาสามารถที่จะตัดเวลาพักเที่ยงเนี่ยไปใช้เป็นคอฟฟี่เบรกได้ไหมคะ
1: ครับคืออย่างนี้โดยหลักของกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกว่านายจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจัดให้1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยอย่างขั้นต่ำคือ1ชั่วโมงตรงนี้มันก็ต้องมาดูว่า1ชั่วโมงเนี่ยสามารถที่จะซอยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งให้มันเหมาะสมกับข้อตกลงกันได้นะครับ
0: ก็บริหารเวลาได้อย่างนี้สมมติ1ชั่วโมงมี60นาที
1: ครับ
0: แบ่งคอฟฟี่เบรกสัก20นาที
1: ครับ
0: พัก40นาที
1: ได้ยังทำได้ไม่มีปัญหาครับ
0: อย่างนี้ต้องทำการตกลงกับลูกจ้างก่อนหรือเปล่า
1: ต้องทำการตกลงกันนะครับ
0: ค่ะในกรณีตกลงนี้ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรไหมคะเดี๋ยวจะมีการฟ้อง
1: โดยหลักเขาก็ประกาศเลยนะครับว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งให้เป็นคอฟฟี่เบรก20นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของพักกลางวันเนี่ยทานข้าวเนี่ยก็40นาทีก็เขียนเป็นประกาศเป็นระเบียบบริษัทเป็นก็ได้ครับ
0: งั้นก็คือเขียนเป็นประกาศเป็นระเบียบนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ให้พนักงานของเรารับรู้แล้วนะคะว่าเป็นอย่างนี
1: ้
0: ก็คือจะมาอ้างว่าเอ้ยไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้คือส่วนใหญ่ที่บริษัทที่เขาทำกันก็คือประกาศตรงบอร์ดพนักงานเลยนะครับว่าเวลาที่นี่หรือว่าตอนเข้าทำงานเนี่ยก็จะมีเขาเรียกคู่มือของพนักงานเนี่ยนะครับว่า เรามีเวลาพักเท่าไหร่นะครับเราให้แบ่งพักยังไงนะครับนี่คือเป็นข้อตกลงได้นะครับ
0: พูดถึงเรื่องการพักกลางวันแล้วนะคะ
1: ครับ
0: นึกถึงว่าถ้าหากพักกลางวันนี่เห็นสาวๆหลายคนเลยชอบออกไปนอกออฟฟิศ
1: ครับ
0: ไปช้อปปิ้งไปอะไรไกลๆบ้างอย่างนี้ทำได้ไหมคะเวลาพักกลางวันเราควรจะอยู่ในบริษัทไหมคะ
1: คือจริงๆออกไปได้ครับก็คือคุณพักคุณจะพักยังไงก็ได้แต่ประเด็นว่าคุณพักแล้วคุณตรงเวลาไห
0: ม
1: ถ้ากลับมาเสียเวลาในจ้างในจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะตักเตือนคุณ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วถ้าผิดซ้ำเขาก็ไล่ออกได้นะครับ
0: อันนี้ถ้าสมมติเข้าพักเที่ยงนะคะต้องเข้างานตอนบ่ายในจ้างมาแอบเห็นปุ๊บแล้วว่าคุณเข้างานช้าเข้ามาบ่ายโมงครึ่งอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ค่ะจะเป็นกรณีเดียวกับการตอกบัตรมาสายไหมคะอย่าง
1: น
0: ี้
1: ก็ถือว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นการไม่ใช่ว่ามาสายก็เรียกว่าใช้เวลาเกินนะครับอาจจะเป็นก็เป็นเรื่องที่นายจ้างก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่ามันเป็นความผิดได้อ
0: ันนี้คือให้ออกได้ใช่ไหมคะ
1: ต้องตักเตือนก่อนมันไม่ใช่ความผิดร้ายแรงอะไรแต
0: ่
1: เพียงแต่ต้องตักเตือนแล้วก็ต้องตักเตือนเป็นหนังสือนะครับแล้วก็เขาจะเป็นการผิดซ้ำภายใน1ปีนะครับ
0: ก็คือเหมือนเรื่องเทียบเท่าได้กับเรื่องของการมาทำงานสายตอนเช้านั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้องมีการตักเตือนกันไปใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าสมมติว่าในช่วงที่พักเที่ยงค่ะพนักงานก็ไม่ได้ออกไปไกลบริเวณบริษัทนะคะทานข้าวในแคนเตนในโรงอาหารของบริษัทแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างเช่นลื่นล้มก็ได้ถือจานข้าวอยู่ดีใครทำน้ำหกก็ไม่รู้ลื่นล้มหัวฟาดเสียชีวิตซะอย่างนั้น บริษัทจะต้องชดเชยอะไรให้กับลูกจ้างไหมคะ
1: อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเวลางานนะครับอยู่ในที่ทำงานนะครับก็เป็นเวลาพักเขาจะพักยังไงก็เป็นเรื่องของเขานะครับแต่ว่าพักในที่ทำงานเนี่ยมันถือว่าอยู่ในระหว่างการทำงานนะครับเคยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันเคยมีแนวคำตัดสินว่า เขาไปพักข้างนอกนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุเขาก็ถือว่าเป็นอยู่ในเวลางานนะครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าปักอาชีพอีกอาชีพนึงอาชีพของพวกคุณ Messenger ที่ส่งเอกสารต่าง
1: ๆ
0: ตรงนี้ค่ะเขาจะนับเวลาพักให้ยังไงคะ
1: ต้องตกลงกันนะครับว่าตกลงกันก็คือผมให้คุณพักชั่วโมงนึงนะครับแต่คุณจะไปพักยังไงก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับก็ต้องคุยกันนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเขาเป็นส่วนตำแหน่งที่ต้องออกข้างนอกครับ
0: ค่ะตรงนี้พูดจะขอพูดถึงย้อนไปถึงเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยนะคะตอนช่วงแรกก็พูดไปแล้วล่ะว่าถ้าสมมติให้ลูกจ้างออกจากงานใช่ไหมคะจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้อย่างต่ำหนึ่งเดือนใช่ไหมคะแต่สำหรับบางอาชีพค่ะได้ค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์นะคะได้เป็นวีคๆไปอย่างนั้นจะชดเชยยังไงอะคะ
1: คืออย่างนี้การที่มันไม่ใช่เรื่องของการชดเชยมันเป็นเรื่องของการที่ว่าเวลาที่จะบอกล่วงหน้านะครับพวกนี้ลักษณะคือในจ้างจะต้องถ้าจะให้เขาออกอย่างงั้นนะครับจะให้เขาออกเนี่ยเขาจะต้องบอกล่วงหน้ากฎหมายก็ใช้ว่า1รอบการจ่ายเงินบางคนรอบบางคนก็คือ1เดือน
0: ค่ะ
1: ก็คืออย่างที่ผมบอกก็คืออาจจะเดือนที่แล้วเดือน

0: มาพันวันที่28
1: ค่ะ
0: ถ้าเราจะเข้าออกวันที่31มีนาคมเนี่ยเราต้องบอกเดือนกุมภา
1: พ
0: ันธ์นะครับเช่นกันบางคนที่เขาเป็นรอบการจ่ายเงินเขา15วันเงี้ยวันที่เราอยากจะให้เขาออกเนี่ยคือวันที่30มีนา
1: คม
0: นะครับเราจะต้องบอกเขาวันที่15
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็เรื่องราวของกฎหมายนะคะเกี่ยวกับนายจ้างลูกจ้างนะเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะเรื่องพักกลางวันนะคะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะไปพักแล้วขอเดินเล่นต่ออีกนิดนึงนะคะเดินช้อปปิ้งอีกนิดนึงมาสายอันนั้นอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้คุณนะคะอาจถูกให้ออกจากงานก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญค่ะอย่างที่เราเคยได้ยินกันค่ะว่าเวลานะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถใช้เงินซื้อได้ไม่สามารถเอาคืนได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องรักษาแล้วก็บริหารเวลาของเราให้ดีนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับงานของบริษัทคุณเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองด้วยค่ะค่ะแล้วก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างลูกจ้างนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเรื่องต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของลูกจ้างค่ะหัวหมออีกแล้วค่ะแต่จะหัวหมอยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: นิดและแจ็คเป็นลูกจ้างอยู่ในบริษัทเดียวกันทั้งคู่สนิทกันมากจนบางครั้งก็ทำงานแทนกันเมื่ออีกคนไม่ว่างหรือมีธุระ
3: ฮัลโหลนิดเฮ้ยช่วยเราหน่อยดิเย้เราอยู่ข้างนอกแล้วอ่ะเรามาธนาคารว่ะส่งแฟกซ์ให้หน่อยดิเผอิญลูกค้าต้องการรายละเอียดของสินค้าที่สั่งไว
4: ้
3: อ
4: ่
3: ะ
4: ได้ได
3: ้โอเค
4: เอกสารอยู่บนโต๊ะใช่ไหม
3: จ้าจ้าจ้าขอบคุณมาก
4: จ้าจ้าจ้า
2: ทั้งสองช่วยเหลือกันเป็นประจำแต่วันหนึ่งก็เกิดปัญหาขึ้น
3: ฮัลโหล
5: ว้าว
3: ว่าไงนิด
6: ช่วยตอบบัตรให้เราหน่อยสิเราคงไปไม่ทันอะ
3: หรอหร
6: ออ ืม
3: โอเคงั้นแกรีบมาเลยนะเว้ย
6: จ้าจ้า
2: เมื่อแจ็คตอกบัตรให้นิดไม่นานหัวหน้าก็เดินตามหานิดเพื่อให้ทำงานให
7: ้เอหัวหน้ามีใครเห็นคุณนิดบ้างไหมพอดีมีลูกค้าโทรมาตามเรื่องเช็คที่จะขอคืนเงินน่ะ
5: ว้าว
8: แล้วนิด
9: ก็เมื่อกี้ผมเห็นนิดเข้าน้ำอยู่ครับหัวหน้าเดี๋ยวถ้ายังไงนิดมาผมจะบอกให้นะครับ
7: แ
2: จ็คเห็นว่านิดมาไม่ทันแน่จึงทำการปลอมลายเซ็นเพื่อส่งให้ลูกค้าแต่เช็คถูกตีกลับหัวหน้าเมื่อรู้เรื่องก็โมโหมาก
7: คุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณรู้ไหมสิ่งที่พวกคุณทั้งสองคนทำมันผิดรู้สึกจะเสียหายมากแค่ไหนคุณรู้ไหม
6: ขอโทษจริ
7: งไอ้สิ่งที่คุณทำน่ะมันร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอไล่คุณทั้งสองคนออกแล้วผมจะไม่จ่ายเงินค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้นให้พวกคุณด้วย
9: มันไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเจอกันที่ศาลแล้วกันครับ
7: เชิญ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะมีเรื่องที่น่ายกย่องแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างด้วยนะคะที่นายยกย่องก็คือเพื่อนร่วมงานกันนะคะก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะแต่ในส่วนที่ไม่น่าเอาอย่างค่ะพี่วิรัติคะ
0: ครับ
1: เรื่องของการตอกบัตรแทนตอกบัตรแทนยังไม่เท่าไหร่ค่ะมีเซ็นเช็คเซ็นเลยเซ็นปลอมด้วย
0: ครับ
1: ค่ะตรงนี้ไซขอถามเกี่ยวกับเรื่องตอกบัตรก่อนละกัน
0: ครับ
1: การตอกบัตรแทนกันหรือว่าบางที่สแกนนิ้วอันนี้ปลอดภัยแทนกันไม่ได้อันที่ยังเป็นตอกบัตรหรือว่าสแกนบัตรอยู
0: ่
1: ตรงนี้ถ้าทำแทนกันสามารถไล่ออกได้เลยไหมคะ
0: คือตามแนวกฎหมายเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยที่เป็นคำพิพากษาเดิมเนี่ยเขาถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงนะครับเท่ากับว่านายจ้างไม่ต้องเตือนไม่ต้องแจกใบเหลืองก่อนก็คือแจกใบแดงได้เลย
1: ไม่ต้อง
0: เตือนไม่ต้องสื่อเลยนะครับถือเป็นความผิดร้ายแรงก็คือไล่ออกได้เลยและไม่ต้องแจกค่าชดเชยด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีที่คล้ายๆกัน
0: ครับ
1: อย่างเช่นเข้ามาสแกนนิ้วหรือว่าตอกบัตรนะคะตอนเช้าแล้วก็ออกไปเลยไม่มาทำงานตอนเย็นแอบมาสแกนกลับค่ะ
0: ครับ
1: อย่างนี้ถือว่าร้ายแรงเหมือนกันไหม
0: ก็ร้ายแรงครับก็หมายถึงว่าเป็นการทุจริตต่อนายจ้างครับมันก็ทำให้นายจ้างเสียประโยชน์ครับก็ถือว่าก็ร้ายแรงก็ไล่ออกไปเลย
1: ค่ะตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าพี่ทนายวิรัติพูดมาว่ามีกรณีร้ายแรงกับไม่ร้ายแรงนะคะก็จะให้พี่วิรัติช่วยยกตัวอย่างนิดนึงว่ากรณีร้ายแรงมีกรณีอะไรบ้างที่ไล่ออกได้เลยกับกรณีไม่ร้ายแรงอย่างเช่นอะไรบ้างคะ
0: ครับเอาหลักๆคือก่อนนะครับว่าที่ร้ายแรงอย่างเช่นทุจริตทุจริตในจ้างเช่นง่ายๆเลยเราขโมยเงินในจ้างอันนี้ชัดเลยนะครับ

0: หรือเราเป็นเซลล์เราเป็นเซลล์นะครับแล้วเรารับเงินจากลูกค้ามาและไม่นำเงินเข้าบริษัทก็เป็นยักยอกนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับเป็นทุจริตนะครับหรืออย่างที่ได้กล่าวมาแล้วคือการตอกบัตรแทนกันอันนี้ก็คือเป็นความผิดร้ายแรงนะครับหรือที่เป็นที่เขาจะส่วนใหญ่ที่จะโดนกันเยอะๆนะครับก็คือว่าขโมยทรัพย์สินของนายจ้าง
1: อันนี้ถ้าเป็นของแบบเครื่องใช้สำนักงานทั่วไปล่ะคะปากกาสมุดอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ถือว่าขโมยทรัพย์สิน
0: จริงๆทำเป็นเรื่องเล่นไปนะครับแต่ว่าเคยมีแนวฎีกาว่าเขาเอาอะไรกระดาษของบริษัทกลับบ้านไปนี่ไล่ออกนะครับนะครับเพราะมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง
1: ตรงนี้ในกรณีที่เป็นโทษร้ายแรง
0: ครับ
1: ตรงนี้เราต้องจ่ายเงินชดเชยไหมคะ
0: ไม่ต้องครับคือไล่ออกแล้วก็จบเลย
1: ค่ะอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโทษร้ายแรงนี่คือรู้ไว้เลยว่าคุณจะไม่ได้เงินชดเชยจากนายจ้าง
0: ครับผม
1: ค่ะมาที่กรณีของตอกบัตรผ่านไปแล้วมาถึงในละครนะคะกรณีของที่เซ็นเช็คแทนกัน
0: ครับ
1: อันนี้จะพิจารณาว่าเป็นร้ายแรงไหมคะ
0: จริงๆมันมีความผิดตรงที่ว่าคุณปลอมไงปลอมนี่เป็นความผิดกฎหมายทางอาญานะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดดำเนินคดีไปเนี่ยมันก็เสียหายครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะไล่ออกได้
1: นอกจากไล่ออกแล้วนี้สามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกได้ไหมคะที
0: ่ก็คือเรื่องของการปลอมแปลงก็ว่ากันไปนะครับตามเนื้อหาของคดีไปนะครับ
1: ตรงนี้โทษหนักไหมคะ
0: ปลอมนี่จำคุก10ปีนะครับถึงขั้นแล้วมันเป็นปลอมเอกสารสิทธิ์ด้วยมันก็สูงครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีอย่างนี้เขาเป็นเพื่อนกันเขาพูดว่าเขาไม่ได้ปลอมยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนเซ็นแต่ลายเซ็นมันไม่ตรงอย่างที่ลูกค้าบอกตรงนี้ยังจะพอแย้งได้ไหมคะ
0: ก็ต้องไปว่ากันในศาลนะครับนะครับคดีพวกแรงงานหรือคดีอาญาก็ต้องไปสืบคดีกันในศาลนั้นนะครับ
1: ทันทีเราก็พูดเรื่องจริงใช่ไหมคะแล้วก็ทำอะไรให้มันตรงไปตรงมาค่ะพี่วรัตน์เคยมีคดีไหนไหมคะเกี่ยวกับเนี่ยค่ะการจ้างงานที่มันเป็นปัญหาเรื่องการทุจริตหรือว่าไม่ตรงต่อเวลา
0: ที่ผมเจอนะครับก็เป็นว่าลูกจ้างเนี่ยนะครับเวลาที่เป็นเรามอบหน้าให้เขาเนี่ยเขาเป็นเซลล์เป็นอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็ไปทำหน้าที่คือขายสินค้านะครับแล้วปรากฏว่าลูกค้าก็จ่ายเงินนะครับจ่ายเงินจำนวนมากเขาก็รับมาแต่ไม่นำเงินเข้าบริษัทเลยนะครับก็พอถึงเวลาผ่านไปนายจ้างก็เช็คเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
1: เงินหายไป
0: เงินทำไมมันไม่เข้าทางลูกจ้างก็บอกว่าอ๋อทางลูกค้าเนี่ยยังไม่จ่ายเงินเขาทางนายจ้างก็สงสัยเอ๊ะทำไมของแล้วก็ส่งไปแล้วทำไมมันถึงไม่ได้เงินก็เลยเอะใจก็เลยให้ฝ่ายบัญชีเนี่ยโทรศัพท์ไปที่ลูกค้าลูกค้าก็เฉลยเลยครับว่าจ่ายตั้งแต่2วันแรกที่มาการมาวางบิลแล้วนะครับลูกจ้างก็เลยตอนนี้เราก็ดำเนินคดีเขานะครับในข้อหายักยอกทรัพย์ของนายจ้างนะครับแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็ไล่ออกไปนะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ในการดำเนินคดีเรื่องนี้คือไล่ออกแล้วลูกจ้างต้องชดใช้เงินคืนไหมคะที่
0: ต้องชดใช้คืนครับต้องชดต้องคือต้องจ่ายคืนง่ายๆนะครับผม
1: รายนี้นี่ถูกจำคุกไหมคะ
0: คดีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการยักยอกนะครับแล้วถ้าเกิดเขาคืนหมดทางเราก็ยินดีจะไม่ดำเนินคดีเขาต่อ
1: ค่ะก็คือจบตรงนั้นไปขอให้เขาได้ชดใช้มา
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าเขาคงได้รับบทเรียน
0: แต่เราก็ไล่ออกเขาไปแล้วนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในการทำงานนะคะเราต้องมีคติเตือนใจข้อหนึ่งเลยก็คือซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะเพราะการโกงบริษัทนะคะหรือว่ายักยอกของบริษัทเนี่ยเราอาจจะมีเงินใช้ชั่วคู่ชั่วคราวมีของใช้ชั่วคู่ชั่วคราวนะคะแต่ในระยะยาวเราอาจจะถูกดำเนินคดีได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไปไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลูกจ้างและนายจ้างกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังมีข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตาม Twitter ของพี่ทนายวิรัตได้นะคะหรือว่าไปสอบถามนะคะเกี่ยวกับข้อกฎหมายโดยตรงได้เลยนะคะทาง LINE ของพี่ทนายวิรัตนะคะที่ปรากฏอยู่ด้านหน้านะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ยังมีข้อข้องใจนะคะในเรื่องตอนที่ผ่านๆมาจะดูไม่ทันนะคะในรายการของเราก็สามารถดูรายการของเรานะคะย้อนหลังค่ะได้ที่เว็บไซต์ของรายการเราที่ www.etvthai.tv ค่ะ และสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่วิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกฎหมายคลายเครียดปี2กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแน่นอนครับว่าหน้าที่ของผมในช่วงต้นรายการแบบนี้คือช่วงตลอนหาเรื่องนะครับจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายไปถามทนายวิรัตในสตูดิโอของเราในช่วงทนายคลายฉงนนะครับแต่วันนี้พามาปราจีนบุรีทั้งทีนะครับก็ต้องพามาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเขาซะหน่อยนะครับที่นี่ถือว่าเป็นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับและนี่ก็คือน้ำตกเขาอีโต้นั่นเองครับ

0: จุดเด่นของน้ำตกเขาอิโต้แห่งนี้นะครับก็จะมีน้ำไหลลงมาไล่ระดับเป็นชั้นๆนะฮะอย่างที่เห็นว่าไหลลงมาแบบเอื่อยๆในชั้น1กับชั้น2เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวมีผู้คนบริเวณนี้มานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถเล่นน้ำได้แบบสบายๆเลยนะครับเห็นน้ำตกแล้วผมก็อยากเล่นนะแต่แหมเสียดายวันนี้ไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปพบแขกรับเชิญคนแรกของเราเลยดีกว่าครับเขาจะมีเรื่องอะไรข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายมาถามไปพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: หลังจากไปเดินเล่นเย็นใจที่น้ำตกเขาอิโต้มาแล้วนะฮะตอนนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญเราแล้วครับตลอดหาเรื่องคนที่หนึ่งพี่เบนจามาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนจามาเรื่องเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ก็คือตัวพี่เป็นสาวโสด
0: ครับ
2: ก็มีทรัพย์สินอยู่เล็กน้อยอยากจะทราบว่าถ้าเราเสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้มอบทรัพย์สินเหล่านั้นให้กับใครทรัพย์สินเหล่านั้นจะตกไปอยู่กับใคร
0: อ๋อคือว่าง่ายขอโทษนะฮะไม่ได้ทำพินัยกรรมระบุไว
2: ้
0: ว่าจะให้มรดกตกทอดนี้ไปอยู่กับลูกหลานคนไหนยังไงเพราะว่าไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทรัพย์สินจำนวนเยอะไหมทำให้เรากังวลได้ไหม
2: มันก็เล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่จับต้องได้ใช่ไหมฮะมีที่ดินมีรถมีบัญชีเงินสดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
0: ไม่น้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมไม่น้อยแล้วล่ะ
2: มันน้อยค่ะแต่ว่าเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราเสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่กับใคร
0: แล้วมีลูกหลานพี่น้องญาติที่เคยสนิทสนมกันไหมคร
2: ับมีพี่ชายกับน้องชายตามสายเลือด
0: ครับแล้วใจเราล่ะเราอยากจะทำพินัยโดยระบุให้ใครเป็นพิเศษไห
2: มในเมื่อมันจะต้องมีกระบวนการทางกฎหมายก็คิดเลยว่าอยากจะให้หลานที่เคยเลี้ยงดูมาเขาเป็นผู้ดำเนินการ
0: ดำเนินการอะไรฮะ
2: ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับทางราชการอะไรเพื่อให้ได้มรดกที่นี้มาแล้วก็จะได้เป็นคนจัดการให้กับพ่อและลุงของเขา
0: หมายความว่าไงตรงนี้ขยายความนิด
2: ไม่หมายความว่าถ้าเผื่อว่าให้กับพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปติดต่อประสานงานกับจัดการมรดกไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่คล่อง
0: คือทำไม่เป็นว่างั้น
2: ใช
0: ่ให้หลานชายคนนี้ที่เป็นคนรู้เรื่องเอกสารเรื่องการติดต่อราชการเนี่ยช่วยประสานงานติดต่อให้
2: ใช่
0: พี่เบนก็เลยอยากจะมอบมรดกให้หลานคนนี้ด้วย
2: ค่ะเพื่อว่าเขาจะได้ดูแลผู้สูงอายุ
0: เหมือนเป็นผู้จัดการมรดกว่างั้นแล้วเขาก็ไปจัดสรรเอาเองว่าเขาจะไปจัดสรรให้พ่อให้พี่ให้ใครต่อใคร
2: ใช
0: ่ครับเจ้าตัวรู้เรื่องยังครับเนี่ยได้มีการเกริ่นกับเจ้าตัวไว้ไหม
2: เขาก็พอทราบบ้างนะเพราะว่าเหลือเขาคนเดียวที่ดูแลอยู
0: ่บอกแสดงว่าที่เหลือก็อาจจะห่างเหินกันไปแล้วนะครับเหลือคนนี้คนเดียวแต่ที่อยากรู้คือจนกว่าจะมีการลงลายลักษณ์อักษรในพินัยกรรมเป็นหลักฐานเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับมรดกตกทอดทั้งหมดนี้มีหนี้สินด้วยไหมฮะนอกจากทรัพย์สินแล้วมีด้วย
2: มี
0: หนี้สินที่เราไม่รู้นะว่าทางพินัยกรรมมีผลยังไงนะฮะเอาเป็นว่าผมถาม2 อย่างเลยแล้วกันทั้งทรัพย์สินทั้งหนี้สินเนี่ยจะตกไปอยู่กับใครทรัพย์สินใครจะได้รับไปต่อหนี้สินใครจะต้องรับช่วงต่อไปจัดการใช้หนี้ให้หรือเปล่าในกรณีที่ยังไม่ได้ระบุชื่อผู้รับมอบมรดกเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เบนที่นำประสบการณ์เรื่องราวมาแบ่งปันแล้วก็คำถามสำหรับทนายวิรัตินะครับขอบคุณมากครับรบกวนทนายวิรัติชี้แจงแถลงไขหน่อยนะฮะส่วนตอนนี้เราไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากทนายวิรัติในช่วงทนายคลายฉงน
3: เบนจมาศเป็นสาวโสดที่มีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งทั้งที่ดินและเงินสดซึ่งตนเองยังไม่ได้ทำพินัยกรรมและเธอก็มีพี่ชายและน้องชายตามสายเลือดเบนจมาศจึงอยากให้หลานชายเป็นคนจัดการเรื่องมรดกให้กับพ่อและลุงของหลานคนนี้เพราะกลัวว่าพี่ชายกับน้องชายของเบนจมาศจะทำเรื่องติดต่อกับทางราชการไม่ถูกจึงอยากรู้ว่าถ้าตนเสียชีวิตก่อนทำพินัยกรรมทรัพย์สินจะตกอยู่กับใคร
1: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีครับพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวปัญหาของสาวโสดนะคะแบบพี่เบญจมาศเลยก็คือเรื่องทรัพย์สินนี่เลยนะคะว่าไม่รู้จะให้ใครไม่มีลูกแต่มีหลานมีพี่ชายไซถามก่อนเลยค่ะว่าในกรณีที่พี่เบญจมาศไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว
5: ้
4: ตรงนี้ทรัพย์สินจะตกไปอยู่ที่ใครบ้างคะ
5: เอางี้นะครับน้องเอาเข้าใจแบบบ้านๆเลยนะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือว่าเสียชีวิตลงเนี่ยนะครับทรัพย์สินทุกอย่างจะตกสู่ทายาทนะครับทายาทจะมีทั้งหมดก็คือเรียกว่ามีหลายลำดับนะครับแต่ว่าลำดับที่แรกที่จะได้นะครับก็คือพ่อแม่
4: พี่เบญจมาศก่อน
5: ใช่
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะครับถ้าพ่อแม่ไม่มีตัดไปนะครับ
4: พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้ว
5: ใช่
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ตัดไป
4: ค่ะ
5: ต่อมาคือมีลูกไหม
4: ไม่มี
5: ตัดไป
4: ค่ะ
5: นะครับแล้วก็จะมาต่อที่ว่าถ้าไม่มีพ่อแม่ก็คือต่อมาก็พี่น้องละ
4: มีอันนี้มีพี่น้องพี่ชายและน้องชาย
5: ก็จะเป็นพี่น้องได้นะครับ
4: ค่ะอย่างนี้มรดกจะตกถึงหลานไหมคะหรือว่าจะหยุดอยู่แค่พี่น้อง
5: จะตัดอยู่แค่ถึงพี่น้องนะครับไปเอาชั้นที่สนิทกันสมมติว่าเขามีพี่น้องอยู่ทั้งหมด4คน
4: ค่ะ
5: นะครับก็4คนได้แต่ถ้า4คนเนี้ยตายไปสักคนนึงหรือว่าตายอีกคนก็รู้ว่าแต่ถ้าเขายังมีทายาเขามีลูกของพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยก็จะมารับมรดกแทนที
4: ่อ๋อก็คือถ้ามีพี่น้อง3คน
5: ครับ
4: สมมติพี่คนโตเสียชีวิตไปปุ๊บแต่ว่าพี่คนโตเนี่ยมีลูกชายอยู
5: ่
4: ลูกชายก็มีสิทธิ์
5: มารับมรดกรับมรดกแทนที่ได้นะครับ
4: ค่ะแต่ในเรื่องของพี่เบญจมาศเนี่ยเหมือนพี่เบญจมาศจะไว้ใจหลานคนนึงมากเลยหรืออาจจะมี

0: หลานคนเดียวเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วอยากให้หลานเนี่ยช่วยดูแลเรื่องมรดกเพราะว่าพี่ชายกับน้องชายก็อาจจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการไปติดต่อกับราชหน่วยงานราชการหรืออะไรพวกนี้อย่างนี้เราสามารถเรียกหลานของพี่เบญจมาศว่าเป็นผู้จัดการมรดกได้ไหมคะต่อเมื่ออะไร
1: เอาง่ายๆครับถ้าวิธีนี้ง่ายผมแนะนำเลยครับถ้ามันเพราะมันไปข้ามสายไม่ได้เพราะฉะนั้นทำได้อย่างเดียวครับคือเขียนพินัยกรร
0: ม
1: การเขียนพินัยกรรมเนี่ยก็ระบุไปเลยครับว่าให้หลานเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกและก็รับมรดกนะครับอย่างนี้ชัดเจนสุด
0: ผู้จัดการมรดกอยากให้พี่วิรัตอธิบายคำว่าผู้จัดการมรดกให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงอาจจะคุณผู้ชมบางท่านจะยังไม่เข้าใจว่าผู้จัดการมรดกคืออะไร
1: ถ้าเราดูละครเราจะเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดถ้าเป็นละครเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเป็นคนที่ได้ทรัพย์สินมากที่สุดไม่ใช่จริงๆแล้วผู้จัดการมรดกเนี่ยมีหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดสรรมรดกต่างๆให้กับทายาททุกคน
0: ถ้าอย่างนั้นทานายถือเป็นผู้จัดการมรดกไหม
1: เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้นะครับอย่างเช่นวันนี้เขามีการตั้งให้ทนายเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้นะครับแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามันจะจำเป็นไหมเดี๋ยวนี้ก็บางทีเปลี่ยนอย่างทนายเองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นญาติพี่น้องเขานั่นแหละนะครับ
0: เราพูดกันถึงเรื่องทรัพย์สินไปแล้วพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องได้ไปแล้วมาถึงสิ่งที่จะต้องเสียบ้างคือหนี้สินเพราะว่าพี่เบญจมาศก็มีหนี้สินอยู่บ้างตรงนี้หนี้สินใครจะเป็นคนจ่ายชำระหรือว่ามันจะสูญสิ้นไปกับคนที่สร้างหนี้ไว้เลย
1: ไม่ใช่ก็คืออย่างนี้ครับรับทั้งทรัพย์สินก็รับหนี้สินไปด้วยนะครับคือใครรับในฐานะเป็นทายาทรับทรัพย์สินไปด้วยก็จะรับหนี้สินไปด้วยนะครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าแล้วถ้าหนี้สินมันมีจำนวนมากกว่ามรดกที่ได้รับอย่างเช่นพี่ชายของพี่เบญจมาศได้เงินส่วนแบ่งกันไปคนละ1ล้านบาทนะคะเป็น2ล้านบาทแต่หนี้สินกับมี4ล้านบาทตรงนี้จะทำยังไงคะ
1: ก็คือเราก็จะชำระเฉพาะที่เราได้รับมาเท่านั้นนะครับสมมติว่าเรามียอดหนี้เรามีรับมรดกมาทั้งหมด2ล้านแต่มีทั้งหมด4ล้านนะครับเราก็จ่ายคืนเข้าไปครับ2ล้านอีก2ล้านก็เรียกจากเราไม่ได้นะครับก็ไปเรียกกับจากคุณที่บนสวรรค์
0: ค่ะก
1: ็คือเรียกไม่ได้
0: ก็สรุปคือท่านที่สินมันเกินจากมรดกที่ได้รับก็ไม่ได้เท่ากับไม่ได้อะไรเลย
1: ใช่ครับ
0: คือตอนแรกได้เงินล้านหนึ่งดีใจอาจจะบางท่านได้เงินล้านดีใจแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วหนี้สินมากกว่าก็หักกบลบหนี้กันไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วถ้าเป็นผู้ตายนี่ไม่ได้มองในกรณีของพี่เบญจมาศนะคะอาจจะเป็นสามีภรรยากันสามีไปสร้างหนี้เอาไว
1: ้ครับ
0: ตามละครมีบ่อยค่ะมีคนอยู่ดีมาทวงหนี้อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เขาสามารถทวงหนี้ที่ภรรยาได้หรอคะที่สามีก่อไว้ด้วยภรรยาไม่ได้รู้ตัวเลย
1: คือถ้าไม่ได้มีการยินยอมนะครับถ้าไม่มีการเช่นไม่ได้มีการเซ็นยินยอมหรือว่ารับรู้เนี่ยนะครับมันก็เรียกจากภรรยาไม่ได้ครับ
0: ก็คือจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะที่ถือว่าเป็นการยินยอมตรงนี
1: ้อย่างเช่นเราเห็นไหมเวลาไปกู้ยืมแบงค์เนี่ยกู้ธนาคารต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะต้องเรียกมาเลยว่าคุณสมบูรณ์มีคุณสมรสไหมก็มาเซ็นอย่างนั้นถือว่ายินยอมละ
0: ถ้าอย่างนั้นก็คือยินยอมก็คือสามารถมาทวงหนี้ได้
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่มันจะอยู่ในสินสมรสด้วยนะครับ
0: ค่ะพอดีเซเป็นคนดูละครมากไปดูตามในละครคือละครมันอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดเนาะตรงน
1: ี้
0: เราก็มาพูดคุยกันเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจถูก
1: เพราะคนเขียนละครคือคนไม่ได้เรียนกฎหมายเพราะว่าเขียนไปแนวหนึ่งนะครับแต่ก็เดี๋ยวนี้มีนะครับคนที่เขียนนิยายมาถามผมประจำเลยว่าพอดเรื่องนี้ได้ไหมบอกว่าได้
0: เพราะปัจจุบันนี้มันสามารถตรวจสอบกันได้แล้วจับผิดกันได้แล้วนะคะว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอีกเรื่องนึงที่เห็นบ่อยก็คือเรื่องของบุตร อยู่ดีๆมีลูกมาจากไหนไม่รู้มาเรียกร้องมรดกบอกว่าเป็นลูกของผู้ตายตรงนี้สามารถทำได้เหมือนในละครไหมคะที่จะขอแบ่งมรดกได้เลย
1: มีสิทธิ์ครับถ้าเขาเป็นลูกนี่ ถ้าเขาในกรณีอย่างคุณป้านะครับตรงนี้ครับ
0: ค่ะพี่เบญจมาศค่ะ
1: พี่เบญจมาศเนี่ยปรากฏว่าถ้าเกิดสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตลง
0: ค่ะ
1: นะครับไม่รู้ใครโผล่มาครับบอกเป็นลูก
0: ค่ะ
1: ทันใดนั้นเนี่ยคนที่จะต้องได้รับคืออย่างเช่นพี่ชายน้องชายเนี่ยจะถูกตัดไปเลย
0: เขาต้องมีการสอบสวนก่อนไหมคะต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่แสดงความเป็น
1: เช่นอาจจะมีเรื่องของการมีสุทธิบัตินะครับว่าตนเองเป็นลูกถ้าโผล่มาเนี่ยเป็นเรื่องเลย
0: ค่ะ
1: นะครับเท่ากับว่าพี่น้องถูกตัดไปเลยนะครับยกเว้นถ้ามีการทำพินัยกรร
0: ม
1: มันจะตัดหมดเงิน
0: อ๋อคือพินัยกรรมนี่เป็นตัวที่ตัดสิทธิ์โดยชอบทางกฎหมายที่ควรจะได้รับ
1: ของทายาททั้งหมด
0: ของทายาททั้งหมดอ๋ออย่างเช่นลูกยังไงก็ต้องได้รับแน่นอนอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆมีพินัยกรรมจากไหนก็ไม่รู้
1: คือตัดลูกเลย
0: แม้แต่พินัยกรรมนั้นให้กับคนที่ไม่ใช่เครือญาติเลยได้ไหมคะ
1: ให้กับคนใช้ก็ได้ให้กับภรรยาน้อยก็ได้นะครับตรงนี้มีปัญหาหมดเลยคือได้รับหมดเลย
0: เพราะฉะนั้น

0: พินัยกรรมนี่เป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็อันตรายพอสมควรนะคะถึงมีเหตุปลอมแปลงพินัยกรรมกันอยู่บ่อยๆนะคะพี่วิรัตมีอะไรที่จะแนะนำพี่เบนจมาศได้มั้งคะในกรณีนี้ว่าพี่เบนจมาศควรมีขั้นตอนการปฏิบัติยังไงบ้างเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินจะตกไปอยู่กับคนที่ต้องการจะให้
1: แนะนำนะครับถ้าไม่มีการเขียนพินัยกรรมเนี่ยมันจะตกสู่ทายาทโดยธรรมก็คือไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะให้ตกกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องระบุก็คือทำเรื่องของการทำพินัยกรรมอันนี้จะชัดเจนเลยคือคนนั้นจะได้คนเดียวนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็ผ่านไปแล้วนะคะเรื่องของมรดกทรัพย์สินพินัยกรรมต่างๆนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามตลอดหาเรื่องกับคุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากทนายวิรัตนะครับตอนนี้มาที่แขกรับเชิญท่านที่2พี่อำนวยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่อำนวยแต่เป็นสุภาพสตรีนะฮะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาปรึกษาเล่าให้ฟังได้เลยครับ
3: เคมีก็ได้หวังอยู่นาคณาติดกันจ้ะ
2: มีที่นาติดกัน
3: จ้ะที่นาติดกันแล้วยายมีก็จะปลูกต้นไม้แต่ยายหวังไม่ยอม
2: ปลูกตรงไหนครับ
3: ปลูกคณาเลยค่ะปลูกคณาจะเอาไถดินไถขึ้นให้กว้างเม็ดนึง
2: คือว่าง่ายๆเดี๋ยวผมลองนึกภาพตามมีที่นาติดกันแสดงว่าคณาเนี่ยเป็นตัวแบ่งแบ่งเขตที่ดินของทั้งสองคนแล้วเส้นแบ่งอยู่ตรงนี
3: ้
2: ยายมีจะขยายล้ำก็ไม่ได้แดนตัวเองหรือขยายไปในที่ใดหวังครับ
3: ขยายไปหาตัวเอง
2: อะขยายเข้ามาขยายเข้ามาสมมติพี่เป็นยายหวังผมเป็นยายมีนะ
3: จะปลูกต้นไม้
2: ผมขยายเข้ามาเพื่อจะปลูกต้นไม้ในแดนผมแล้วไงต่อครับ
3: ปลูกแล้วก็ยายหวังเขาไม่ยอมเขากลัวใบไม้จะมาใส่นาเขาเพราะว่านาเขาปลูกข้าวมันจะไม่งาม
2: ใบไม้ใส่งา
3: ใบไม้จะร่วงใบไม้จะร่วงแล้วมันเป็นร่มเป็นร่มเงาพอโตขึ้นจ้าโตข
2: ึ้นจะร่วงแล้วก็ร่มเงาของต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยมันจะไปบังแสงทำให้ข้าวไม่งอกงาม
3: ไม่งามจ้ะ
2: แล้วสุดท้ายได้ปลูกไหมเนี่ย
3: ปลูกค่ะ
2: ก็ปลูกนะฮะเป็นต้นไม้ใหญ่ด้วย
3: ใหญ่ๆ
2: เป็นต้นไม้ใหญ่ก็ปลูกเพราะนั้นร่มเงาเกิดขึ้นแน่นอน
3: อยู่มาวันนึงเขาก็ไถใจหวังไถที่ก็ลุกล้ำมากินทางนาของยายมีเห็นลูกล้ำมากเขาก็ไม่ยอมเอาเจ้าหน้าที่มาล้างวัด
2: มาล้างวัดให้รู้ว่าที่ฉัน
3: พอล้างวัดเสร็จก็เจ้าหน้าที่มาปักหมุดเสร็จยายหวังเขาจะแบ่งที่ให้ลูกหลานเขาก็เลยมาปักแดนของเขามั่งแต่มันข้ามบุตรของเจ้าหน้าที
2: ่อ๋อไม่สนใจบุตรเจ้าหน้าที
3: ่
2: เลย
3: ไม่สนใจจ้ะ
2: ครับพอเยหวังมาปักหมุดลุกล้ำเขตเจ้าหน้าที่แล้วยังไงต่อครับ
3: ทำใบสัญญาขึ้นให้ยายมีเซ็น
2: ให้ยายมีเซ็นแบบรับรู้รับรอง
3: จ้ะ
2: แล้วยายมียอมเซ็นไหม
3: เซ็นค่ะเซ็น
2: เซ็นด้วย
3: เซ็น
2: ทำไมยอมเซ็นนะเหมือนไม่อยากมีปัญหาเงี้ยหรออ
3: ยู่ไม่อยากมีปัญหาเป็นเพื่อนบ้านอ่ะไม่อยากมีปัญหาไม่อยากให้มีปัญหากัน
2: ก็เลยเซ็นไป
3: จ้าเซ็นไป
2: ครับแล้วหลังจากนั้นแล้วฮะยายหวังพอใจยัง
3: ไม่พอใจยายหวังก็ไม่พอใจก
2: ็ไม่พอใจแล้วอีกอ่ะ
3: อยากตัดต้นไม้อ่ะอยากตัดต้นไม้
2: ที่มีปัญหาแต่แรกเลยนะ
3: ต้นไม้
2: ติดใจอยู
3: ่ติดใจอยู่อยากตัดต้นไม้อยากโค่นต้นไม้แต่ยายมีเขาไม่โค่น
2: ครับ
3: แต่ยายหวังก็อยากยายหวังเขาจะถ้าใบไม้ในเมื่อไม่ตัดถ้าใบไม้ถ้าในเมื่อไม่ตัดใบไม้อย่ามาลุกล้ำนาฉันถ้างั้นฉันจะไปแจ้งความ
2: อ๋อข่มขู่เลยไม่ตัดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใบไม้หล่นใส่นาฉันเนี่ยฉันแจ้งความนะ
3: จ้ะ
2: ครับ
3: แล้วจะอยากทราบว่าเอาผิดใจมีได้หรือเปล่าก
2: รณีที่ถ้าใบไม้ยังมีหล่นใส่
3: จะตัดต้นไม้มีสิทธิ์ตัดต้นไม้ได้หรือเปล่า
2: อ๋อยายมีทำใบไม้หล่นใส่ที่ยายหวังเนี่ยผิดไหมแจ้งความได้หรือเปล่ารวมถึงยายมีต้องตัดต้นไม้ที่เป็นปัญหาเนี้ยที่ปลูกในที่ดินของตัวเองหรือเปล่านะครับขอบคุณพี่อำนวยมากๆที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับปัญหาที่ดินปัญหาเพื่อนบ้านนะครับเกิดขึ้นมากมายครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีนะฮะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับยายมีกับยายหวังมีที่นาติดกันโดยมีคันดินเป็นแนวกั้นนะครับยายมีเองเนี่ยปลูกต้นไม้ใหญ่ปลูกในที่ของตัวเองแต่ยายหวังไม่อยากให้ปลูกนะครับเพราะว่ากลัวจะไปบังแดดในที่นาบ้างกลัวกิ่งไม้ใบไม้จะไปร่วงใส่ที่นาตัวเองบ้างรวมถึงยายหวังก็มีการ ไถที่เข้ามารุกล้ำที่คันดินตรงกลางนี้เนี่ยจนกระทั่งเยมีก็เรียกเจ้าหน้าที่มาปักหมุดมารังวัดให้รู้ว่าที่ดินที่แท้จริงมันแค่ไหนกันแน่แต่จนแล้วจนรอดเยหวังก็ยังไม่ยอมนะครับไม่สนใจหมุดเจ้าหน้าที่สร้างหมุดของตัวเองล้อมรั้วเข้ามาในที่ดินของเยมีอีกชั้นแถมยังให้เยมี

0: เซ็นยินยอมอีกต่างหากซึ่งเยมีไม่อยากมีปัญหาก็เลยเซ็นไปนะฮะแต่แค่นั้นเยหวังยังไม่พอใจครับอยากจะให้เยมีโค่นต้นไม้ทิ้งโดยข่มขู่ว่าถ้าไม่โค่นเนี่ยใบไม้เธอมาหล่นใส่ที่ฉันจะแจ้งความนะเลยอยากรู้ว่ากรณีแบบนี้แจ้งความได้ไหมนะครับหรือท้ายที่สุดแล้วเยมีต้องโค่นต้นไม้หรือเปล่านะครับไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
1: เยมีและเยหวังมีที่นาติดกันและเป็นเพื่อนบ้านกันโดยแต่เดิมจะมีคันนาเล็กๆกั้นเป็นทางเดินและเป็นสิ่งที่แบ่งเขตของที่นาวันหนึ่งเยมีอยากจะปลูกต้นไม้ที่ด้านข้างนาเพื่อให้ร่มเงาจึงไถดินขึ้นไปเป็นทางเดินเพิ่มจากคันนาอีก1เมตรในที่นาของตนเองเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขวางทางเดินหลังจากนั้นต้นไม้ก็ได้เติบโตขึ้นในที่นาของเยมีซึ่งมันก็ให้ร่มเงาแก่ทั้งคู่เยหวังรู้สึกว่าต้นไม้กีดขวางทางเดิน
2: เอ้ยยายมีเอ้ยไปตัดต้นไม้ของแกเนี่ยออกไปทีเถอะข้าวในนาฉันจะไม่โตเพราะต้นไม้แกแล้วเนี่ย
3: ฉันไม่ตัดดอกต้นไม้เนี่ยมันก็อยู่ในที่ของฉัน
1: ทุกครั้งที่ทำนาเยหวังจะไถกินพื้นที่ของคันนาไปด้วยทุกครั้งจนทำให้คันนาแคบลงอยู่มาวันหนึ่งเยหวังต้องการแบ่งมรดกให้ลูกหลานจึงนำเสามาปักกลางทางเดินซึ่งล้ำเข้าไปในเขตนาเดิมของเยมีเยมีจึงให้เจ้าหน้าที่มาทำการวัดพื้นที่เพื่อปักหมุดทำให้ที่ดินที่เยหวังจะแบ่งให้ลูกหลานเล็กลงสร้างความไม่พอใจให้กับเยหวังเยหวังจึงทำรั้วกั้นที่นาโดยปักเสาไว้ที่กลางทางเดินใหม่ซึ่งกินพื้นที่เข้าไปในที่นาของเยมีโดยไม่สนใจหมดที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการวัดไว้แล้วทำเอกสารให้เยมีเซ็นยินยอมให้ทำรั้วเยมีเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านกันจึงยอมเซ็นเพื่อไม่ให้ผิดใจกันต่อมาเยหวังโวยวายให้เยมีตัดต้นไม้ทิ้งเพราะทางเดินแคบลงแต่เยมีก็ปฏิเสธเยหวังจึงขู่ว่าถ้าใบไม้ปลิวลงมาในที่นาของตนจะฟ้องร้องเยมี
4: ช่วงทนายคลายฉงน
5: พี่วิรัตคะเรื่องราวที่พี่อำนวยนำมาฝากเราในวันนี้นะเป็นเรื่องของเยมีกับเยหวังเป็นเรื่องที่ดินดูแล้วเหมือนเยหวังนี่ก็นะนิดนึงจะเอาเปรียบบ้านใกล้เดือนเคียงที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะคะไปที่เรื่องเล็กๆก่อนเลยดีกว่าเรื่องของใบไม้ที่เยหวังไม่พอใจเยมีมาตลอดเลยก็คือใบไม้ร่วงใส่ที่ดินหรือแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยล่มเงาแผ่ไปถูกต้นข้าวในที่นาของเยหวังจนต้นข้าวไม่ค่อยเจริญเติบโตตรงนี้มีผลทางกฎหมายที่จะฟ้องร้องกันได้ไหมคะ
6: คือถ้าไปทำให้เขาสกปรกก็ต้องรีบไปเก็บให้เรียบร้อยนะครับส่วนในเรื่องบังเนี่ยตรงนี้ก็มันเคยมีนะมีคำตัดสินอันนึงก็คือเรื่องของการบังแสงแดดนะครับก็ต้องไปว่ากันคือต้องฟ้องร้องแต่คือผมว่าในส่วนเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยผมว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นฟ้องร้องกันแล้วก็ศาลคงจะต้องถามทนายวางหรือเปล่าน
5: ะครับค่ะแต่ดูแล้วเป็นเรื่องของการงองแงกันเพื่อที่จะเอาที่ดินเพิ่มขึ้นของเยหวังมากกว่านะคะเพราะว่าเยมีเนี่ยต้องการจะถมที่เพิ่มก็คือใช้ดินถมที่ต่อจากคันนาเลยแต่ว่าก็ถมมาในส่วนของที่ของตัวเองไม่ได้เป็นลุกล้ำอะไรเยหวังเลยตรงนั้นเยมีสามารถทำได้ไหมคะหรือว่าจะต้องขอจากเยหวังโดยเป็นหนังสือให้เยหวังเนี่ยยอมรับก่อนถึงจะขยายพื้นที่เข้าที่ตัวเองได
6: ้คือถ้าขยายตัวเองมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับเราทำคือเรามีสิทธิ์ที่ในเขาเรียกบนดินและใต้ดินในส่วนของที่ดินเราทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่ไปทำให้คนอื่นเสียหายนะครับ
5: ค่ะก็คือมีสิทธิ์ไม่เป็นไรถึงแม้ที่เหมือนถึงแม้การถมจะไปต่อที่รอยต่อนั้น
6: ครับครับยังไงก็คือทำอยู่ในที่ตัวเองก็จบไม่เป็นไรนะครับ
5: ค่ะแล้วต่อมาเลยค่ะก็มีการเรื่องที่ดินกันนี่แหละจนเยหวังอยากยกที่ดินให้ลูกแต่ด้านไป เอาจะพยายามที่จะล่วงล้ำไปในเขตของยายมีค่ะ
6: ค
5: จนยายมีเนี่ยตามเจ้าหน้าที่มาปักหมุดตรงนี้ยายมีทำถูกไหมคะในการตามเจ้าหน้าที่มาปักหมุดเนี่ยค่ะ
6: คือทำถูกต้องแล้วก็คือเป็นการที่จะได้รู้ว่าอาณาเขตของเรามีอะไรที่ไหนบ้างทำได้ดีนะครับ
5: ค่ะ
6: ครับ
5: ก็คือถ้ามีกรณีเกี่ยวกับที่ดินแบบนี้การปักหมุดนี่คือเรายึดถือหมุดได้โดยที่ไม่มีข้อโต้แย้งเลยนะ
6: ครับเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่นี่คือเป็นท่านเป็นกลางครับก็จะมาปักหมุดว่าตรงไหนคือส่วนที่ของเราตรงไหนคือส่วนของข้างบ้านเรานะครับ
5: ค่ะแต่ยายหวังค่ะดื้อดึงจริงๆยังไม่ยอมอยู่ดีก็คือก็ยังจะสร้างรั้วล้ำเลยก็คือพยายามจะล้ำที่ยายมีอยู่แบบนี้ค่ะตรงนี้ยายหวังมีความผิดไหมคะ
6: คือจริงๆแล้วมันอาจจะเข้าข่ายบุกรุกด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็คงต้องบอกเขาแต่ว่าเนื่องจากมีการทำหนังสือกันไว้นะครับว่าตรงนี้ต้องดูเรื่องหนังสือว่ามันมีข้อความว่ายังไงนะครับอนุญาตให้มาปักรั้วหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ต้องมาดูอีกทีอ
5: ันนี้มีหนังสือเลยหนังสือขออนุญาตเป็นการเหมือนปักรั้วเฉยๆ
6: ถ้าเป็นการปักรั้วไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นการแสดงว่าตัวนี้เป็นของเขาหรือว่าปักรั้วเพื่อใช้พื้นที่อะไรเงี้ยอันนี้อีกเรื่องละนะครับ
5: ค่ะก็คือหมายถึงว่ารั้วนี้ต่อให้เยหวังทำรั้วล้ำเข้าไปในที่ของเยมีมากแค่ไหนเยหวังก็จะไม่มีสิทธิ์ในที่ตรงที่ล้ำหรอคะ
6: ไม่มีครับเราต้องโต้แย้งว่าที่เราให้คุณเอาไปปักเนี่ยคือว่าอาจจะไปใช้ที่อะไรต่างๆแต่ก็ต้องระวังนะบางทีมันการให้เข้าไปอยู่ในเกิน10ปีอาจจะมีปัญหาได้นะครับ
5: มีส่วนตรงนั้นด้วยใช่มั้ยคะครับใส่มองไปนอกเหนือจากการกระทำของเยมีของเยหวังที่ทำต่อเยมีนะคะ
6: ครับ
5: ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเยหวังเนี่ยพอดูแล้วเยหวังไม่ค่อยพอใจในเรื่องต้นไม้มากๆวันดีคืนดีไปตัดต้นไม้ของเยมีเข้าเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าบังแสงแดดเนี่ยแหละตรงนี้เยหวังจะต้องรับโทษอะไรยังไงบ้าง
6: อาจจะเยหวังอาจจะเรื่องของการทำให้เสียทรัพย
5: ์
6: นะครับตรงนี้อาจจะมีเรื่องของโทษอาญาด้วยแต่เนื่องจากว่าในคดีที่เป็นทำให้เสียทรัพย์เนี่ยอาจจะยอมความได้นะครับตรงนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้ครับ
5: โทษรุนแรงไหมคะ
6: ไม่เกิน3ปีนะครับแต่ว่าลักษณะนี้พูดคุยกันจะดีที่สุดนะครับ
5: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ได้มีที่ดินแล้วมีปัญหาที่อย่างนี้แต่ที่ในส่วนของบ้านจัดสรร
6: อ
5: ันนี้ไซก็พบบ่อยตัวบ้านไซเองก็เป็นก็คือบ้านจัดสรรถึงแม้จะเป็นบ้านเดียวแต่จะใช้รั้วบ้านที่เป็นแผ่นเดียวกัน
6: ครับ
5: ใช้เป็นแผ่นปูนแผ่นอิฐบล็อกแผ่นเดียวกันตรงนี้ถ้าจะต่อเติมรั้วเพิ่มอะคะพี่วิรัต
6: ครับ
5: คือจะทำรั้วกันขโมยหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องแบ่งอาณาเขตยังไงคะเราต้องดำเนินการยังไงไม่ให้ผิดกฎหมายคะ
6: คือถ้ารั้วมันคือรั้วเดียวกันถูกไหม
5: ค่ะ
6: คือรั้วเดียวกันก็คือต่างคนก็คือเราจะต้องไปล้ำเกินเกินนั้นก็คงไม่ได้นะครับก็คงต้องทำอยู่ในภายในอาณาเขตของเรานี่แหละนะครับ
5: ค่ะแล้วตัวรั้วเราสามารถก่อสร้างบนตัวรั้วที่ทางโครงการสร้างมาให้ได้เลยไหมคะหรือว่าเราต้องทำรั้วอีกอันนึงใน
6: ก็สามารถทำคือทำรั้วเข้ามาเพราะตรงนี้เขาจะอยู่ตรงกึ่งกลาง
5: พอดีใช่
6: ใช่ครับ
5: หรือว่าถ้าจะแบ่งเป็นแบบได้รั้วไปคนละครึ่งตรงนี้สามารถแบ่งได้ไหมคะ
6: ก็ในเบื้องต้นเราจะไปเสียเงินเพิ่มทำไมเมื่อมันแบ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะต้องทำอย่างนั้นก็ต้องมาลังวัดกันอีกทีนึง
5: ค่ะ
6: นะครับ
5: ค่ะแล้วในกรณีที่ทำไปแล้ว
6: ครับ
5: อย่างเพื่อนบ้านใส่อย่างเงี้ยอยู่ดีๆอ้าวมาก่อรั้วโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเราเลยในที่ที่เป็นตรงกลางอ
6: าจจะมันอาจจะเลยเข้ามาเนี่ยจะมีปัญหาได้นะครับเราจะเสียพื้นที่ไป
5: แต่เขาต้องขออนุญาตเราไหมในเมื่อขอบเขตที่ไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเป็นกำแพงที่ใช้ร่วมกัน
6: ก็อาจจะต้องพูดคุยกันนะครับทีนี้พวกบ้านจัดสรรส่วนใหญ่จะมีนิติบุคคลนะครับเขาจะดูแลตรงนี้ด้วยนะครับ
5: ค่ะก็คือต้องมีการพูดคุยกันก่อน
6: ใช
5: ่ใช่ไหมคะก่อนที่จะทำอะไรเพราะว่าคือสามารถฟ้องร้องเพื่อนบ้านได้ไหมถ้าเกิดกรณี
6: ถ้ามันลุกล้ำเข้ามาในบ้านเราต้องฟ้องร้องได้นะครับ
5: ค่ะกลับไปที่ที่ดินของยายมีต่อนึกถึงต้นไม้พูดถึงการลุกล้ำแล้วต้นไม้อะบางประเภทคือมีดอกผลถ้ากิ่งไม้พาดเข้าไปในที่ของยายหวังแล้วยายหวังเก็บผลผลิตจากผลไม้พวกนั้นไปขายอย่างนี้มีความผิดไหมคะถือว่าลักทรัพย์หรืออะไรหรือเปล่าม
6: ีความผิดแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของการลักทรัพย
5: ์ค่ะก็คือ
6: ทรัพย์นี่เป็นของทางยายมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นการเหมือนก็เป็นเด็ดของเขามาอะไรเงี
5: ้
6: ย
5: แม้กระทั่งกิ่งเลยเข้าไปในที่หรอคะ
6: ครับใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ของเรานะคะคุณผู้ชมก็อย่าไปยุ่งอย่าไปแตะเลยดีกว่านะคะบางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เรามีความผิดถึงขั้นคดีอาญานะคะเป็นการลักทรัพย์อะไรแบบนี้ได้เลยนะคะฟังให้ดีด้วยนะคะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงหรือมีที่ดินติดกันก็ควรจะพูดคุยกันให้ดีๆนะคะไกล่เกลี่ยกันให้ดีๆมีปัญหาอะไรอย่าให้ถึงขั้นของกฎหมายเลยดีกว่านะคะเรื่องราวของ ที่ดินนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะและในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตตามที่ปรากฏที่หน้าจอนี้เลยค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็ยังติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในรายการเราย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ETV ที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือพี่ตูนค่ะต้องขอขอบคุณพี่ตูนเป็นอย่างสูงค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทําไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวนจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6 อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบเจนทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมอะไรเนี้ยแต่อยากได้ก็อยากได้เป็น 50,000 แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

ังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบเนี้ยก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ที่หลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นนะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี้ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริง

แล้วพอศาลมาอ่านคันคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย

มาถึงวันนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ค่ะคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนคืนหมดวันนั้นนี่มันย้ายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนะเนาะ

0: นั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอ่ะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: อีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ชื่อในกำทรศิสวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายเขาจะจัดการวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ปัญหาชายแดนใต้ทำไมมันถึงไม่สงบมันมีอะไรแล้วสิ่งที่เราได้รับรู้มาจากข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยชายแดนใต้เนี่ยคนมันใจร้ายเนาะเป็นพวกที่ชอบความรุนแรงก็เป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจะอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะก็อยากลงมาดูเพราะเราไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นคนใจร้ายแล้วเราก็เชื่อว่าคนซึ่งเชื่อไม่เหมือนกันก็ควรจะอยู่ร่วมกันได้ตอนเรียนปริญญาเอกอะค่ะก็เสนอหัวข้อนี้บอกว่าเราอยากจะทำเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้แต่พอบอกกับครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นด้วยแม่ก็ความดันขึ้นปรี๊ดเลยค่ะคือบอกว่าเปลี่ยนเรื่องทำได้ไหมนะคะไม่มีใครที่อยากจะให้เราทำเรื่องนี้แต่ก็คิดว่าไม่เปลี่ยนอยากทำเพราะความสงสัยมันมีอยู่เยอะก็เริ่มไปเก็บข้อมูลช่วงนั้นเนี่ยที่ลงมาก็สถานการณ์ในพื้นที่ก็คือว่าครูตกเป็นเป้าความรุนแรงเยอะมากขาดแคลนครูก็เลยบอกว่างั้นขออาสามาเป็นครูอาสาก็มาอยู่ที่โรงเรียนเป็นอาสาสมัครแต่มีความสุขมากก็ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและผู้ปกครองอันนี้เป็นจุดพีคมากเลยเพราะว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมันทำให้เราสามารถไปเยี่ยมบ้านเด็กได้และเริ่มเห็นวิถีชีวิตว่าเขาอยู่ภายใต้ความกลัวเป็นแบบไหนก็ได้รับรู้ความจริงที่ไม่เหมือนกับความจริงที่เรารับจากสื่อเนาะ
3: อยากจะให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าในพื้นที่เราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ
4: คนข้างนอกฟังก็คือเกิดจากความขัดแย้งระหว่างพี่น้องสองศาสนาแต่จริงๆแล้วคนในพื้นที่สัมผัสมามันไม่ใช่จุดตรงนั้นแต่ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
5: ที่จริงๆแล้วก่อนในภาคใต้เราเนี่ยก็สงบสุข
2: เดิมพื้นที่ที่เนี่ยค่ะคนต่างศาสนาเขาอยู่ร่วมกันอย่างดีเลยนะคะพอปี47เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่ามันมีความขัดแย้งรุนแรงถึงตายมีระเบิดแต่ตอนหลังๆเนี่ยภาพที่เราเห็นมากขึ้นก็คือภาพผู้นำศาสนาถูกฆ่าปาดคอพระรูปแรก
6: เกิดคำถามมากมายในตัวเองว่าเราจะอยู่กันอย่างไรแล้วใครเป็นผู้กระทำ
2: พอมีการฆ่าพระเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมันถูกทุบทำลายจนฉีกขาดท้ายสุดเนี่ยคนที่เคยอยู่ร่วมกันเขาเริ่มไม่คุยกันค
7: ความเปราะบางระหว่างผู้คนในชายแดนใต้มันถึงจุดที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบรื้อฟื้นความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ชวนผู้คนมานั่งสนทนาแล้วหาทางที่จะถักทอความสัมพันธ์ร่วมกันอันนี้ก็ยิ่งวันมันก็จะยิ่งขาดจากกันแล้วทีนี้ก็จะยิ่งยากกับการที่จะดึงกลับเข้ามาประสานกันได้เหมือนเดิมทำยังไงเราจะรักษาสายสัมพันธ์และความเชื่อไว้วางใจให้ได้ทำงานโครงการเพื่อนรักต่างศาสนาเพราะเราเห็นสัญญาณอันตรายแบบนี้ค่ะศาสนาที่เนี่ยเป็นมิตรความเปราะบางถ้าเราพูดศาสนาตรงๆเอาพูดมุสลิมมานั่งคุยกันตรงๆไม่ประสบความสำเร็จแน่ดังนั้นก็ต้องเลือกมิติที่จะทำงานส่วนตัวก็เลือกประเด็นเรื่องสุขภาพเพราะไม่มีข้อห้ามในทางศาสนาใดๆในการที่จะไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ชวนเพื่อนที่ศิริราชจิตแพทย์ลงมาช่วยทำงานด้วยพอจิตแพทย์มาทำงานก็ได้คลี่คลายความทุกข์ความกังวลที่อยู่ในใจต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้แล้วสนับสนุนให้สามารถมาทำงานได้นะคะสโลแกนของมหาวิทยาลัยก็คือการประวารณาตัวเองเป็นปัญญาของแผ่นดินแล้วเราใช้ปัญญาปฏิบัตินี่เรากำลังทำงานเรื่องสันติภาพและความเป็นธรรมการที่เอาหนังสือไปแจกเป็นการคืนความรู้ให้กับชุมชนเป็นการยกระดับชุมชนถ้าเราลงไปเอาความรู้อย่างเดียวแล้วกลับมาเราได้ตำแหน่งแห่งที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเผชิญชะตากรรมไปนั่นเรากำลังไปผลิตซ้ำความอยุติธรรมเราเท่ากับเป็นคนที่ไปบ่อนทำลายสันติภาพเองหลายคนเนี่ยพอได้รับหนังสือกลับเขารู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้เขาจะมีเรื่องของเขาไปใส่อยู่ในหนังสือและเป็นหลักฐานให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาเคยมีชุมชนแง่มุมที่งดงามในเรื่องของสันติภาพของชุมชนนั้นๆอย่างไรอย่างน้อยเพื่อยืนยันว่าคนพุทธคนมุสลิมตรงนั้นเนี่ยเขาไม่เคยเอาด้วยกับความรุนแรง

0: ซีรีส์วิถีคน
1: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางเลาะเลี้ยวภูเขามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาจึงทำให้มีการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมานะครับเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีวัฒนธรรมของคนแม่สอดเพราะว่าคนที่นี่นั้นมีหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิสลามไทยเมียนมาซิกอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับ
2: เราเดินพาไปชมตลาดพระเจริญเป็นตลาดค้าส่งของอำเภอแม่สอดครับ
1: เรานัดเจอกับหลงซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนจีนแท้ๆเดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อน
2: นี่มาเลยนี่บ้ามารู้ฮะล่ะสู่ๆไว้ฮะล่ะบ้ามาเป็นคนพม่าหมดเลย
1: หลงนั้นเกิดที่นี่และสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่มีหลากหลายเชื้อชาติก็เลยต้องฝึกฝนนะครับ
2: ก็มีไทยมีจีนพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นคนพม่าแล้วก็จะเข็นผักไปขายก็รับผักจากโซนขายส่งเนี่ยนะครับแล้วไปขายตามถนนตามข้างทางที่เขาไม่สะดวกมาซื้อในตลาด
1: เราเดินไปกับหลงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในตลาดของคนเมียนมาเลยนะครับและมากกว่านั้นก็ยังได้เห็นคนเดินทางมาตลาดกันด้วยจักรยาน
2: ที่นี่เลยนานาเมียนผักชีเป็นพวกผักประจำบ้านเขาครับมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วทำงานก่อสร้างก็ตลาดนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับระหว่างคนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ามาจากเมียนมาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศสบู่ยาสีฟันของกินของใช้ปลาหัวยุ่งกุ้งแห้งตัวนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแห้ง
3: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อคือคนพม่า
2: ทั้งพม่าทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นยาของเขายาพม่ายาพื้นบ้านจะสวยตรงเสียอันนี้ห่อเนี่ย30บาทครับแก้เมาหัวปวดหัวเมาหัวได้ครับสังเกตจากป้ายต่างๆโครงไก่เงี้ยก็จะเป็นสัตว์พม่ากับหนึ่งครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านถั่วงอกที่เราซื้อประจำครับบ้านนี้ใจดีมากเลยคนพม่าขายมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วตลาดเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของหลายเชื้อชาติที่จะมาขายของส่วนเบจีเนี่ยก็แม่ค้าที่นี่ก็รับมาจากต่างอำเภอก็มาจากอำเภอแม่ละมาดขายตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปผัดเอาไปทอดก็จะเป็นเป็นแกจ่อ
1: ถั่วแปจีมีสีเขียวคล้ายๆกับถั่วแปบนะครับมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมกราคมเท่านั้นเจ้าแปจีนี้มีหลายชื่อนะครับถ้านำไปแปรรูปโดยการทอดจะเรียกว่าแปจ่อแต่ว่าถ้านำมาคั่วทั้งเปลือกจะเรียกว่าแปหล
4: ่อรสชาติมันถั่วปักอ้าครับแต่ว่าตัวนี้จะมันกว่าก
5: ระป๋องละ20บาทค่ะ
1: อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่มีการค้าขายระหว่าง2ประเทศเพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเมยไปแค่นิดเดียวสินค้าของ2ประเทศก็สามารถกระจายไปทั่ว
2: ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่รับตัดสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดผักสดอาหารแห้งส่งไปฝั่งเมียวดีโดยใช้รถกระบะและปิกอัพคอกเนี่ยครับ
6: ขนกี่รถอะคะ
7: ก็3คัน
1: อย่างที่เรารู้นะครับว่าแม่สอดนั้นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากจะมีคนเมียนมาแล้วที่นี่ยังมีคนซิกอิสลามและไทย

0: ใหญ่อาศัยอยู่ด้วย
1: ผมว่ามันผูกพันเราเหมือนเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันระหว่างเรานะคือเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม่สอดถือว่าโชคดีเชื่อชาติทุกภาษาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่นี้เนี่ยกลมกลืนกันไม่แย่งกัน
0: โดยคนซิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแม้ว่าจำนวนของคนซิกจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการแต่งตัวและการอยู่อาศัยหลงพาเราเดินจากตลาดไปหาเพื่อนรักที่อยู่ซอยใกล้ๆกันที่ชื่อว่าบันนี่นะครับเป็นคนไทยเชื้อสายซิก
1: ไอ้บันนี่มาดี
2: ดีเป็นไง
1: ขายดีไหมเพื่อนชื่อบันนี่ครับเป็นซิกขายผ้าอยู
3: ่มาบ้านนี้บ่อย
4: บ้านนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปข้างนอกมากกว่าเกรงใจ
5: ก่อนเจอหน้ากันเมื่อไหร่คนดีใจกันทุกที
4: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ผมกับพ่อแม่บันนี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกัน
6: ผมเกิดที่อินเดีย
7: เป็นหลานของหลวงตัดสินใจมาเมืองไทยล่ะคะ
6: ส่วนมากญาติของพ่ออยู่ที่นี่หมดแล้วไง
7: ต้องปรับตัวไหมเพราะว่ามันต่างจากเราหมดเลย
6: ความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดดีๆจิตใจที่ดีๆกับเขาเนี่ยทุกอย่างก็กลับมา
0: บันนี่พาเราขึ้นไปข้างบนที่ห้องไหว้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาและครอบครัวที่นี่ทำให้เราเห็นนะครับว่าวิถีความเป็นคนซิกของครอบครัวนี้ยังแข็งแรงเป็นอย่างมาก
8: บ้านชาวซิกทุกบ้านก็จะมีห้องพระอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะนี่คือเราเรียกกันปาลิกิคือแท่นที่วางพระคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเอาคำสอนของท่านศาสดาทุกองค์เราก็จะมีการอ่านคำสอนนั้นกันซ้ำๆโดยรวมจะพยายามทำกันทุกวันพระอันนี้คุรุนารักเทพศาสดาองค์แรกผู้ประกาศศาสนาซิกเราก็จะไหว้แล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยครับลงมาแตะพื
0: ้นในส่วนของคนมุสลิมนั้นก็อาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่นะครับและมีมัสยิดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองและอยู่ติดกับร้านขายผ้าของบันนี่ด้วยนะครับ
8: จริงๆแม่สอดเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีไม่กี่อำเภอหรือจังหวัดในเมืองไทยที่เรามีกันครบหลากหลายศาสนาแบบนี้อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่เป็นชุมชนคนแม่สอดอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นจริงๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขครับ
1: หลายๆคนอาจจะอิจฉาพวกเราก็ได้
0: เราออกจากบ้านบันนี่ไปหาผู้ใหญ่เอกผู้ใหญ่เชื้อสายไทยใหญ่แห่งบ้านแม่ตาวโดยบอกกับเรานะครับว่าคนแม่สอดกับคนฝั่งเมียนมานั้นในอดีตการค้าขายเป็นไปอย่างง่ายๆข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเหมือนเช่นในปัจจุบัน
9: แม่ผมเป็นชาวไทยใหญ่รุ่นตายายอพยพมาจากตองจีประเทศพม่ายายผมทำพวกหนังบัวที่เขาเรียกว่าขนุนนะเอาไปขายที่ประเทศพม่าทำไมถึงพูดพม่าได้ก็เนี่ยครับผมก็อาศัยอยู่ตั้งแต่เล็กผูกพันกันรักกันเหมือนพี่น้อง
0: บ้านแม่ตาวนั้นมีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคนไม่รวมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมี 1,600 หลังคาเรือน
10: ที่เห็นนะครับฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเมวดีประเทศพม่าและส่วนที่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเหมยกั้น2ฝั่งอยู่จุดนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยครับแม่น้ำนี่เราก็ใช้ค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนู่นนะครับในเขตพม่าหมดเลยนะครับตลอดแนว
0: ผู้ใหญ่เอกบอกว่าคนเมียนมานั้นค้าขายพลอยเก่งมากครับเพราะว่าในฝั่งของพวกเขามีพลอยเป็นจำนวนมากทำให้การค้าพลอยของที่นี่ในอดีตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากแม่บุญนามคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคนแม่สอดที่ค้าขายพลอยกับคนเมียนมามาช้านานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงตอนนี้อายุ85ปีแล้วล่ะครับ
11: แล้วเมื่อก่อนซอยราคายังไงคะ
12: เม็ดละบาททองบาทถึง425ถ้าเราซื้อสักทองเนี่ยเราต้องไปขายต่างจังหวัดนั่นนึง
13: มีนะเป็นก้อนด้วย
14: ดูค่ะดู
0: แม่บุญนำโชว์พลอยก้อนเก่าแก่หายากให้เราได้ดูครับ
15: ทีนี้ถ้าเนื้อมันแน่นเราก็จะทำเป็นกินบะเซียมกินบะเซียมมันจะมีแดงครึ่งเขียวครึ่งเป็นของพม่าเนี่ยมันจะมีแค่กินบะเซียมของก้อนนี้มันจะมีผ่าแดง
16: กินบะเซียมนี่เป็นอะไรคะแม่ชื่อพลอยเหรอคะ
15: ชื่อพลอย
0: แม่บุญนามบอกกับเราว่าพลอยทับทิม กินบ่อเสี่ยงเป็นทับทิมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเป็นทับทิมที่มีสีไม่สมบูรณ์คือมีหลายสีในเม็ดเดียวเช่นมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายอยู่ในเนื้อทับทิมส่วนคำว่ากินบ่อเสี่ยงก็หมายถึงกินใช้ไม่หมดสิ้นครับจึงเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งกินใช้ไม่หมดไม่สิ้นตามชื่อนั่นเองล่ะครับ
12: เราจะดูรู้ว่ามันสวยไม่สวยเนาะถ้าสวยนี่มันมีเงามีเนื้อแก้วเราก็ขึ้นได้เป็นหมื่นเราดูอย่างนี้ยังไม่อันนี้เนาะไปแช่น้ำดูเราจะได้เห็นเนื้อแก้วเนื้อทึบเนื้อตันอะไรพวกนี้
0: แม่บุญนำโชว์เคล็ดลับง่ายๆในการดูพลอยด้วยการแช่น้ำให้เราดูครับ
12: อันนี้เห็นเรียบนี่เป็นของดีแล้วนะเข้าไปเขียนอันนี้มีราคาแล้วอันนี้จะมีเงามีกินบ่อเสี่ยงมีอะไรไม่รู้แล้วแต่ก้อนนี้นี่จะมีเรียบที่นี่ใช่ไหมแล้วมีเขียวนี่หน่อยนะพวกนี้จะได้ราคาแล้วตรงนี้สวยนี่ถ้าก้อนนี้เราซื้อไปเราได้แค่นี้เราก็ได้ทุนแล้วนะอันนี้ก็เป็นกำไรมันอันนี้เราก็เขียนทิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้ละ
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าเพื่อนของผู้ใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีหลายคนที่ทำอาชีพเป็นคนเดินพลอยอยู่ในตลาดนี้เช่นกันนะครับ
2: ยายสวัสดีครับพี่
14: สว
2: ั
14: สดีครับ
2: โอ้โหสวัสดีแม่เฟนสวัสดีครับอันนี้คือพี่วิชาเป็นชาวไทยใหญ
14: ่เชื้อสายไทยใหญ
2: ่นี่วิษณุเอาเนปาลอันนี้คือพี่สมชายอันนี้ปะโออันนี้แม่เฟนอันนี้มาจากประเทศอินเดียอันนี้ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะชาวชาติกะเหรี่ยง
0: คนเดินพลอยก็คือคนที่รับพลอยจากร้านไปขายต่อแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับมีวิธีสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมีกระเป๋าห้อยด้านหน้านั่นก็คือข้างในกระเป๋าใส่พลอยแล้วก็เดินไปขาย
16: พลอยจากที่ไหนจะขายดีคะ
17: มาจากพม่านั่นแหละครับเนื้อ DCD ได้ไงในกระเป๋ามีแค่นี้อันนี้ไม่สวยครับ
16: เราก็ต้องเก็บไว้แบบนี้แล้วมีคนมาถามซื้อเราถึงจะขายเหรอคะ
17: ผมก็เดินไปเดินมาเขาสนใจก็เขาให้มาราคาผมก็ไปทำเจ้าของก่อนได้ราคาดีๆก็เขาแพ้ก็แข่งไม่ได้ก็ผมก็ไม่แข่ง
18: เมื่อก่อนนี่เกิดมาที่พม่าใช่ไหมศาสนาเนปาลแล้วก็มาแม่สอดมาทำงานที่นี่แม่สอดแล้วมาไข่พลอยนี่ครับคนไทยนี่ดี
0: ความหลากหลายของผู้คนที่ทำมาหากินที่นี่ทำให้เรารู้สึกนะครับว่าอำเภอแม่สอดแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังของคนค้าขายจริงๆนะครับและมากกว่านั้นการมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองอย่างวิษณุท่านนี้ก็เช่นกันครับ
2: พี่พระหินอ่อนเนี่ยหูนี่เป็นหยกขาวเลยเนี่ยอันนี้แม่
18: ดูดกาอันนี้เนปาล
2: จริงๆพิษณุอ่ะท่านก็ค้าขายพลอยมาอยู่นานแล้วณปัจจุบันเนี่ยพิษณุอ่ะเขามีสมุดเล่มน้ำเงินกับเล่มแดงที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยครับ
0: คนแม่สอดที่อยู่ในตลาดนั้นผูกพันกับพลอยเป็นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าพลอยนั้นเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นพี่วรนุชและสามีนะครับ
19: จะเป็นกลุ่มแรกๆที่นำพลอยจากพม่ามาขายที่แม่สอด
16: อายุของที่เราเก็บไว้อะค่ะ
20: ของพวกนี้ก็ชั่วอายุคนอ่ะคือมันมีทั้งที่ของแม่ที่ซื้อไว้แล้วก็
19: ทาง
20: เราซื้อสะสม
21: นี่คือการดูแลรักษา
19: ใช่
20: คือเราต้องทาน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแห้งครับ
19: เก็บในตู้เซฟ
20: มันจะไม่แห้งครับแล้วก็เวลาเรามองดูมันจะเป็นมันบาวและสวยครับ
16: ต้องทาบ่อยแค่ไหนคะพี
19: ่2-3 เดือนก็มาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้ได้มันมะพร้าว
0: เล็กท่านนี้ก็ยังเก็บพลอยก้อนมรดกของแม่ที่มีมูลค่านับล้านไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน
22: ของแม่ก็จะเป็น
3: หยกก้อนแกไม่ผ่าเพราะว่าแกเก็บมาหลายสิบปีแล้วแม่แกก็ไม่กล้าจะผ่าเพราะมันเสี่ยงค่ะมีทั้งรวยเลยก็รวยขาดทุนก็ขาดทุนไปเลย
11: หยกอันนี้มาจากไหนคะ
3: พม่าเลยค่ะอันนี้ของเก็บนะคะข้างบนก้อนใหญ่อย่างนี้ก็มีคือมันหนักมาก
5: ยกไม่ได้
11: ม
5: ู
11: ลค่ามันยังไงคะ
3: ถ้าเราเรียกแล้วก็เรียกประมาณสักล้านหนึ่งเนี้ยพวกนี้เขาไม่มีราคาที่จ่ายตัวเหมือนพวกของทั่วไป
11: แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
3: เขาก็จะทำเป็นพวกกำไรหยกถ้าสวยๆปุ๊บเขาก็ทำเป็นหัวแหวนแม่เขาจะชอบเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนกยุงนกยุงก็ประมาณ4เกือบ40เม็ดนะคะแกรักของแกเนี่ยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นทับทิมขาวทับทิมพม่าแท้ๆเลยค่ะจะเป็นแฉกออกมาอย่างเงี้ย
11: ของพวกนี้แล้วมันทำให้เรานึกถึงท่านไหมคะ
3: ค่ะก็คิดถึงตลอดอะ
0: มูลค่าของที่เราเห็นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้นะครับแต่ว่าต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขาที่นี่มีช่างแกะสลักหยกชาวเมียนมาที่มีฝีมือเป็นเลิศชื่อว่าแทอ่องท่านนี้ครับ
22: ตอนนี้ก็ถึงบ้านช่างแกะสลักหยกทุกประเภททุกแบบนะครับเป็นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่นะเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะของแม่สอดคือแกะสลักได้สวยมาก
23: มาจากที่ไหนคะ
24: บกเล็ก
22: เป็นเมืองอำเภอหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่าครับ
24: มอลแมงนี
22: ่อ๋ออยู่ใกล้มอลแมงปลาปนันนี่ไปแล้วเปียวแล้วมาอยู่นี่ได้10ปีแล้วครับแกะสลักได้ทุกอย่างเจ้าเซงก็ได้หยกก็ได้งาก็ได้อะไรได้หมดครับคือเป็นชิ้นโลหะก็คือแกะได้หมดเสียจะมาโลดจะมาละตัดไปครับมาหมาวมามองนะเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่ครับไม่ได้เป็นฝั่งพม่านะมาเป็นฝั่งไทย
24: ประมาเซีย
22: ประมาเซียอ๋อไม่ซ่อนเลยล่ะไม่ซ่อนอ๋อมีอาจารย์ที่อยู่ไม่สอนเนี่ยส่วนมากเป็นชาวพม่าเขาก็จะมีหิ้งพระอย่างนี้ครับกับทุกบ้านเลยครับ
23: เราเก็บหยกไว้ตรงไหนคะ
24: ไว้ว่างครับไปสินเชื่อวันหลังจากนั้นได้ค่า
22: เขามีคนมาจ้างแกะ
24: นี่อยู่พม่ายุคคันดีทำผ้าประมาณ5วัน6วัน
0: ใหญ่เอกพาเราไปที่หมู่บ้านของเขาที่นี่มีชาวไทยใหญ่ปะโอและกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนไทยใหญ่ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นคนกลุ่มที่วัฒนธรรมนั้นเด่นชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยวัฒนารามครับ
25: นี่คือวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มาทำบุญวัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยพม่ากะเหรี่ยงปะอู
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าชาวไทยใหญ่ที่นี่ปัจจุบันนั้นกลืนเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่ารากของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่นั้นก็ยังมีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่มีชื่อว่าขนมเส่งเพและก็ขนมฮาละวา
5: อันนี้เส่งเพเป็นแป้งแล้วก็กะทิ
26: ใส่กล่องก่อนแล้วก็
5: อันนี้ฮาลาวามันทำมาจากแป้งกับน้ำตาลกะทิเขาต้องกินแยกเขาจะใส่คู่กันแล้วแต่คนชอบเนี้ย
0: โดยขนมเซงเพนั้นทำจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยและกะทินะครับส่วนฮาละวานั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิและน้ำตาลอ้อยกวนให้เข้ากัน
5: นี่มันก็ใกล้จะได้แล้วนะสุกแล้วจ้ะขอไฟออกหน่อยนะคะ
25: ไฟมันแรงไปนิดนึง
5: แรงเกินก็ไม่ได้ขนมเหงื่อแตกมันยุ่งยากซื้อเอาง่ายดี
0: แล้วก็นำมาปิ้งหรือว่าอบหน้าจนเกรียมด้วยวิธีโบราณแบบนี้นะครับ
5: ก็เราเอากำลังจะเผาหน้าขนมนี้กันระหว่างเผาให้เป็นขอบแล้วให้มันดูสวย
23: เราใช้อะไรเผาบ้างคะแม่
5: ใช้ถ่านบางทีก็ใช้กับมะพร้าวแค่นี้สองอย่าง
1: สังกะสีวางก็เอาถ่านร้อนวางทีก็เอากับมะพร้าวผสมไปด้วยก็นานจะเหลืองแล้วนะประมาณ

0: าราวาค่ะ
1: นุ่มอร่อยหวานมัน
2: เดี๋ยวจะต้องมาสอนอะไรเงี้ย
1: โอ้ยมันคันไปยังไงนี่เราทำมาระหว่างเส้นเพศเสร็จนะครับเราก็เรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ตาว
3: ป้าตุ๋ยเป็นชาวไทยใหญ่ที่มีฝีมือเป็นเลิศในการทำอาหารไทยใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยล่ะครับวันนี้ป้าตุ๋ยทำข้าวส้มแกงฮังเลและน้ำพริกสอกไว้กิน
4: อันนี้เมนูฮังเลค่ะล้างหมูเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูมาตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกระหอมแล้วใส่กะปิหน่อยขมิ้นหน่อยหอมนี่มันจะออกให้ทำให้รสชาติออกหวานๆพอเปื่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามกับผงมัสลา
5: อันนี้ตักไปไหนครับแม
4: ่อันนี้จะตักให้ลุงยุ้นค่ะเขาเอาขนมจีนมาให้แล้วเราก็จะแบ่งแกงไปให้เขา
3: ลุงอายุที่เอาขนมจีนมาให้นั้นเป็นชาวปาโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมาลุงอายุชวนเราไปกินขนมจีนปาโอด้วยกันครับ
6: อย่างตรงนี้นะครับก็มีชนเผ่าปาโอที่อาศัยอยู่นะครับลุงอายุนี่เป็นหัวหน้าชนเผ่าของชาวปาโอนะครับชาวพะโอเนี่ยอาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศพม่านะครับได้อพยพมาทางเมียวดีแล้วก็มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาวเรานะครับ
7: ผมมาอยู่ที่นี่อายุ30ครับผมมาสร้างวัดที่วัดทางวัฒนารามครับอยู่บ้านนี้เดิมมา7วามี10วามีที่วัดไทยวัฒนารามหลวงพ่อเป็นพะโอบางเดียวกันเจอลุงพ่อมีงานก็ผมช่วยทางเมืองไทยนี่ก็หาเก่งง่ายหน่อยอยู่สบายสบายครับ
6: บริเวณนี้เป็นบ้านของชาวปะโอครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของชาวปะโอก็คือขนมจีนนะครับ
3: ลุงอายุบอกกับเราว่าอาหารของชาวปะโอในงานบุญจะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเป็นวิถีดั้งเดิมแบบนี้มานานแล้วส่วนม่งตีหรือว่าม่งดีคือน้ำยาขนมจีนของชาวปะโอที่นี่ทำกันไม่ยากนะครับตำกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็เอามาคั่วให้หอมใส่ลงไปในน้ำยาขนมจีนที่ใช้หยวกกล้วยแทนเนื้อสัตว์หยวกกล้วยจะทำให้น้ำยาขนมจีนเข้มข้นแบบนี้ครับ
8: เชิญดูอร่อยนะคะ
6: มาทำอะไรกันอยู่
9: อ๋อเ
6: ด
9: ี๋ยวบ้องดีอยู่จ้
6: าอ๋อกินข้าวเหรอขนมเส้นเหรอ
9: ขนมเส้นจ้า
6: อาหารเช้า
9: อาหารเช้าค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
10: อยู่กันกี่คนคะแม่
9: อยู่กันเด็กๆกันเยอะเลยค่ะเข้ามาค่ะขึ้นมาบนบ้านเลยค่ะขึ้นมากินข้าวได้เลย
11: มีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่เมืองไทย35แล้วครับอยู่แห่ง5ปี6ปีและกลับมาที่ครั้งนึง
10: ยังมีบัตรอะไรบ้างครับ
11: มีบัตรเซฟตี้ครับ
12: บัตรนี้ก็เหมือนอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถ้าบัตรหมดอายุเราก็สามารถไปต่อได้10ปีครั้งนึงก็สามารถอยู่ได้จนตลอดชีวิตได้ครับผม
3: เราดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความหลากหลายของวิถีผู้คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่าที่เราได้สัมผัสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เปิดกว้างและแบ่งปันนะครับไม่แปลกใจเลยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการซีรีส์วิถีคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
13: หลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็อบอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมคิดว่าทุกคนหรือว่าทุกศาสนาอยากมาอยู่ในที่ประเทศไทย

0: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่และชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับถือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลามันคือเงินไง
1: ใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองได้ถุน
2: ได้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได้
3: อ
1: ัน
3: นี้ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: คุณเดฟพาผมมาตากแดดงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบของไหวหรอวะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครเป็นส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กาแฟกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกและมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้เป็นทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหมหลังเล็กไหมหลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามายืน
1: นู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดี
4: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
1: คือ
3: สวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ครับ
5: แล้วก็คุณปลาย
0: ครับนี่เป็นสามี
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: แดงคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่ง
1: เนี่ยผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยเน
0: า
3: ะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื่อ
0: ความมั่นคงแข็งแรง
3: ถูกต้อง
1: เราคุยถึงเตล
0: จ้า
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
6: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
6: ประมาณ
0: นะ
6: 3วัน
1: สามวัน
6: สำหรับพื้นคอสรแบบนี้นะ
1: สาม
6: วันเน
1: า
6: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสำหรับงานปูน
1: โอเคสามวันละสามวัน
0: แดดดีแห้งไว
6: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
6: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะหนึ่งวันเสร็จ
6: หนึ่งวันเสร็จ
0: นี่คือปูนที่ปูนเข็มเหล็กหนึ่งวันเสร็จ
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยไหมครับ
6: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เขามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทำแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ำระยะใกล้กับถังบำบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถพักอินได้เลย
6: ง่ายมาก
0: ไม่ต้องวางถังใหม่
6: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัย
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
6: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบำบัดอื่นเป็นที่โล่งเลยต
6: ้
0: องวาง
6: ใหม
1: ่ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
6: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเข้ามาดูหน้างานจะมีเช็
0: ค
6: ลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จำเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคำนวณ
0: ก็คือบอกความต้องการของคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
6: ใช
0: ่ไหมให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคำนวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนดีลิเวอรี่จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริงๆ
6: อยู่ได้จริง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตร
1: อ่ะประมาณนั้น
3: เราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเค บ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะข้อจํากัดของเค้าคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี
0: ้คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยใช
3: ่ถนนบ้านเรา3
1: ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
0: แต่
3: เป็นการถูกต้องได้ค่ะจะเป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
1: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
0: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
1: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
0: ้ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
1: ยากเห็นมั้ย
0: เดี๋ยวเค้าก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
3: ใช่แล้วไปดูกันมั้ยคะ
1: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
1: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราจะอยู่นี่
1: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
6: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: หารจริงเลยเหรอ
1: ก็คือมันถาวรเลยใช่ไหมครับผมมันสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่35ครับเนี่ย
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที
2: ่ข้างในปกติค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

มเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เ
3: ชิญเลยค่ะ
2: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: ใช่
2: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต
2: ้แล้วมากระตึ้งกระตึ้งอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้โบราณ
2: ปูนเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
2: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงหลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล
0: ้
2: ว
0: เร็วมาก
2: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้
2: อยู่ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ยนะ
2: พื้นองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้
2: อ
0: นนะม
3: ี
0: ก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
2: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
2: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
2: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
3: ้
2: ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
3: ใช
2: ่โอ้ก็ต่อกันเน
3: า
2: ะ
3: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการ

0: บำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
1: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาก็คือมาทั้งก้อนวางเลยพอฟินิชชิ่ง
2: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
2: มีกระเบื้องแล้ว
1: ปูมาเลย
3: อุปกรณ์พันแล้วเรียบร้อย
2: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
1: ี
2: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
0: ใช่
2: คือมันครบแล้วในห้องน้ำ
1: เหลือแค่จำไฟเข้าจบเลย
0: ค่ะ
1: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
0: ฟิลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำที่
1: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ
2: ่
1: ะ
2: แน่นไหมกระทืบกระทืบนี่กระทืบ
1: แน่น
3: มันจะมีความตึบตึบอยู
1: ่เออตึบตึบใช่คือด้วยความที่มันโครงเหล็กครับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาร์เรชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยกระเบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
2: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
1: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
2: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
0: ตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐาน
1: ไซส์ L
0: แต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
2: งั้น
0: 2ชั้นก็ได้
2: แสดงว่าเดี๋ยวพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
0: 2ชั้น
2: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
1: ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
0: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
1: วิ
0: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
1: ชั้นลอย
0: สมมติอยากจะได้โอเพ่นแอร
1: ์โอเคโอเค
2: เป็น
1: หลอดฟ้า
0: อันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
1: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
2: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: อ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุญลาดอ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค
0: ุ
1: ณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: ก็เป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอคะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่อย่างที่คุณปายบอกว่ามันเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: PFAB น็อกดาวน์ PCAT โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อืมอ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
0: ๆ
2: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตูหน้าต่าง
0: ประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่หน้างาน แต่ว่าสำหรับโมดูล่า

0: หรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
1: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไอ้เป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
1: ต้องนานกว่าอีก
0: แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
2: ครับ
0: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี
3: ้โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
1: โอเค
3: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
1: ไม่มีทางเข้า
3: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
1: โอเคโอเค
3: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
1: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
2: ่ครับ
1: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟต้องเซ็ตเพย์ยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
2: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
1: ้ลูกค้าลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
2: ีคนที่เขาต้องการแบบไหนบ้าง
1: นั่นเอง
3: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
1: จริง
3: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
1: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
3: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิร์นไป
3: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
1: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
3: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
1: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
1: น
3: ี
2: ่ครับ
1: แล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็กเพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
1: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ที่ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ๊ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: จะได้ไ
1: หมใช
2: ่ค่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่ก็คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ข้
0: างบนนี่จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาเห็นแน่นมากนะแน่นมากนะแน
0: ่นๆไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฟ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่มั้ยรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฟ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทําไมต้องเออใช่มั้ยโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
2: แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะเป็นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่า
2: ห้าม
0: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี้น
2: ี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้อ่ะไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่โป
1: ้ถูกไหม
0: เขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้

0: จะมีมิดชิดอยู
1: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
1: หยอกเล่นมองคอเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
1: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้นะเกียร์โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดกี่โมดูลฮะเนี่ย
0: 4โมดูล
1: 4โมดู
0: ลอ๋อแต่ว่าอันนี้จะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
1: อันนี
0: ้โอ้ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
1: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
1: เชิญนำ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
1: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
1: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
1: ใช
2: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอ
1: ึ
2: ดอ
1: ั
2: ดอ่ะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
1: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
1: ันนี้จะเป็นโซนนอน
0: ใช่
1: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่
0: ง
1: ตัวนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
1: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
1: ่แบ
2: บยกเป็นยูนิตอะไปอยู
1: ่มันจบเลยนะ
2: เออ
1: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
2: อ
1: ะผมว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะมันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
1: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
3: ครับ
1: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
2: ้
1: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
1: คือเร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
1: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
1: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบ
1: คุณครับ
2: ขอ
1: บคุณครับ
2: ครับ
4: อมรินทร์ทีวีเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญ

0: ชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวยาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
3: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลามันคือเงินไง
1: ใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเอง

0: ุนค
1: ่ะใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
0: ถูกต้องค่ะได
2: ้นี่ใหญ่มากอ
1: ่
2: ะ
1: ใหญ่มากเลยนะ
0: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
1: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
0: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรอวะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: เออวันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กระโฟงกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้เป็นทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามายืน
1: นู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งปั๊บเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งงูจริงๆก็รู้แหละมันมีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คือ
3: สวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ครับแล้วก็คุณปลาย
3: ครับ
0: มิ้นเป็นสามี
3: ใช่ค่ะต้อง
1: คุณปลาย
0: เองคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งแหละ
1: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะบ้านมาวางเน
3: ี่
1: ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุกแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสร.ค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื่อ
0: ความมั่นคงแข็งแรง
3: ถูกต้องค่ะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้า
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
4: สําหรับพื้นคสร.แบบนี้นะ
1: 3
4: วันเน
1: า
4: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสําหรับงานปูน
1: โอเค3วันละ3วัน
0: แดดดีแห้งไว
4: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
4: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: เฮ้ยนี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ1วันเสร็จ
4: 1วันเสร็จ
0: นี่คือปูนคือปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
4: ใช่
3: ค่ะ
1: แล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
4: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลย์เอาท์ในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: แล้ววางถังใหม
4: ่แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คน
0: ครับ
4: มีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ใช่ใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป็นที่โล่งเลยต
4: ้
0: องวาง
4: ใช่ใช
1: ่ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
4: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็
0: ค
4: ลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้าน1หลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
0: ก็คือบอกความต้องการคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
4: ใช่
0: มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงป่ะพี่

0: มาถึงปลั๊กอินปลั๊กอินปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริงๆ
1: อยู่ได้จริง
0: ๆอ
1: ย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
2: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตร
2: อ่ะประมาณนั้น
1: ฉันเราย้ายคอนโดมาอยู
2: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอันนี้ทําไมมันข้อจํากัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
1: ้โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะข้อจํากัดคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกมั้ย
1: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
2: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยใช่
1: ค่ะถนนบ้านเรา
2: 3ซอกซอยต่างๆ
1: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
0: แ
1: ต่เป็นการถูกต้องได้ค่ะจ
0: ะ
1: เป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
2: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
2: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
0: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
2: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได้
0: ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
2: ยากเห็นมั้ย
0: เดี๋ยวเค้าก็รถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
1: ใช่แล้วไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
2: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราจะอยู่นี่
2: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
1: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: ันนี้ไม่ขายจริงเลยเหรอ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับผมถ้าสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่3ที่5ที่7
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ปกติอะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความอินดัสเทรียลล็อฟต์ดีไซน์แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3x6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เชิญเลยค่ะ
1: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
2: โอ้โห
1: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต้
1: นะมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้โบราณปู
1: นเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
1: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมง
1: อ๋อ
0: หลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้
1: อยู่ได้แล้วล่ะเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
1: นะ
0: พ
1: ื้นองค์รายละเอียดสายพงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
2: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
1: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
1: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได้ถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
2: ใช
1: ่โอ้ก็ต่อกันเน
2: า
1: ะ
2: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
2: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับนึงแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
1: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
1: ปูมาเลย
3: ถูกพันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชั่นแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
1: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
2: ใช่
0: เ
2: รีย
0: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
1: เหลือแค่จำไฟเข้า
0: จ
1: บเลย
2: ค่ะ
1: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
2: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
1: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ่ะ
0: แน่นไหมกระทืบนี่กระทืบ
1: แน่น
3: มันจะมีความตึบตึบอยู
1: ่เออตึบตึบใช่คือเรื่องราวเนี่ยมันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาร์เรชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี
2: ้
0: นะคร
2: ับ
0: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
1: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
2: เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐานแต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
2: 2ชั้นก็ได้
0: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
2: 2ชั้น
0: ก็ได้2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
1: ผมถามเลยสูงสุดกี่ได้กี่ชั้น
2: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
1: ของ
2: วิศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
1: ชั้นลอย
2: สมมติอยากจะได้ open air
1: โอเคโอเค
0: เป็น
1: ดาดฟ้า
2: อันนี้คือสูงสุด maximum
1: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
0: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบูร่านะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
0: คุ
1: ณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: กระเบื้องเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่คุณปายบอกว่ามันเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: P แฟบน็อกดาวน์ P แคทโมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร
0: ์
2: สำเร็จรูป
0: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
0: ๆ
2: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตู
0: หน้าต่างประตูหน้าต่างโดนนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่หน้างาน
0: ประกอบที่หน้างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้กันพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่า
2: ใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี้
2: โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
0: โอเคโอเค
2: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
0: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู
1: ่
0: ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟต้องเซ็ตเทยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
1: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
0: ้ลูกค้าที่มาแบบอยากได้บ้านโมดูล่าม
1: ีคนที่คนต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
2: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
0: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
2: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะ
3: ม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
0: น
3: ี
0: ้ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
0: โอเค
3: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ี่ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ๊ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: เขาไป
1: ใช่
2: ไปยากไหมเนี่ย
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่ก็คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ข
0: ้างบนนี่จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเลเทอร์ชีพียู
2: ขึ้นมาอยู่มันแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยะอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฟ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี่นะรอยต่อแยกนี่นะ
1: ใช่ฟ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช
2: ่แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่า
2: ห้าม
0: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
3: ้
0: เ
2: นี่ย
0: ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้อ่ะไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป้ถูกไหม
0: เขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
0: หยอกเล่นบอกของเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องจำอะไรอย่างนี้นะเมื่อกี
2: ้
0: โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าเนี่ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โหแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
2: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอนหน้าเป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่งโซนนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
0: ่แบบ
2: ยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
0: มันจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
2: อ
0: ะผมว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: คือเร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่น
0: อ
2: นนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบ
0: คุณครับ
2: ขอบคุณครับครับ
4: อมรินทร์ทีวีเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนปิดประกาศผิดที่ทำชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่า ไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มี

0: าพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับที่จะมอบสาระที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับกฎหมายวันละนิดวันละหน่อยนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มอบให้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเอาไปใช้ประโยชน์กับทั้งตัวเองกับญาติกับเพื่อนฝูงต่างๆเหล่านั้นได้ทั้งหมดและสัปดาห์นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมั้งไงใกล้เนาะ
0: ใกล้แน่นอนค่ะ
1: เป็นเรื่องอะไรครับ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ค่ะเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยนะคะในตอนที่ชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพค่ะ
1: ครับเราเคยคุยกันในเรื่องของสิทธิของผู้ป่วยว่ามีอยู่อย่างไรแต่วันนี้เป็นเรื่องหน้าที่ดูให้ดีนะฮะเพราะมันตรงนี้มันคนละส่วนกันนะครับสิทธิต่างๆเรานั้นที่เราจะไปเลือกโรงพยาบาลต่างๆเรานั้นมีแต่ตรงนี้กลายเป็นหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่พ่วงมาด้วยกันอันนั้นหน้าที่ของการที่เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านั้นเวลาเราไปรับการรักษาต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องบอกไหมเพื่อให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเป็นพื้นฐานให้แพทย์ที่กำลังจะวินิจฉัยเราในการที่ป่วยในครั้งนี้ครั้งปัจจุบันตรงนี้จะได้ทราบข้อมูลที่เป็นมาต่างๆเหล่านั้นของเราตรงนี้เป็นหน้าที่หรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ทำตามเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้คงได้รับความกระจ่างนะครับใครครับที่จะมาให้ความกระจ่างครับ
0: วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาคมมาให้รายละเอียดกับเราค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างคะ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณธมลวันทองคำค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณบุรินยศเทียมเทพค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ครับนั่นคือทั้งสองท่านนะครับที่จะมาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นไปติดตามดูสาระนะครับว่าหน้าที่สำคัญชะไหนครับ
5: เชิญคุณมาดิพบหมอได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณชิดเชิญรับยาห้องโน้นนะคะเชิญคุณวรารักษ์วัดความดันค่ะความดันปกติไหมคะ
6: สว
7: ั
6: สด
7: ี
6: ค่ะ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: คร
7: ับ
8: พ
7: ี่
6: สว
7: ั
6: สด
7: ี
6: ค
7: ่
6: ะ
7: สวัสดีครับพี่เออสวัสดีนั่งนั่งเองแล้วไม่สบายกันทุกคนเลยเหรอ
6: แจ้งคนเดียวค่ะสองคนนี้ว่าจะไปธุระด้วยกันนะคะ
8: ใช่พี่เห็นพี่ป่วยมาตั้งนานแล้วนะคะนี่ยังไม่หายป่วยอีกเหรอคะ
7: รักษาจากที่อื่นมาตั้งนานแล้วก็ไม่หายก็เลยต้องการจะเปลี่ยนที่รักษาหมออื่นดูบ้างก็เลยมาที่นี่อ่ะ
6: ก็ดีนะคะแล้วพี่วันชาติบอกคุณหมอคนใหม่หรือเปล่าคะว่าที่ผ่านมารักษายังไง
7: ก็ไม่ได้บอกอ่ะก็วันนั้นมาเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้สอบถามเรื่องนี้อ่ะตอนนี้ก็เลยทานยาทั้งของหมอเก่าและของหมอใหม่ก็อยากหายไวๆอ่ะ
9: แล้ว อาการของพี่วันชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับ
7: หนักกว่าเดิมอีก
9: หน้าสั่น
7: เกิดพิษแพ้อย่างรุนแรงเลยแล้วอย่างมากเลยนี่แหละวันนี้ก็เลยต้อง

0: คุณหมออีกนะสิ
1: เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกคุณหมอคนใหม่ไหมว่าเรารักษาและทานยาอะไรมาบ้างหรือเปล่า
2: ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอเขามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาอยู่แล้วนะคะ
1: แต่คงต้องบอกนะเพราะคุณหมอเนี่ยจะได้รักษาเราถูกต้องจะได้หายไวไว
0: หมอไม่ได้ถามพี่ก็เลยไม่ได้บอก
3: เชิญคุณบัณฑิตรับยาห้องหมอนะคะเชิญคุณวราลักษณ์พบหมอได้เลยค่ะ
2: เชิญพี่วัญชาติก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าดูจากอาการแล้วจะหนักกว่าดิฉันนะคะ
0: เอาอย่างนั้นเหรอ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ขอบใจนะถ้างั้นผมขอตรวจก่อนนึกแล้วกัน
2: ค่ะ
4: จากกรณีดังกล่าวถึงแม้นายแพทย์จะไม่ได้สอบถามข้อมูลการรับประทานยาที่ผ่านมาผู้ป่วยจะต้องแจ้งให้แพทย์คนใหม่ทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
5: นะครับก่อนตอบนะครับอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะมือวางที่แป้นนะครับแป้นที่เป็นรูปมือนะครับแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับสะใจมากคุณธมนวันนะครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมเราต้องบอกหมอไม่ได้ถาม
6: หนูว่าควรจะต้องแจ้งนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยหมอที่เราหาอยู่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ค่ะว่าก่อนหน้านี้คนไข้อ่ะไปหาหมอคนไหนมาใช้ยาตัวอะไรอะคะถ้าสมมติว่าเราจ่ายยาไปแล้วยามันอาจจะแบบอาจจะมาตีกันหรือมันอาจจะแบบว่ามีเอฟเฟกต์ถึงกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนไข้อ่ะอาการแย่ลงได้ค่ะ
5: ดังนั้นต้องแจ้งคือข
6: ้อก็ไก่ค่ะ
5: ก็ไก่ต้องแจ้งขอบคุณครับคุณบุรินยศครับ
7: ก็ไก่เหมือนกันครับ
5: แจ้งไหมครับแจ้งเหมือนกันทำไมคิดว่าแจ้งครับ
7: ถ้าไม่แจ้งหมอก็ไม่รู้ครับ
5: หมอไม่ได้ถามอะ
7: อ
5: ๋
7: อ
5: เวลาเราไปหาหมอบางทีเราไม่มีเวลาที่จะพูดกับหมอสักคำเลยซ้ำไปถ้าหมอไม่ถามถามว่าเราจะไปนั่งเล่าให้หมอฟังหมอจะฟังไหมจะเปลี่ยนคำตอบไหมโตยืนยันเป็นข
7: ้
5: อก่อว่าต้องแจ้งนะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมครับหมอ
8: จริงๆควรจะต้องแจ้งครับเพราะว่างั้นหมอจะรักษาไม่ถูกเนื่องจากว่าบางทียาบางส่วนกินยาอย่างเดียวกันเลยกลายเป็น2เท่า3เท่าของที่ควรจะเป็นพิษหรือบางทียาคนละชนิดก็จริงนะมันขับถ่ายออกทางเดียวกันมันก็เลยทำให้เกิดโรคตับโรคไตพิการได้เพราะว่าแต่ถ้ารู้เนี่ยเขาจะได้หลีกเลี่ยงแล้วยาบางอย่างมันกินด้วยกันไม่ได้กินด้วยกันจะกลายให้ฤทธิ์มากขึ้นเป็นพิษมากขึ้นเป็นควรจะบอกแต่ที่เราเจอปัญหาอีกอันนึงคือมาหาหมอแผนปัจจุบันแต่แอบกินยาแผนโบราณด้วยแล้วไม่กล้าบอกนะถามก็ไม่บอกกลัวเดี๋ยวหมอจะว่าแต่เพราะว่าเป็นพิษ
5: แล้วนี่มันตีไหมหัว
8: มันตีกันแน่นอนเพราะบางทีขับบางทีออกทางตับทั้งคู่
5: เลย
8: ตับก็เลยขับออกไม่ไหวเพราะมันยาเยอะกันไปออกไม่ทันกลายเป็นโรคตับวายไปอีกมีปัญหาแทรกซ้อนท่านจริงต้องบอกว่าเรากินยาอะไรอยู่ไปหาอะไรมาแล้วถ้าไปบอกเนี่ยจะช่วยหมออย่างเยอะเลยอย่างพอหมอรู้กินยาอะไรมาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ใช่โรคอะไรจะได้คิดถึงอีกโรคอื่นไม่งั้นก็ต้องตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยพอรู้ว่าทำอะไรไปแล้วปั๊บจะบอกได้เลยสมมติกินยาชนิดนี้แล้วไม่หายเนี่ยเรารู้แล้วไม่ได้เชื่อตัวนี
5: ้
8: ต้องเป็นตัวอื่นก็จะคิดอีกแบบนึงถ้าไม่บอกเลยนี่ก็ไปตั้งต้นใหม่ใช้เวลาแล้วดีไม่ดีกินยาซ้ำ
5: ตรงนี้ถือเป็นหน้าที่ของคนไข
8: ้จริงๆแล้วเป็นหน้าที่คนไข้ที่เวลามาหาหมอเนี่ยต้องเล่าประวัติให้ละเอียดว่าเราไปทำอะไรมาบ้างการที่ไม่บอกเนี่ยนะส่วนใหญ่จะอ้างว่าหมออยากไม่ถามเนี่ยเราเลยไม่บอกจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ถ้าไม่บอกเนี่ยเราเดือดร้อนเองนะ
5: ความ
8: จริงเนี่ยหมอต้องตั้งต้นใหม่เลยแล้วยาเป็นพิษแล้วอาจจะกินยาซ้ำกันด้วยอะไรต่าง
5: ทีนี้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วคนไข้เวลาไปหาหมอเนี่ยเกือบจะไม่มีเวลาคุยจริงๆนะในทางปฏิบัติจริงนะครับแล้วถ้าคุณหมอไม่ถามเงี้ยฮะถามว่าเราจะกล้าเล่าหรือบางทีเราก็ไม่กล้าเล่าเพราะเข้าไปก็กลัว
6: กล
5: ั
6: ว
5: อันนี้ความรู้สึกจริงๆนะฮะตัวนี้จะแก้ยังไง
8: แต่บางทีถามก็ยังไม่อยากบอกนะเพราะกลัวเดี๋ยวจะหมอจะว่าเอาแกก็ไม่แอบกินยาอย่างอื่นด้วยไม่บอกอ
5: ่
8: ะ
5: ใช่ใช
8: ่แต่จริงๆมันเป็นหน้าที่ปัญหาตอนนี้คือเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยมากเกินไปคือในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไม่นัดเนี่ยมาไม่ได
6: ้
8: ต้องฉุกเฉินจริง
5: ๆ
8: บ้านเรานี่มาแล้วต้องตรวจให้ได้ไม่ตรวจไม่ยอม
5: มันก็เลยเป็นจุดอ่อนนะ
8: มันเลยกลายเป็นจุดอ่อนให้คนไข้มาวันนึงเป็นร้อยเงี้ยมันก็ใช้ดูเวลาคนละ2นาทีต่างประเทศต้องดูอย่างน้อย10นาทีแต่ถ้า10นาทีได้ก็คือต้อง ต้องจำเป็นจริงๆที่มาต้องนัดก่อนยกเว้นฉุกเฉินแต่ของเรานี่เป็นอะไรหน่อยก็มาหมดมันก็เลยทำให้กลายเป็นคนไข้มากเป็นผลเสียทำให้การรักษาเนี่ยไม่ดีสักทีคน
5: จริงจริงหลายคนเคยเจอนะฮะว่าเข้าไปทำบางทีคุณหมอถามแค่อาการไม่ได้ถามว่าไปตรงไหนมาแล้วก็ตรวจบางทีก็แค่ดู

0: พทย์จะต้องถามไหม
1: ครับส่วนมากเขาจะถามว่าเคยป่วยมาก่อนหรือเปล่าเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าถามกว้างๆ
0: คร
1: ับ คือมันจะมีปัญหาถกเถียงว่าจะถามไหมว่าเคยเป็นมะเร็งโรคไม่เป็นโรคนี้มันชี้ทุกโรคนี่ชั่วโมงหนึ่งไม่จบใครถามกว้างว่าเคยป่วยหรือเปล่าที่บ้านมีใครป่วยหรือเปล่ากว้างแพทย์เราถึงจะบอกถ้าไม่บอกไม่มีถ้าไม่มีอันนี้ก็เป็นปัญหาละ
0: ก็ขอบคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับดังนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: เจ๋งมากเจ๋งมากนะครับครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: คุยกันถึงเรื่องพี่บัญชาพ่อนึกถึงเรื่องของน้าผมชายซึ่งเป็นญาติของเพื่อนอีกทีนึง
4: เป็นอะไรหรอนะสมชายแจงก็รู้จักพี่เขานะคะ
3: ก็น้าสมชายนะเขาติดเชื้อ HIV นะสิและตอนนี้มีอาการปอดติดเชื้อแล้วด้วย
5: โอ้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยแล้วอย่างนี้น้าสมชายอาการเป็นยังไงบ้างล่ะ
3: ก็ต้องไปหาหมอเพื่อรักษาตามระเบียบนะสิแต่ที่รู้นี่ก็คือเนี่ยน้าสมชายเนี่ยไม่ได้บอกหมอนะสิว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV นั่นก็คือโรคเอดส์นั่นแหละ
4: ฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะทำไมเขาไม่บอกคุณหมอล่ะคะ
3: เอ้าก็เพราะโรคเนี้ยเป็นโรคที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับ
5: แล้วหมอที่รักษาเขาจะรักษาได้เหรอคะเขาทำไม่ถูกต้องนะคะแบบเนี้ย
3: ก็นั่นนะสิตอนนี้ก็ทำให้หมอเนี่ยวินิจฉัยโรคผิดแล้วก็รักษาไม่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่ทำให้อาการของน้าสมชายเนี่ยสุดลงเรื่อยๆเลยนะ
4: แต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าโรคนี้เป็นความลับของผู้ป่วยนี่นาคนป่วยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่บอกหมอที่รักษาก็ได้ไม่ใช่หรอคะ
5: แต่ก็ควรจะบอกคุณหมอนะคะจะเก็บไว้เป็นความลับหรือจะปล่อยให้ตัวเองตายก็เลือกเอานะคะ
6: เช
3: ิ
6: ญคุณชาติไปร
3: ับ
6: ยาห้องร้อนนะคะ
3: ใช่ขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีหายไวๆนะคะ
3: ขอบใจมากค่ะ
5: ค่อยๆเดินนะคะพี่เชิญคุณวรารักษ์พบหมอเลยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมชายป่วยเป็นโรค HIV ซึ่งเป็นโรคที่เป็นความลับของผู้ป่วยนายสมชายจะต้องแจ้งให้นายแพทย์ที่รักษาทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
0: ครับกติกาเดียวกันนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับไม่ทันเลยนะครับคุณบุรินทร์ยศคุณธมลวันครับต้องแจ้งไหมครับ
7: ต้องแจ้งค่ะ
0: มันเป็นเรื่องความลับของเราอะ
7: ถึงว่าแม้ว่ามันจะเป็นโรคที่เหมือนว่าเป็นความลับของเราอะค่ะแต่ถ้าเราไม่บอกหมอแล้วเราจะไปบอกใครอะคะเพราะว่าหมอเนี่ยเป็นคนที่รักษาเราได้คนเดียวค
0: ่
7: ะ
0: นะครับงั้นต้องบอกน
7: ะใช่ค่ะต้องบอกค่ะ
0: ตกลงยกข้อ
7: ก็ไก่ค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณบุรินทร์ยศครับ
8: ก็ไก่เหมือนกัน
0: ตอบตามเขาทำไม
8: ต้องแจ้งถ้าไม่แจ้งก็เสียชีวิต
0: เสียอะไรนะเสียชีวิตได้เนาะถ้าไม่ใช่โรคนี้เป็นโรคอื่นนะต้องแจ้งไหม
8: ก็ต้องแจ้งนะครับ
0: ต้องแจ้งเหมือนกัน
8: เพราะหมอเป็นคนรักษา
0: เป็นโรคอะไรก็ต้องบอกนะครับนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานจริงหรือเปล่าไปเรียนถามคุณหมอครับ
1: อันนี้ถูกต้องคือต้องแจ้งแต่เพียงแต่ว่าหมอเองมีหน้าที่รักษาความลับผู้ป่วยถ้าหมอทราบแล้วเนี่ยหมอบอกคนอื่นไม่ได้ อันนี้คือบอกหมอได้แต่หมอไปเล่าให้คนอื่นฟังญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงฟัง ไม่ได้อันนั้นเป็นความผิดของแพทย์ถ้าแพทย์ติดคุกได้เลยใช่ไหมแพทย์ก็ต้องรับทราบแต่ถ้าไม่ทราบเนี่ยนะรักษาไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะเหตุว่าอะไรนะเพราะเหตุว่าคนไข้ไอแบบเดียวกันคนปกติไอเนี่ยจนถึงเชื้ออย่างนึงคนไข้เป็นโรคเอสไอเนี่ยเชื้อคนละแบบเลยไปคนละทิศคนละทางรักษาคนละเพราะเชื้อความภูมิต้านทานไม่เท่ากันมันโรคจะมาคนละแบบฉะนั้นคนไข้บางคนบอกเอ๊ะเป็นความลับไม่บอกได้ไหมอะไรเงี้ย ไม่บอกก็ได้แต่รักษาละผิด มีปัญหาแต่จะมีบ่อยที่ครั้งตอนนี้เวลาผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะไม่ยอมบอกเหมือนกันแต่หมอจะผ่านี่เขาก็จะขอเจาะเลือดต้องขออนุญาตเจาะคนไข้บอกไม่เจาะไม่ยอมให้เจาะไม่ยอมให้ตรวจท่านที่ตนเองรู้แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเพราะเครื่องไม้เครื่องมือบอกให้หมอก็ระวังตัวเองสิก็ต้องใช้เครื่องมือเยอะๆเลยแพงขึ้นอีกมาสาม
0: ครับ
1: เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นไม่เป็นก็ต้องป้องกันเต็มที่ใช้ถุงมือ2ชั้นหรือ3ชั้นมาเสียงกันอีกมากมายแล้วบางทีการรักษาเนี่ยมันจะต่างกันจริงหมอเราเนี่ยถ้ารู้เป็นเอสหรือไม่เอสเข้ารักษาเหมือนกันหมดเวลานี้เอสไม่ใช่น่ากลัวนะต้องบอกตรงๆคนที่เป็นเอสเนี่ยสามารถอยู่ได้เหมือนคนปกติเลยเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนี่เรากลัวติดต่อตายไปใน

0: เป็นอย่างนี้อยู่เท่าคนธรรมดาเพียงแต่ว่าต้องกินยาแล้วก็เป็นโรคเหมือนกับโรคเรื้อรังแล้วก็เมื่อเบาหวานความดันคือไม่หายแต่ต้องกินยาตลอดชีพแต่ไม่ตายอาจจะไม่ติดต่อถ้ากินยาดีๆเนี่ยนะแทบจะไม่มีเชื้อในเลือดเลยไม
1: ่
0: ติ ดต่อแต่ว่าไม่หายขาดหยุดยาเมื่อไหร่จะกลับมาใหม
1: ่ทีนี้การบอกคุณหมอเนี่ยเราถ้าเผื่อมีเจ้าหน้าที่อื่นอยู่ด้วยจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าพยาบาลอาชีพอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องตรวจเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่เป็นส่วนตัวขอบอกเฉพาะคุณหมออย่างนี้ได้ไหมครับ
0: ได้ฮะ
1: อันนี้ได้เหมือนกันนี่ก็เป็นสิทธิ
0: เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่จะรับมาเทียบเป็นที่แล้วเป็นหน้าที่ของหมอด้วยที่ต้องเป็นความรับผู้ป่วย
1: ครับ
0: เอาไปเล่าคือรู้จักคนคนนี้แล้วมีญาติพี่น้องเขาไปบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้เป็นโรคนี้อย่างนี้ไม่ได้สิ่งที่เรารู้จากการรักษาพยาบาลเนี่ยบอกไม่ได
1: ้ครับงั้นตรงนี้มันก็จะมีสองส่วนนะครับก็คือส่วนหน้าที่นะครับที่เราต้องบอกว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่บ้างนะครับส่วนสิทธินั้นเนี่ยก็ยังมีสิทธิในการที่จะสังวนขอบอกเฉพาะแพทย์ได้ไหมนะครับแต่โดยกฎหมายแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็กฎหมายก็เข้ามาดูแลนะครับว่าตรงนี้คุณหมอหรือว่าทีมสุขภาพตรงนี้ก็ยังถือว่าต้องเก็บรักษาเป็นความลับเอาไปเปิดเผยตรงนี้ถ้าก็เสียหายขึ้นมาก็สามารถที่จะเรียกร้องอะไรต่างๆทางนั้นกันได้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณหมอท่านตรงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้ใครได้คะแนน
2: ตอบถูกอีกแล้วค่ะ
1: โอ้โหเก่งจริงๆนะครับปรบมือให้ด้วยนะยอดเยี่ยมครับครับนี่คือสาระนะครับที่เรานำเสนอในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยนะครับเรายังมีสาระที่สำคัญที่รออยู
2: ่ค่ะครับใช่แล้วค่ะในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือจะเจอกันบ่อยมากเลยค่ะคือผู้ชายค่ะเมา
1: ผู้ชายเมานี่เจอบ่อยเลย
2: เรื่องคนอื่นค่ะเรื่องของคนอื่น
1: ผู้ชายเมา
2: แล้วทีนี้ผู้หญิงก็เลยไปเปิดรีสอร์ทแล้วก็เข้าไปมีอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ตอนเช้าผู้หญิงก็เลยมาเรียกค่าเสียหายค่ะพ่อแม่เขาก็มาทีนี้ราคาก็เลยเกิดปัญหาน
1: ะครับว่าจะดำเนินคดีอะไรต่างๆเหล่านั้นได้บ้างมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสาระที่จะอยู่ในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนครับ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: สบายจริงๆเลยนะคะอาจารย์
4: สบายไม่ฟังแล้วห้ามลำบาก
3: ไม่เครียดไม่ลำบากใช่ไหมคะอาจารย์อ
4: ย่างวันนี้ผมว่าต้องสนุกเหมือนเดิม
3: แน่นอนค่ะอาจารย์คะดิฉันจะถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์สมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยเคยมีผู้หญิงมาเปิดโรงแรมให้อาจารย์แล้วก็ไปมีอะไรอะไรที่โรงแรมนั้นบ้างหรือเปล่าคะอาจารย
4: ์นี่สมัยหนุ่มๆเนี่ยไม่มีนะ
3: เหรอคะอาจารย
4: ์แต่ตอนแก่ๆพอมีบ้าง
3: โอ้จริงหรือเปล่าคะเนี่ยโอ
4: ้ยไม่มีพี่พี
3: ่อ๋อไม่มีเหรอคะอาจารย
4: ์เอาว่าแต่ว่าวันนี้มีใครมาเปิดโรงแรมหรือเรื่องอะไรเกี่ยวกับโรงแรมหรือ
3: แน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบอกว่าไอ้วันที่เกิดเหตุน่ะเมาค่ะอาจารย
4: ์
3: พอเมาก็มีผู้หญิงไปเปิดรีสอร์ทให้1ห้อง
4: อันนี้
3: เสร็จแล้วก็เข้าไปมีอะไรอะไรกันที่รีสอร์ทนั้นแหละค่ะอาจารย์คะ
4: อะไร
3: นี่แหละค่ะอาจารย์พอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าพ่อแม่ผู้หญิงมารอหน้ารีสอร์ทเลยค่ะอาจารย์แล้วก็บอกว่าต้องเอาเงินไปให้เขา 100,000 บาท
4: ว้าว
3: ทอง5บาทแล้วก็ต้องแต่งงานกับลูกสาวเขาภายในเดือนหน้าค่ะอาจารย
4: ์
3: ท่านผู้ชมบอกตายแล้วเครียดมากเงินก็ไม่มีไอ้รักก็ไม่ได้รักแค่เมาเองก็เลยถามอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่อย่างนั้นพ่อแม่เขาบอกจะดำเนินคดีเลยอะค่ะเนี่ยจะฟ้องร้องเลยอาจารย
4: ์เอาอย่างนี้น
3: ะ
4: เท่าที่ดูท้องเรื่องที่อาจารย์เล่ามาหรือจะท้องลายหรือเปล่าผมไม่รู้ขอโทษดูจากท้องเรื่องแล้วผู้หญิงไปเปิดรีสอร
3: ์
4: ท
3: ใช่ค่ะ
4: แปลว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการข่มขืนหรือไปหลอกล่อล่อลวงแต่อย่างใด
3: ค่ะ
4: ไม่แน่ใจนะเผลอๆผู้หญิงมาหลอกล่อหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
4: เอาล่ะดูจากพฤติการแล้วมันจะเป็นความผิดและมีสิทธิ์เกิดขึ้นตามกฎหมายต่อฝ่ายชายนั้นไปข่มขืนแต่ถ้าเกิดขึ้นจากการยินยอมพร้อมใจสมัครอกสมัครใจมันจะหาความผิดใดๆไม่ได้
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะหน้าตาของเราเลือนร่างของเราเป็นสิทธิของเราถ้าเราจะยินยอมนอนพลีกายพลีใจให้แก่ใครกฎหมายบอกเฮ้ยอย่างนี้ไปเอาผิดเขาไม่ได้
3: ใช

0: ไงคะอาจารย
1: ์แต่ก็ยังไม่รอดสันดอนนะคุณผู้ชาย
0: อ๋อ
1: เพราะต้องไปดูต่อไปด้วย
0: ค่ะ
1: ว่าผู้หญิงที่คุณไปร่วมหลับนอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: ถ้าผู้หญิงอายุไม่เกิน15แม้เธอจะไปเปิดรีสอร์ท
0: ค่ะ
1: แม้เธอจะจูงไม้จูงมือ
0: ค่ะ
1: เปลื้องผ้าเปลื้องผ่อนให้กับเรา
0: ค่ะ
1: เกิดเราฝ่ายชายไปร่วมหลับนอนกับเด็กอายุ14 15อาจารย
0: ์ก็ผิด
1: ตื่นมาก็คุกผิดติดคุกไปชำเราผู้หญิงอายุไม่เกิน15ปีเด็กไม่เกิน15ปีหรืออ้าว
0: อ
1: ายุเธอไม่เกิน18ปี
0: อ๋อค่ะ
1: แม้ว่าเราจะไม่ปลุกปล้ำไม่ข่มขืนกระทำชำเราแต่ก็จะผิดข้อหาพรากผู้เยาว
0: ์อ๋อค่ะอาจารย์
1: เพราะคนเขามีพ่อมีแม
0: ่
1: การจะไปร่วมนอนหรือจะไปที่ไหนอะไรอย่างไรต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจอนุญาตจากพ่อแม่แต่ถ้าไม่เข้า2ประการคือ1ผู้หญิงคนนี้อายุเลย18แล้ว19แล้ว20แล้วและคุณผู้ชายนั้นไม่ได้ข่มขืนตอบได้เลยครับไม่ต้องเสียทองท่วมหัวและไม่ต้องเสียอะไรใดๆทั้งสิ้นแปลว่าฝ่ายหญิงกำลังกันโชคทรัพย์หรือเปล่า
0: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะสบายใจได้แต่ว่าข้อเท็จจริงอย่างที่บอกนะคะต้องดูก่อนว่าผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะคะเออแล้วเขาอะไรยังไงท่านผู้ชมจะมาอ้างเมาอย่างเดียวไม่ได้
1: นะคะอาจารย์มาเป็นเหตุยกเว้น
0: ไม่ได้เลยนะคะอาจารย์บอกเมาก็เมารักก็ไม่รักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คนเมารอดตัวไหมครับ
3: โชคดีไป
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับที่ทำความกระจ่างให้เห็นนะครับว่าการที่จะมีความผิดนะครับในส่วนของการที่จะข่มขืนกระทำชำเรานั้นมันต้องเกิดขึ้นจากความไม่ยินยอมนะฮะแต่กรณีนี้ฝ่ายสตรีนั้นไปเปิดรีสอร์ทให้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือถึงแม้เขาจะยอมก็ตามถ้าเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับอายุ15ถึง18เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ที่ถ้าต่ำกว่า15นี่ไม่ได้แน่นอนนะครับ
3: อัน
2: น
3: ั้นก็
2: ต้องเช็คบัตรประชาชนมันจะมีเวลาเช็คไหมอาจารย์ออยนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้ความกระจ่างนะครับบางทีเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าบางคนก็ใช้สิทธิทางกฎหมายเนี่ยไปเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับอันนั้นต้องพึงระวังนะครับแต่กรณีก็เป็นเรื่องของการที่ฟ้องทางแพ่งอันนั้นก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับก็ถ้า
3: อย่าไปทำ
2: อย่าไปเอาเป็นเรื่องของความรู้สึกดีกว่านะครับถ้าจะยอมกันไม่แต่ว่าให้ดูกฎหมายด้วยนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนั้นสาระในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับที่ให้ความกระจ่างวันนี้ครับขอบคุณท่านอาจารย์
4: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมในการทั้งสองท่านนะครับคุณธมลวันและคุณบุริมยศนะครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า defamation ค่ะแปลว่าหมิ่นประมาทนะคะหมายถึงการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหรือถูกเกลียดชังค่ะ
2: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 1. ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ประเภท1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนเมทแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD ประเภท2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีนโคคาอีนโคเดอีนประเภท3ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาประเภท4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือประเภท2เช่นอะเซติกแอนไฮไดรด์อะเซติลคอไรด์ประเภท5เช่นกัญชาพืชกระท่อม2การกระทำความผิดต่างๆตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษได้แก่ผลิตหมายความว่าเพาะปลูกทำผสมปรุงแปรสภาพเปลี่ยนรูปสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และให้หมายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วยจำหน่ายหมายความว่าขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนให้นำเข้าหมายความว่านำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรส่งออกหมายความว่านำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรเสพหมายความว่าการรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดติดยาเสพติดให้โทษหมายความว่าเสพเป็นประจำติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดให้โทษ3. การกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำความผิดประเภทและจำนวนของยาเสพติดโดยมาตรา15ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา65วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึงจำคุกตลอดชีพและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนมีสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดตั้งแต่15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 1.5 กรัมขึ้นไปซึ่งกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายมีความผิดตามมาตรา65วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยงานใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดมาตรา66วรรค1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมแต่ไม่เกิน20กรัมมีความผิดตามมาตรา66วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 400,000 บาทถึง5ล้านบาทผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์เกิน20กรัมขึ้นไปมีความผิดตามมาตรา66วรรค3ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดมีไว้ในครอบครองเม็ดแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา67ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใด
เสพเฮโรอีนแอมเฟตามีนเม็ดแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD มีความผิดตามมาตรา91ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดผลิตนำเข้าหรือส่งออกกัญชามีความผิดตามมาตรา75ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชามีความผิดตามมาตรา76ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อม

0: ระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักไม่ถึง10กิโลกรัมมีความผิดตามมาตรา76ทับ1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพกัญชามีความผิดตามมาตรา92ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเสพพืชกระท่อมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 4. กรณีจำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลเสพยาเสพติดให้โทษเจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษในร่างกายหรือไม่ตามมาตรา58ทับ1ผู้ใดเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้และได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ำอีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลา5ปีนับตั้งแต่วันพ้นโทษหากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุกให้เพิ่มโทษผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังตามมาตรา97 6. ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจำคุกและปรับศาลจะลงโทษทั้งจำคุกและปรับ 7. ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวนศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้ตามมาตรา100ทับ2ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับหมายเรียกหมายเรียกคือการที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้จะต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาลแล้วแต่กรณีหมายเรียกต้องทำเป็นหนังสือและมีข้อความดังต่อไปนี้ 1. สถานที่ออกหมาย 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. ชื่อและตำบลที่อยู่ของบุคคลที่ออกหมายเรียกให้มา 4.เหตุที่ต้องเรียกผู้นั้นมา 5. สถานที่วันเดือนปีและเวลาที่จะให้ผู้นั้นไปถึง 6. ลายมือชื่อและประทับตราของศาลหรือลายมือชื่อและตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ออกหมายการส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหาจะส่งให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สามีภริยาญาติหรือผู้ปกครองของผู้รับหมายรับแทนนั้นไม่ได้การค้นในการรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าพนักงานตำรวจอาจจำเป็นต้องค้นหาสิ่งของหรือบุคคลเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจขอเข้าตรวจค้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ต่อผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวและแสดงหมายค้นผู้ได้รับหมายค้นควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยศาล 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3.เหตุที่ออกหมายค้นได้แก่เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นหลักฐานเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดเพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งถูกนวงเหนียวกักขังเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลซึ่งจะพบหรือยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว 4. สถานที่ที่จะค้นและชื่อหรือรูปพรรณบุคคลหรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้นกำหนดวันเวลาที่จะค้นชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะค้น 5. ความผิดที่ระบุในหมายค้น 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลเมื่อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องก็ให้ความร่วมมือเจ้าพนักงานตำรวจโดยพาไปค้นสิ่งที่ควรทราบคือการค้นในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวต้องทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือเวลากลางวันเว้นแต่ลงมือค้นในเวลากลางวันแต่ยังไม่เสร็จต้องค้นต่อในเวลากลางคืนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งและการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้โดยต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลเมื่อตรวจค้นเสร็จเจ้าพนักงานตำรวจจะบันทึกรายละเอียดการค้นและบัญชีสิ่งของที่ค้นได้แล้วอ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวฟังแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้การจับกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งผู้ถูกจับว่าต้องถูกจับและสั่งให้ไปยังสถานีตำรวจพร้อมผู้จับถ้าขัดขืนก็ให้จับตัวไปการจับบุคคลใดต้องมีหมายจับหรือคำสั่งศาลยกเว้นกรณีดังนี้บุคคลนั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าอันได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการใดซึ่งแทบไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำความผิดมาแล้วสดๆบุคคลนั้นมีพฤติการอันควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดพยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธวัตถุที่สามารถใช้กระทำผิดมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระทำผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้จับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อถูกจับกุมตัวต้องตรวจดูหมายจับโดยควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยศาล 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. เหตุที่ต้องออกหมายจับได้แก่ผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเช่นฆ่าผู้อื่นข่มขืนกระทำชำเราจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นต้นผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีไปหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นการไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือหมายนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าจะหลบหนี 4. ชื่อและรูปพรรณของบุคคลที่จะจับ 5. ความผิดที่ระบุในหมายจับลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลแม้จะมีหมายจับเจ้าพนักงานตำรวจจะจับตัวในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวไม่ได้เว้นแต่จะมีหมายค้นหรือมีเหตุตามกฎหมายที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปในที่ระโหฐานได้เช่นมีเสียงร้องให้ช่วยจากข้างในที่ระโหฐานหรือปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำในที่ระโหฐานเป็นต้นและนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับหมายเรียกหมายค้นและหมายจับในตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 1เป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยก็คดีอาญาแผ่นดินที่ราษฎรเป็นผู้ได้รับความเสียหายเช่นประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสฆ่าคนตายโดยเจตนาขอคดีความผิดยอมความได้เช่นยักยอกช่อโกงหมิ่นประมาท 2. ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ก่อนเริ่มสืบพยานในคดีอาญาในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี 3. เมื่อศาลสอบคำให้การจำเลยแล้วให้ศาลสอบถามจำเลยเกี่ยวกับคำให้การในส่วนแพ่งหากจำเลยประสงค์ยื่นคำให้การก็ให้ศาลกำหนดระยะเวลาตามที่สมควรข้อสังเกตไม่นำเรื่องการขาดนัดยื่นคำให้การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้แก่การยื่นคำให้การของจำเลยตามมาตรา 44/2 4. ในคดีอาญาหลักเมื่อผู้พิพากษาได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยเข้าใจโดยละเอียดแล้วหากจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดและให้การรับสารภาพรวมทั้งจำเลยต้องการเยียวยาค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายให้ผู้พิพากษาส่งคำขอในส่วนแพ่งตามมาตรา 44/1 ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยโดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งวันนัดไกล่เกลี่ยให้กับผู้ร้องและจำเลยทราบและให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยคำขอในส่วนแพ่งให้แล้วเสร็จโดยเร็วก.การเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยประสงค์ที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายและสามารถชำระได้ภายในครั้งเดียวต้องให้ผู้ประนีประนอมที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยจัดทำบันทึกการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากผู้เสียหายได้รับค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนแล้วไม่ติดใจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอีกและประสงค์จะยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ก็จัดให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วรวบรวมส่งผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไปขอในการเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากจำเลยไม่สามารถที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคราวเดียวได้และประสงค์จะขอผ่อนชำระเงินเป็นงวดรายเดือนมีระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ไม่น้อยกว่า1ปีให้ผู้ประนีประนอมดำเนินการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยแล้วเสนอสัญญาประนีประนอมพร้อมรายงานการไกล่เกลี่ยให้ผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาพิพากษาในคดีอาญาและพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไปโดยในการพิพากษาในคดีอาญาหลักนั้นอาจนำเอาสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเงื่อนไขในการคุมความประพฤติจำเลยกรณีที่ผู้พิพากษาให้โอกาสจำเลยโดยนำวิธีการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษมาใช้หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมความประพฤติเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือผู้เสียหายมารายงานต่อศาลศาลอาจจะออกหมายเรียกจำเลยมาสอบถามและให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามสัญญาหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมประพฤติโดยไม่มีเหตุอันสมควรศาลอาจเปลี่ยนโทษจากรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษเป็นลงโทษจำคุกจำเลยก็ได้ค่ะในคดีอาญาที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในข้อหาที่ถูกฟ้องพร้อมทั้งจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในค่าสินไหมทดแทนด้วยให้ผู้พิพากษาส่งสำนวนพร้อมคำขอส่วนแพ่งไปตรวจพยานและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทจำเลยและสืบพยานคดีส่วนแพ่งในการสืบพยานในส่วนแพ่งนั้นมีเพียงประเด็นเดียวคือค่าสินไหมทดแทนมีเพียงใด 6.ในการพิพากษาคดีอาญาและคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นคำขอส่วนแพ่งศาลอาจมีคำพิพากษาในฉบับเดียวกันทั้งส่วนอาญาและส่วนแพ่งก็ได้หรือศาลอาจมีคำพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนก็ได้แต่ถ้าหากมีการพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนแล้วขอให้มีการสืบพยานเฉพาะในส่วนของแพ่งในภายหลังซึ่งในการสืบพยานส่วนแพ่งนั้นไม่จำต้องสืบพยานต่อหน้าจำเลยแม้จำเลยจะไม่มาศาลก็สามารถดำเนินการสืบพยานได้เมื่อสืบพยานในส่วนของแพ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก ก็ให้มีคำพิพากษาส่วนแพ่งอีกฉบับหนึ่ง 7. การอุทธรณ์หรือฎีกา

0: ากษาคดีส่วนแพ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกล่าวคืออุทธรณ์ได้ภายในกำหนด1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา229และทุนทรัพย์ที่พิพาทในส่วนของแพ่งนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของการอุทธรณ์หรือฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและข้อสังเกตในคดีอาญาสินไหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 มีดังนี้ 1. การยื่นคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 2. ผู้เสียหายมายื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินแหมทดแทนตามมาตรา 44/1 แล้วจะนำมูลเหตุเดียวกันนี้ไปฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกไม่ได้ถือว่าเป็นฟ้องซ้อนหรือฟ้องซ้ำแล้วแต่กรณี 3. ในกรณีที่ผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินแหมทดแทนเป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหาทนายความดำเนินการเองได้ศาลมีอำนาจตั้งทนายความให้แก่ผู้เสียหายนั้นได้และทนายความมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามสมควรแห่งคดีในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินแหมทดแทนตายลงในระหว่างพิจารณาการรับมรดกให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา42ถึงมาตรา44กล่าวคือหายญาติของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะโดยมีคำขอเข้ามาเองหรือศาลหมายเรียกให้เข้ามาเนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอก็ได้และนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินแหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ในตอนนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับ โดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
0: รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเรียนรู้จากบรรดาต้นแบบนักธุรกิจที่เขาสามารถประสบความสำเร็จจากการสร้างไอเดียของตัวเองขึ้นมาและตอนนี้นะคะกระแสทุกกระแสต่างจับตาไปที่กลุ่มนักธุรกิจ

ที่เรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเราจะเห็นสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ที่น่าประทับใจมากแต่ว่ากระแสของสตาร์ทอัพที่เติบโตได้ดีแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งระดมทุนที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนนะคะกระโดดเข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างลองไปติดตามฟังข้อมูลดีๆตรงนี้ได้จากน้องแนนกันก่อนเลยค่ะ

0: เศรษฐกิจในบ้านเราที่ขับเคลื่อนอยู่ในทุกวันนี้กว่า 40% ของ GDP มาจาก SME นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศกว่าครึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงรวมไปถึงหลายๆธุรกิจที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต
1: และในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกำลังเป็นกระแสอยู่ในทุกวงการณขณะนี้หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าสตาร์ทอัพต่างจาก SME ทั่วไปอย่างไรหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3ประการที่เห็นได้ชัดคือ 1. เริ่มต้นด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพลังและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง 2. สตาร์ทอัพจะต้องพัฒนาเร็วบริษัทขนาดเล็กถ้าหากปรับตัวช้าจะเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่ในทันทีทำให้สตาร์ทอัพจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดเรื่องของเวลาและเพิ่มเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงคนหมู่มากและที่สำคัญต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบไปถึงข้อที่3ที่สตาร์ทอัพจะต้องนำเงินจำนวนมากซึ่งมักมาจากการระดมทุนจากคนที่เชื่อในสิ่งที่เขาทำว่าจะสามารถโตได้เรื่อยๆในการแก้ไขปัญหาของผู้คนบนโลกใบนี้อย่าง Google ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากความคิดที่อยากจะนำเอาห้องสมุดมาอยู่บนโลกออนไลน์ใครๆก็จะสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายจนในวันนี้ตอบโจทย์เรื่องการค้นหาได้เป็นอันดับหนึ่งจากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการนั้นนอกจากจะทำให้ความสุขของคนที่ทีมทำสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็พอใจไม่แพ้กันเพราะสามารถทำกำไรได้มากกว่า 5,000 เท่า
0: จากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากจะทำความสุขให้กับผู้ที่ทำแล้วนักลงทุนก็มีความสุขไม่แพ้กันเพราะว่าสามารถทำกำไรได้มากถึง 5,000 เท่าเลยทีเดียวค่ะ
1: และหากมองไปในตลาดทุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นก็น่าสนใจมากเพราะจากสถิติหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด3อันดับแรกของโลกก็เป็นบริษัทที่โตมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นอย่างเช่น AppleAlphabet เจ้าของ Google หรือ Microsoft แม้กระทั่ง Facebook เองที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพิ่งเปิดมาไม่ถึง10ปีแต่ก็มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1,600 ล้านคน
0: สตาร์ทอัพเป็นกลุ่มคนที่มีความฝันมีความสามารถและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นที่หมายตากับนักลงทุนหลายๆคนการระดมทุนของสตาร์ทอัพจึงไม่ใช่เรื่องยากด้วยความน่าสนใจของสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะเปิดประตูสู่การระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

0: และต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของการเปิดห้องเรียนสำหรับผู้ประกอบการในการร่วมกันเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจของทุกท่านกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าทีน่าจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็แนวความคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่หลังจากนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้นะคะทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะคะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามท่านประธานนะคะว่าทำไมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยถึงเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันว่าสตาร์ทอัพค่ะท่านค่ะ

0: ก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าหน้าที่หลักของตลาดหลักทรัพย์คือเป็นตัวกลางให้นักลงทุนกับผู้ลงทุนมาพบกันที่ผ่านมานี่เราก็ได้สนับสนุนงานแบบนี้ตามลำดับมานะครับเราจะมุ่งเน้นให้นักผู้ลงทุนเนี่ยที่กำลังจะมีความเจริญก้าวหน้ามีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการเข้ามาระดมทุนในตลาดส่วนทางนักลงทุนก็แน่นอนนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้เขาใช้เงินออมอย่างมีคุณค่าด้วยการสามารถลงทุนในบริษัทที่ดีๆมีผลประกอบการที่มั่นคงที่ผ่านมาเราก็สนับสนุนกิจการทุกขนาดทั้งใหญ่กลางเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กนี่เราก็พยายามสนับสนุนผลักดันจนเข้าสู่ในตลาด MAI นะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำต่อมาแต่ขณะนี้ก็ทราบกันว่าเราให้ความสนใจกับธุรกิจสตาร์ทอัพกันมากนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆพยายามช่วยกันส่งเสริมมีมาตรการที่จะทำให้สตาร์ทอัพมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าเราก็เริ่มเห็นว่าตลาดของเราก็มีบทบาทในการที่ช่วยผู้ประกอบการกลุ่มนี
1: ้
0: ให้เข้ามาระดมทุนด้วยนะครับซึ่งถ้าทำสำเร็จมันก็หมายถึงว่าทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตัวผู้ประกอบการเองก็จะมีแหล่งเงินทุนที่เขาใช้ขยายกิจการได
1: ้
0: อย่าง Venture Capital ซึ่งช่วยสนับสนุนกับเขาก็มีช่องทางในการ Exit เพื่อหากำไรตามเจตนาที่เข้ามาช่วย Startup นักลงทุนก็มีทางเลือกในการลงทุนในกิจการที่เราถือว่ามีความก้าวหน้าแน่นอนก็เป็นแสดงว่าตลาดทรัพย์เราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
1: เรียกว่าอยู่ในแผนพัฒนานะคะในการที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะทั้งทางฝั่งของผู้ประกอบการเองที่ถึงแม้ปัจจุบันยังอยู่ในไซส์ที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในขนาดเล็กแต่ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้นะคะอีกหนึ่งส่วนที่ท่านประธานได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดเล็กทั้งหลายแน่นอนค่ะว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่นะคะสามารถขับเคลื่อนและก็เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นแต่ว่าความสำคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะนำนวัตกรรมมาใช้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเนี่ยในมุมมองของท่านประธานเองจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
0: ครับเราก็เริ่มต้นต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านวัตกรรมนี่มันหมายถึงอะไรนะฮะนวัตกรรมมันหมายถึงกระบวนการที่เราจะสามารถเอากระบวนการทางความคิดมาสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ประโยชน์หรือในกรณีคือผู้บริโภคทั้งหลายซึ่งสิ่งใหม่ๆนี่อาจจะเป็นสินค้าใหม่บริการใหม่กระบวนการทำงานใหม่หรือ business model ใหม่ๆก็ได้แล้วก็ที่มาของการสร้างสิ่งใหม่อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์มองเห็นปัญหาแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกอย่างที่คนไม่เคยคิดมาก่
1: อ
0: นหรือเป็นการทำค้นคว้าวิจัยที่เรียก R&D หรือจะเอา high tech อะไรมาใช้อันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะสามารถคิดของสิ่งใหม่ๆมาเสนอต่อผู้ที่ต้องการเสม
1: อ
0: มันก็เป็นการตอบสนองทางด้านดีมานด์และซัพพลายนะครับดังนั้นดีมานด์เนี่ยเรามีผู้บริโภครุ่นใหม
1: ่
0: ซึ่งมีความต้องการหลากหลายมากพยายามจะมองหาอะไรที่มันแตกต่างจากของเดิมนะครับส่วนในแง่ของซัพพลายเนี่ยการแข่งขันของผู้ประกอบการต่างๆนี่สูงมากถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการไม่เอานวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้สร้างสิ่งใหม
1: ่
0: แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็อาจจะแข่งกับเขาไม่ได้และที่สำคัญคือมันเป็นการพลาดโอกาสด้วยเดี๋ยวนี้เรามีองค์ความรู้เยอะเรามีเทคโนโลยีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ได้ก็จะสามารถได้เปรียบครับ
1: ค่ะ
0: แต่นี้เรามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีการพูดถึงสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise ก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวผลักดันการทำงานนะครับเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้ก็จะแตกต่างกับ SME ทั่วไป SME ทั่วไปนี่ก็จะทำแบบเดิมๆโดยถือว่าคนอื่นทำอะไรเราก็ไปแข่งเราถือว่าเราแข่งเขาได
1: ้
0: นะฮะเช่นเปิดร้านอาหารทำเบเกอรี่ทำสปาหรือบางทีก็ขายของใช้ทั่วไป
1: อ
0: ันนี้เป็นของธรรมดามากจะไม่เหมือนกับองค์กรที่บอกว่าเรามีความคิดพิเศษและเราสามารถส่งต่อความคิดออกไปเป็นของที่คนจะชอบได้แล้วก็ถ้าตามความหมายของ IDE ที่ถูกต้องนะครับ ระบวนการทำงานก็ต้องมีความคล่องตัวแตกต่างอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นกระบวนการผลิตก็ไม่หมายความว่าผลิตเองหมดบางเรื่องอาจจะเอาซอร์สออกไปก็ได้แม้จะเอาซอร์สในต่างประเทศก็ได้ในแง่ของตลาดนะครับก็อย่าไปนึกถึงเฉพาะตลาดท้องถิ่นต้องนึกว่าของเราดีจริงคนต้องการ

0: ีผู้ร่วมทุนอย่าง Venture Capital เขาไม่ได้เข้ามากลืนบริษัทเราหรอกเขามาช่วยให้บริษัทเราก้าวหน้าแล้วเขาจะขายออกเรียกว่า Exit เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นธุรกิจที่มันแตกต่างทั่วไปผมจะขอยกตัวอย่างของ ID อันหนึ่งที่ผมมีส่วนในต้องมี2ส่วนส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ามีความสามารถหรือ capability ทางด้าน innovation
1: ค
0: ือคิดสิ่งใหม่มีกระบวนการส่งต่อสิ่งใหม่ไปหาผู้บริโภคคือทำให้สำเร็จขึ้นมาอันที่สองจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจคือต้องมีความรู้ด้านการผลิตการเงินการตลาดต้องมีสองอย่างมันถึงทำให้ธุรกิจยั่งยืนได
1: ้
0: ผมมีตัวอย่างของผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับเขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาจะหาอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ไม่สามารถสู้กับแมลงต่างๆได้โดยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีทางออกเขาก็คือว่าเขาก็หาสูตรที่จะใช้เกลือแร
1: ่
0: บางอย่างขึ้นมานะครับจนเป็นมีประโยชน์นะครับมีลักษณะเป็นเหมือนกับวัคซีนป้องกันโรคขณะเดียวกันเป็นวิตามินให้พืชเจริญเติบโตโดยใช้กินลดไปตามใบหรือลำต้นไม่ได้ไปที่รากตอนที่เขาทำตอนแรกเนี่ยครับคนออกมาคนเขาถามว่าพิษกระปุ๋ยยังไงคนทั่วไปไม่ตอบรับแต่เขารู้ว่าคนเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจคนรับพิเศษเขาก็เลยเปลี่ยน business model เป็นเน้น B2B คือไปเน้นถึงธุรกิจที่มีฟาร์มเยอะๆมีอะไรเยอะๆแล้วไปพูดคุยจนเข้าใจไปทดลอง5เดือน6เดือนแล้วทุกคนบอกว่าดีมากก็จะสั่งซื้อมากมายแล้วเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเขาก็พยายามจะหาทางปรับปรุงคุณภาพต่าง
1: ๆ
0: ไปประกวดเวทีนวัตกรรมระดับโลกนะครับเดิมเอเชียก่อนต่อมาก็ขยับระดับโลกเป็นวิธีทำให้เขาเห็นว่าของเขาใหม
1: ่
0: เปิดเพราะเขาได้รางวัลนวัตกรรมระดับโลกนะครับคนวิ่งมาหาเขา มี VC เสนอตัวอยากจะร่วมทุนบางบริษัทนี่บอกว่าขอซื้อบริษัทเลยเขาเองเขาก็รู้ว่าของของเขาดีจริงเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเก็บไว
1: ้
0: คนที่เข้ามาไม่ได้อย่างจีนนะครับมาซื้อไม่ได้บอกก็ขอซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปขยายผลต
1: ่
0: อแล้วตอนนี้ก็มีบริษัทในเมืองไทยที่ทำทางด้านเน็ตเวิร์กเอ็กซ์พอร์ตก็บอกขอเป็นพาร์ทเนอร์และยินดีจะพาเขาไปขายต่างประเทศเพราะนั้นก็คิดว่าภายในปีแรกที่เขาทำเต็มที่เนี่ยก็จะได้รายได้เกิน100ล้านบาทก็จะเห็นว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะครับขณะนี้เขาคิดว่าเขาจะเอาสูตรของเขาเนี่ยไปใช้กับสัตว์น้ำให้ทำให้สัตว์น้ำเป็นวัคซีนหรือเป็นวิตามินทำให้มีความแข็งแรงจะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าไม่หยุดนิ่งและทำอะไรทีนี้พอเรามองของแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อก็คือว่าและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะช่วยอะไรก็ได้เราก็คิดว่าในกระบวนการที่บอกว่าเขาต้องมีกระบวนการความคิดกระบวนการประกอบการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก่อนมาเข้าเราเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเขาให้ความรู้ทางด้านบริหารจัดการเขาโดยเฉพาะทางด้านการเงินทางด้านการระดมทุนถึงแม้ยังไม่เข้ามาในตลาดเรานะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะแนะช่องทางในการระดมทุนให้ได้เช่นว่าจะไปหา Venture Capital ยังไงมี Cloud Funding รูปแบบไหนนะครับแล้วก็ควรจะหาพาร์ทเนอร์แบบไหนในที่สุดแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเข้ามาในตลาด MAI ของเราถ้าเป็นนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เราผลักดันให้เขาเจริญเติบโตเป็น IDE ที่มีคุณค่ากับประเทศชาติได
1: ้ค่ะฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะคะสำหรับการที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะนำนวัตกรรมต่างๆมาขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นะคะทั้งนี้เนี่ยในภาพใหญ่แล้วอยากสอบถามมุมมองของท่านประธานเองนะคะว่าประโยชน์ของทั้งประเทศไทยเองรวมไปถึงตลาดทุนอย่างเราเองเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้างหากเราสามารถพัฒนาให้เกิด IDE Startup เหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: อย่างที่ผมเรียนไว้ไงครับว่าเราเพ่งเล็ง IDE เป็นพิเศษเพราะเราคิดว่าเขามีขีดความสามารถที่จะเสนอสิ่งใหม่ๆในการที่จะมาป้อนให้ตลาดทำให้ผู้บริโภคสามารถได้สิ่งดี
1: ๆ
0: ขณะเดียวกันเขามีความคล่องตัวในการที่จะขายออกไปต่างประเทศซึ่งเป็นการหารายได้เงินตราต่างประเทศให้ประเทศด้วยถ้าเขาเจริญก้าวหน้าจนถึงเข้าตลาดได
1: ้
0: เขาก็เป็นการเปิดช่องให้นักลงทุนมีทางเลือกเพราะบริษัทเหล่านี้ผมเชื่อนะครับพวกนี้จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะมีคู่แข่งยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไงเขาก็ใช้พลังความคิดของเขาว่าเรามีของดีคือพลังความคิดการค้นคว้าเราก็หาสิ่งใหม่ๆสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนักลงทุนก็จะพอใจ

0: มมุติว่าเราสามารถทำให้เกิดผู้ประกอบการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากขึ้นแน่นอนครับก็จะขับเคลื่อนของประเทศให้เราเจริญก้าวหน้าอยู่ในความสามารถในการแข่งขันประเทศอื่นได้นะคร
1: ับ ค่ะน่าสนใจมากนะคะและนี่เลยค่ะก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่มุ่งเน้นจะสร้างองค์ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่นวัตกรรมที่ดีและทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมฉายภาพแล้วก็ให้มุมมองดีๆกับบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนของเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านคะ
0: ยินดีครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะอย่างที่ท่านประธานได้เล่าให้เราฟังกันไปแล้วนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะในการเติมเต็มทั้งในการช่องทางสำหรับการเติบโตเองช่องทางการระดมทุนเองแล้วก็ทางเลือกของนักลงทุนเพิ่มเติมกับการลงทุนในกิจการของบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่กันด้วยแผนกลยุทธ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าทีน่าพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณเกษรามันชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันต่อพักแป๊บเดียวค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าดร.ชัยวัฒน์เองก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการเติบโตของนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะว่าความชัดเจนตรงนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้รับมาเป็นการทำนโยบายในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่ตู้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีน่า
0: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามก่อนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองจริงๆแล้วเนี่ยมีทิศทางหรือว่าแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนบรรดานักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่หรือสตาร์ทอัพของเราอย่างไรบ้างคะพี่ตู้คะ
1: ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเราอาศัยเรียกว่าที่ผ่านมาในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาศัยคนรุ่นใหม
0: ่
1: ๆแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆในการที่จะเติบโตได้เพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องการที่เรียกว่าจะก้าวไปในอีกระดับหนึ่งที่เราพูดถึง S-curve กันใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอาศัยเรียกว่าพละกำลังด้วยความคิดใหม่ๆด้วยรวมไปจนถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่จะมาทำให้เรียกว่าก่อร่างสร้างฐานเศรษฐกิจของเราต่อไปเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นหน่วยที่เรียกว่าเพาะพันธุ์กล้าไม้นะคะให้กับเรียกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเต็มที่ในการที่จะทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได
0: ้
1: หรือสามารถที่จะส่งผ่านความเจริญเติบโตเหล่านี้ออกไปให้ผู้คนข้างนอกได้ค่ะ
0: นี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะว่าการดำเนินนโยบายหลังจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันกับการช่วยกันบ่มเพาะก
1: ้
0: าวไม้เหล่านี้นะคะให้เติบใหญ่ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจบ้านเราแน่นอนว่าเราเห็นเรื่องราวของข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพด้วยมีอะไรกันบ้างคะพี่ตุ๊กในช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาขาดอะไรด้วยนะคะเราดูตั้งแต่ว่า1เขาขาดเรียกว่าอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจรวมไปจนถึงว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆทำอะไรบ้างแล้วเขาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเวทีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทำด้วยตัวเองไม่เจอใครและจะทำอย่างไรที่จะเจอใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวทีว่าเขาจะแสดงออกได้อย่างไรนะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าเขาขาดเงินทุนจะทำกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแรกเลยเราบอกในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราก็ร่วมมือนะคะกับหลายๆภาคนะคะในการที่จะจัดการในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราทำไปแล้ว2ครั้งนะคะ

0: นะครับสวทช.นะคะก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างมากเลยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ5-600คนเต็มห้องประชุมเลยค่ะเราก็ถือว่าเราทำแล้ว2ครั้งในปีนี้นะคะก็คงจะทำต่อเนื่องไปอันนี้คือส่วนที่เราทำแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ร่วมมือกับคนที่ทำสตาร์ทอัพเรื่องอื่นๆนะคะเรียกว่าให้ทั้งเรื่องของเวทีบ้างให้ความสนับสนุนบ้างให้เขาทำงานได้นะคะแล้วอีกประเด็นที่2ก็คือเรื่องเวทีเวทีเนี้ยเราทำในหลายๆเรื่องเช่นเราบอกว่ามาจัดงานกันที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะคะมาแสดงผลงานหรือมาเรียกว่าหาคู่ได้ใช่ไหมคะ
1: แม
0: ทชิ่งได้รวมไปจนถึงนะคะเราจัดทำเรื่องพอร์ทัลนะคะพอร์ทัลนี้เราเรียกว่านิวส์นะคะก็คือเป็นเรื่องที่จะเป็นพอร์ทัลของคนที่ทำสตาร์ทอัพเองคนที่อยากจะเข้าร่วมทุนกับสตาร์ทอัพต่างๆเข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะมีดีเทลมาให้ดูกันนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทำทั้งเรียกว่าเจอกันโดยตรงๆกับเจอกันทางเรียกว่าออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นทางที่ให้เขาเจอกันอีกทางหนึ่งนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของเงินทุนเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งบางคราวอาจจะหาทั้งต่างประเทศที่เขาไปกันเราก็กลับมาดูจริงๆต้องบอกว่าเงินทุนเนี่ยมาจากภาครัฐเยอะแยะมากใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามีเงินแล้วแต่บางทีมันก็หากันไม่ค่อยเจอนะคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกับธนาคารภาครัฐก็คือ SME Bank ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเรียกว่าเราจัดทั้งกองทุนร่วมกันตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราตั้งเงินไว้ประมาณเรียกว่าเบื้องต้น500ล้านบาทก็จะไปเข้าใจว่าเราจัดตั้งไปแล้วนะคะกับออมสินกับกรุงไทยก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนเหล่านี้จะทำอะไรก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพรวมไปถึง SME ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเราให้ทุกๆทางตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่เวทีแล้วก็เรื่องเงินทุนด้วยค่ะ
1: ซึ่งแน่นอนนะคะว่าทิศทางเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านออกมายังบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะคะที่อยากจะหาทั้งความรู้ก็ดีหรือว่าอยากจะหาจุดเชื่อมต่อก็ดีนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าก็ทำงานการผ่านหน่วยงานองค์กรในตลาดบ้านเราเนี่ยแหละค
0: ่ะ
1: แล้วก็ไปเชื่อมต่อกันกับองค์กรภายนอกด้วยอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ TSI เองก็ได้มีการจัดอบรม Startup Fundamental Course ซึ่งทีน่าเห็นว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปนะคะก็มีการเชิญบรรดาวิทยากรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ Startup เนี่ยมาแชร์มุมมองให้ฟังกันแล้วก็รายการนี้เองห้องเรียนผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ด้วย
0: จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของเราเนี่ยเราก็จัดตั้งที่บอกว่า TSI เนี่ยเราจัดตั้งหน่วยงานใหม
1: ่
0: ที่มาดูแลเฉพาะผู้ประกอบการเลยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่เรามาถึงวันนี้กันนะคะเรียกว่าเราจัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะเรียกว่ามีหน่วยงานเฉพาะเจาะจง มาทำเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการนี่เองเลยค่ะ
1: หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าเห็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นร่มไม้ใหญ่สำหรับสนับสนุนบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ในการเข้ามาระดมทุนแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วแต่เป็นการบ่มเพาะอย่างที่พี่ตุ๊ได้ว่าไว้ว่าเราจะบ่มเพาะธุรกิจพันธุ์ใหม่
0: ถูกค่ะเพราะว่า
1: ให้มีการเติบใหญ่ได้ในอนาคต
0: เราคิดว่านะคะจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเราอยากให้ประเทศไทยมีเรียกว่าคนทำธุรกิจมากๆจะเข้าตลาดหรือไม่เข้าตลาดไม่เป็นไรรอให้เขาถึงจนจุดที่ว่าเขาต้องการเข้าตลาดเนี่ยก็มาเข้าตลาดได้แต่เบื้องต้นต้องทำให้เขาแข็งแรงให้เขาอยู่ได
1: ้นี่เนี่ยนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ไปแล้วการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็รู้จักกันเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทของทาง MAI ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดด้วยนะคะว่าเว็บพอร์ทัลนี้มีลักษณะการทำงานกันอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพบ้านเราย
0: ังไง
1: กันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการใส่เงินลงทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนี้น่าจะได้เห็นโปรเจกต์อะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมาย
0: แล้วก็คิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเรายังคิดว่าในโอกาสต่อๆไปกลุ่มนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเราให้โอกาสคนเราสนับสนุนเรื่องเหล่านี้เรายังเห็นว่ากล้าไม้ที่เราเพาะบ่มเนี่ยนะคะจะต้องเติบโตนะคะแล้วก็ต้องมีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยต้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็สามารถที่จะเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะเข้ามาจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งเติ

0: เติบโตไปจนถึงระดับโลกเนี่ยเราเห็นหลายๆรายเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเราต้องบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราร่วมมือกันสนับสนุนอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะดังนั้นแล้วให้พี่ตุ๊กให้กำลังใจบรรดาน้องๆสตาร์ทอัพที่ฟังอยู่ตอนนี้สักนิดนึงดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละแต่อาจจะยังขาดซึ่งการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
0: ก็อยากจะบอกน้องๆนะคะที่ทำสตาร์ทอัพหรือที่เรียกว่าสนใจจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะได้เข้ามาเรียนรู้กับตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อให้เรียกว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะนะคะแล้วก็ศูนย์สนับสนุนเพื่อให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยได้สามารถเติบใหญ่ต่อไปได้ไม่ว่าจะมาเรียนรู้ด้วยกันหรือไม่ว่าจะเป็นมาเป็นเรียกว่ามาแสดงอยู่ในเวทีของเราในการที่จะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเห็นเข้ามาร่วมลงทุนได้หรือแม้กระทั่งอยากจะมาเรียกว่าขอเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้เพราะตลาดหลักทรัพย์เรามุ่งหวังนะคะที่จะให้เรามีผู้ประกอบการนะคะที่เราเรียกว่านักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราใช่ไหมคะที
1: ่
0: จะมีจำนวนมากๆยิ่งขึ้นไปอะค่ะ

0: นี่แหละค่ะก็คือวิสัยทัศน์นะคะจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ตุ๊มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจให้ข้อมูลกับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราขอบพระคุณมากค่ะพี่ตุ๊ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และสัปดาห์หน้านะคะที่น่าจะพาไปดูกันต่อค่ะว่าบทบาทสำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตลาดหลักทรัพย์เองได้มีการเตรียมความพร้อมในรายละเอียดไว้อย่างไรกันบ้างและกลับมาติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คำว่าเธอฉันเวลาเราคุยกันเราสามารถใช้คำว่าอะไรได้อีกบ้างเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาเขียนทีละคนที่กระดานนะคะคนแรกเด็กชายสอนศักดิ์ค่ะนักเรียนคะคำนี้ใช้พูดกับใครคะ
1: หนูทนไม่ไหวแล้วนะพี่ตำรวจพี่ตำรวจต้องช่วยหนูนะเนี่ยมันมาขโมยของที่ร้านหนูเนี่ยตั้ง3ครั้งแล้วอ่ะหมดกันพอดีกำไรมีน้อยอยู่
2: จะเย็นๆนะน้องนงไว้พี่จะรีบจัดการให้นะ
1: พี่ตำรวจสัญญากับหนูแล้วนะจ๊ะว่าพี่ตำรวจอ่ะจะ

0: ยหนูอ่ะ
1: พี่สัญญาจ้ะไว้พี่จะรีบลากคอมันมาให้ได้นะไอ้พวกนี้เนี่ยจับได้เนี่ยต้องจัดการให้หนัก
0: ขอบใจพี่ตำรวจมากเลยนะจ๊ะที่ช่วยหนูอ่ะเนี่ยถ้าหนูไม่ได้พี่ตำรวจนะหนูจะแย่แน่ๆเลยจ้ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะน้องมันเนี่ยเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วนะจ๊ะ
0: ขอบใจพี่ตำรวจมากๆเลยจ๊ะงั้นใช้พี่ตำรวจนั่งได้ตาสบายเลยนะจ๊ะพี่ตำรวจใจดีจังเลยร้อนนะจ๊ะวันเนี้ยร้อนจริงๆเลยจ๊ะ
1: ร้อนจ้ะร้อนนี่โอมจำไว้นะลูกอาชีพตำรวจของพ่อเนี่ยนะมันเป็นงานที่ต้องคอยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านถ้าเราเจอผู้หญิงเดือดร้อนเรายิ่งต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศที่เราต้องดูแลและปกป้องแต่ลูกอย่าไปบอกแม่นะบอกมาลันเจนงรู้เปล่านะไปขึ้นรถแล้วน้องนงพี่กลับก่อนนะจ๊ะเรื่องที่บอกไว้เดี๋ยวพี่รีบจัดการให้นะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
2: ต่อไปเด็กหญิงปวีนาค่ะ
1: เฮ้ยเองใจเย็นนะเรื่องแบบนี้ใช้อารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวข้าตรวจสอบดูก่อนว่าใครผิดใครถูก
3: โอ้จ่ายังจะต้องดูอีกเหรอมันขับออกมาเนี่ยไฟเลี้ยวมันก็ไม่เปิดรถผมก็เก่าๆเนี่ยพังหมดแล้วเนี่ย
1: เฮ้ยแต่ถึงยังไงนะข้าก็ความข้างเดียวไม่ได้เพราะข้าไม่อยู่ในเหตุการณ์แถมพยานก็ไม่มี
3: จ่ายังจะเอาพยานอีกหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษเนี่ยหน้ามันแดงพูดจาไม่รู้เรื่องเงี้ยมาเอามาหรือเปล่าจ่าดูไม่ออกเหรอ
1: แต่ถึงยังไงนะข้าก็ต้องเช็คดูก่อนไปเองยืนอยู่ตรงนี้เลยนะไม่งั้นเนี่ยข้าจะจับเองข้อหาทำร้ายร่างกาย
3: อ้าวทำไมผมกลายเป็นคนผิดอ่ะผมผิดอะไร
1: อ้าวแล้วนี่อะไรอยู่ในมือเองอะฮะเนี่ยฟาดทีเดียวถึงตายเลยนะเว้ย
3: จ้านี่มันอะไรรถผมมันพังผมหยิบมาให้จ่าดูว่ามันเสียหายเนี่ย
1: อ๋อเหรออ
3: ุ้ยโด
1: ขอโทษคุณครับคุณครับคุณครับคุณครับ
4: ครับผม
1: ขอช่วยลงจากรถก่อนได้ไหมครับ
4: ผมลงไม่ได้จริงๆครับจ่าผมรีบมากเลย
1: โอ้โหจะรีบไปไหนกันล่ะครับเกิดเรื่องขนาดนี้ขอช่วยลงมาก่อนหน่อยครับ
4: ผมลงไม่ได้จริงๆครับ
1: โอ้โหลงมาก่อนนะครับคุณมันจะได้จบๆกันไปครับนะครับเชิญก่อนครับ
4: ผมลงไม่ได้จริงๆผมขอร้องครับ
1: โอ้โหผมก็ขอร้องขอเชิญลงมาก่อนนะครับครับเชิญครับเชิญลงก่อนครับโอ้โหว่าแล้วเชียว
4: อย่าว่างุ้นงี้เลยจ้าช่วยผมหน่อยเถอะเดี๋ยวผมช่วยค่ากาแฟจ่าแล้วกันนะ
2: ต่อไปเด็กหญิงอภิชยาค่ะนักเรียนคะคำนี้เป็นคำที่ไม่เพาะนะคะนักเรียนไม่ควรนำมาใช้เราควรพูดกันเพราะเข้าใจไหมคะ
1: เฮ้ยมึงนั่งทำอะไรกันฮะเนี่ย
5: นั่งเล่นครับ
1: นั่งเล่นเหรอโอ้โหนี่ครบเลยนะทั้งเหล้าเบียร์บุหรี่
5: ฉลองกันนิดหน่อยเอง
1: ไม่นิดหน่อยละมั้งหน้าตาอย่างพวกมึงเนี่ยนะนายลุกขึ้นดิ
5: จะทำไงรู้ตัวผมทำไมผมไม่มีสิ่งผิดกฎหมายหรอกครับ
1: ใครจะรู้ว่ามีหรือไม่มีฮะอย่างพวกมึงเนี่ยนะมันไม่ได้จบแค่เหล้ากับบุหรี่หรอกละมั้ง
5: ผมเหมือนขี้ยาตรงไหนครับจ๊ะ
1: สารลูกอย่างพวกมึงเนี่ยนะดูนี่ดิแต่งตัวอะไรกันวะเนี่ยเกงในใส่เปล่า
5: จ๋ามองคนที่ภายนอกนี่หว่า
1: เฮ้ย
6: อย่าใจเย็นครับจ๋าก
1: วนเหรอ
5: ใจเย็นถ้าจ๋าอยากจับคุณจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าไปจับที่ไหน
1: ว่าไงนะ

0: เฮ้ยมึง
1: ว้าวมาได้ไงเนี่ยจ้า
0: อยากขยับนะโอ้โหนี่เต็มเต็มเลยนะ
1: ใจเย็นจ้าขอคุยโทรศัพท์ครับ
0: อย่าคิดนะว่าจะรอดนี่ยังจะโทรศัพท์อีกเหรอฮะ
2: มึงอยู่ไหนวะ
3: ขอโทษทีนะครับคือผมไปฉี่มาฮะใจเย็นนะจ๊ะผมเข้าใจผิดกันเล็กน้อยอ่ะ
0: มึงเป็นใครวะ
3: เดี๋ยวจ่าคุยกับคนในสายแป๊บนะครับ
0: ฮัลโหลใครครับ
4: เฮ้ยสมัยนี่หัวหน้าเอง
0: หัวหน้าเหรอครับว่าไงครับหัวหน้า
4: เฮ้ยออกมาจากบ้านหลังนั้นตอนนี้เลยนะนั่นมันลูกสสกำพลนะเว้ย
0: หัวหน้าครับผมพบยาเสพติดด้วยนะครับ
4: เอาหน้าเดี๋ยวจะเป็นเรื่อง
0: ครับครับหัวหน้าได้ครับ
5: คนต่อไปเด็กหญิงอาทิตยาค่ะ
6: สวัสดีครับท่าน
7: ครับ
6: เสร็จเรื่องหรือยัง
7: เรียบร้อยครับท่าน
6: งั้นผมขอตัวนะ
7: ครับท่าน
6: สวัสดีครับ

ดยืนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ผมต้องการที่ดินที่ชาวบ้านยึดของบริษัทไป
1: ลูกค้าเข้าใจผิดดิฉันจนยกเลิกสัญญาไปหลายคน

0: มชื่อเด็กชายชีวิตสุวพานิชป.5/2ผมต้องการฟ้องครูลัคนาครับ
1: ข้อหาอะไรล่ะ
0: ครูตีผมหน้าห้องหาว่าผมขโมยของเพื่อนแต่ผมไม่ได้ทำครับ

0: ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองผมต้องการฟ้องครูลัคนาครับ
1: แล้วเรามีพยานหลักฐานอะไรบ้างล่ะ

0: านของผมครับอังรีอยู่กับผมตลอดและรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนขโมยไป
1: ไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อย
0: ตอนเช้าผมนั่งกินอาหารกับองรีที่โรงอาหารพอขึ้นห้องมาคุณครูลัคนาก็กล่าวหาว่าผมเป็นคนขโมยสมุดการบ้านเพื่อนและตีผมหน้าห้องเรียนครับ
1: เป็นอย่างที่เพื่อนเราว่าเลยไหมวันที่เกิดเรื่องเราสองคนเจอกันก่อนเข้าห้องเรียนใช่ไหม
0: ใช่
1: เราสองคนไปกินข้าวด้วยกันที่โรงอาหาร
0: ใช
1: ่ขึ้นมาบนห้องพร้อมกันด้วย
0: ใช่
1: ชวิตเป็นคนเอาสมุดการบ้านเพื่อนไปซ่อนโดยไม่บอกองลีใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมว่าเราสองคนไปโต๊ะกันมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม
0: ่ผมอ่านมาแล้วจรรยาบรรณของทนายต้องไม่ปฏิเสธลูกความไม่ใช่หรอครับผมมีเงินจ้างทนายด้วย
1: จรรยาบรรณเขามีเอาไว้ใช้กับคนที่โตแล้วผมว่าเรากลับไปโตมาก่อนแล้วค่อยคุยกัน

0: 128บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือแม้ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได
1: ้มาตรา15สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
0: ผมมีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายรับรองผมโตแล้วคุณจะช่วยฟ้องครูลัคนาให้ผมได้ไหมครับ
2: คดีแบบนี้ไม่มีใครเขาทำกันหรอก
0: ผมถูกตีหน้าห้องเพื่อนในห้องไม่คุยด้วยไม่มีใครให้เล่นฟุตบอลด้วยพ่อแม่ก็ดุผมบังคับให้ผมไปขอโทษเพื่อนทั้งที่ผมยังไม่ได้ทำผิดคดีแบบนี้ยังไม่สำคัญพอให้ทำอีกหรอครับ

0: โฉนดที่ดินของที่บ้านถูกคนรู้จักของพี่ชายเอาไปจำนองแต่ว่าที่บ้านเพิ่งจะทราบเรื่องเมื่อไม่นานมานี้เพราะว่าธนาคารมีใบสั่งมาว่าจะยึดบ้านภายในอีกไม่กี่วันค่ะ
1: นี่ครับเอกสารของคนที่บอกว่าตัวเองไม่ผิดผมไปหามา
2: แต่คดีนี้มันแพ้นะ
1: ผมไม่แพ้หรอกผมไม่ได้ทำจริงๆผมไม่ผิด
3: จำเลยคดีนี้ก็ไม่ผิดผมรู้เพราะผมเป็นคนทำคดีนี้เองเราอาจจะไม่ได้ทำก็จริงแต่ถ้าไม่มีหลักฐานมากพอให้คนเชื่อความจริงมันก็หมายหรอกนะความยุติธรรมมันไม่ใช่เรื่องหลอกเด็ก
1: ถ้าความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงศาลจะมีไว้ทำไมคุณจะเป็นทนายทำไม
4: เคลียร์เอกสารพอดี

0: จากการที่ผมตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐานแล้วพยานคนล่าสุดมีน้ำหนักมากและเมื่อพิจารณาประกอบพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ผมเชื่อว่าการยื่นฎีกาครั้งนี้มีโอกาสชนะสูงมากครับ
1: ถึงฎีกาแล้วถ้ายังไม่ชนะอีกแม่จะต้องติดคุกตลอดชีวิตใช่ไหมคะ
0: เอาอย่างนี้ครับขอให้คุณสบายใจได้คดีนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าคุณทองดีเป็นแพ้รับบาปเพราะฉะนั้นถ้ายื่นฎีกาแล้วผมเชื่อว่าโอกาสแพ้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนครับ
2: หลังจากที่ต่อสู้คดีมาเป็นเวลานานวันนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมาแล้วว่านางทองดีสหมิตรเอเย่นค้ายารายใหญ่ผู้ต้องหาคดีมียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีความผิดจริงและตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต

0: คุณอาทิตย์คะเมื่อสักครู่ลูกสาวคุณทองดีโทรมาบอกว่าจับผู้ต้องหาในคดีได้เพิ่มและให้กันว่าคุณทองดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีอาจจะพลิกกลับมาชนะได้นะคะ
1: นัดลูกสาวยายทองดีมาพบผมได้เลยและขอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ต้องหารายนี้ด้วย

ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

และชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองแล้วเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact ครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทุกวันนี้มีหลากหลายทีเดียวนะครับเราเห็นคนรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่มองเห็นปัญหาในสังคมอาจจะเป็นสังคมรอบตัวเขาหรือว่าสังคมของประเทศเลยเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการศึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขด้วยการใช้โมเดลของการประกอบธุรกิจที่ใส่ใจสังคมเนี่ยนะครับรายการของเราก็จะนำเสนอ SE ต่างๆเหล่านี้วันนี้ครับไปพูดคุยกันกับแบรนด์รลินนะครับเขามีการนำเอาผ้าไทยเนี่ยมาผลิตเป็นสินค้าในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าเสื้อผ้าไอเดียความคิดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกันครับ

0: มาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจนะครับที่จะเอาของไทยๆผลิตออกมาเป็นสินค้าที่น่าสนใจวันนี้ผมคุยกับน้องแป้งนะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ที่ชื่อว่าลารินนะครับเดี๋ยวลองคุยกันดูถึงคอนเซ็ปต์ในการจัดตั้งแบรนด์นี้แล้วก็สินค้าของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีน้องแป้งครับ
1: สวัสดีค่ะพี่บอย
0: พูดถึงตัวสินค้าตัวแบรนด์ของเราก่อนเราทำอะไรบ้างครับ
1: ลารินแบรนด์เนี่ยเริ่มต้นมาจากการทำรองเท้าค่ะโดยที่แบบเริ่มต้นเลยที่บ้านมีผู้หญิง3คนแล้วก็เหมือนมันมีอยู่วันนึงเนี่ยเราเดือนเดียวเนี่ยเราซื้อรองเท้ากัน10คู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของผู้หญิงเลยว่าก็ซื้อเยอะมากแต่10คู่นี่ก็คือ
1: มันจะเป็นแบบเรียบๆเหมือนกัน10กว่าคู่อะไรเงี้ยค่ะของมาม่าของหนูของน้องอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าปอยเรามาทำรองเท้าแบบขำๆใส่เล่นกันก่อน
0: น่าจะมีคนซื้อเยอะนะแบบคนแบบเราอะไรเงี้ย
1: ใช่มันน่าจะเป็นแบบสไตล์แบบนี้คนน่าจะใช้เยอะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มทำขำๆก่อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้องสาวยังเรียนอยู่แล้วหนูก็เรียนโทหรือทำงานไม่รู้หนูก็จำไม่ค่อยได้แหละแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นทำรองเท้าแล้วที่ไปดับเป็นพี่พอเหมือนพอเราทำได้2ปีเนี่ยค่ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงคือน้องก็เหมือนตอนแรกเราเริ่มทำด้วยการทำเล่นๆนะคะน้องก็แบบมีแนวทางว่าน้องจะไปสอบเป็นแอร์โฮสเตสส่วนตัวหนูอะค่ะหนูชอบผ้าไทยด้วยที่บ้านนะคะเป็นคนจังหวัดลำพูนแล้วเหมือนตอนเด็กๆเราก็คุกคีอยู่กับผ้าไทยตลอดเลยแล้วก็มีไอเดียว่าถ้าเราเอาผ้าไทยที่เราชอบเนี่ยมาลองทำเป็นรองเท้ามันน่าจะตอนแรกก็เราชอบก่อนแต่มันก็น่าจะขายได้ด้วยเพราะมันก็มีคนชอบผ้าไทยเหมือนเราเยอะแล้วอีกอย่างนึงเรารู้สึกว่าที่บ้านเราค่ะลำพูนเนี่ยคนทำมันเริ่มทำน้อยลงทุกทีถ้าตอนแรกก็คิดเหมือนเด็กๆค่ะถ้าเราไปช่วยเขาซื้อเขาอาจจะอยากทำต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นลองเอาผ้าไทยมาทำรองเท้าเ
0: น
1: ี่ยค่ะ
0: ตอนนั้นนานหรือยังครับ
1: หนูทำตอนแรกหนูทำแบบเหมือนประมาณรองเท้าเรียบๆอะค่ะเหมือนที่ขายทั่วไปเนี่ยค่ะประมาณ 2-3 ปีหนูเริ่มทำตั้งแต่ปี2011ก็เริ่มทำผ้าไทยประมาณปี2014ค่ะ
0: อ๋อแต่คือเริ่มทำรองเท้าเรียบๆก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นทำยังไงครับเราทำเองทั้งหมดเลยเหรอครับ
1: ไม่ใช่คือด้วยที่บ้านอาม่าค่ะมันใกล้เหมือนแบบช่างทำรองเท้าขับรถผ่านเวลาไปหาอาม่าก็จะเห็นมีคนนั่งทำรองเท้าอยู่
0: ก็คือจ้าง
1: ใช่ใช่เราก็เลยเดินไปถามว่าพี่คะหนูอยากได้รองเท้าประมาณนี้แมทเทเรียลแบบนี้พี่ทำให้หนูได้ไหมอะไรค่ะก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะ
0: แรกๆเป็นไงบ้างครับ
1: แรกๆผลตอบรับดีนะคะเพราะว่าตอนสมัย2011 Facebook ยังไม่ค่อยฮิตมากเหมือนเราโพสอะไรไปมันก็เห็นทุกอย่างเลยค่ะ
0: อ๋อครับ
1: มันก็ได้ผลตอบรับดีเดือนนึงขายได้ก็หลักแสนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: อ๋อก็เลยมองว่าเออนี่น่าจะเป็นอาชีพได้ตอนนั้นยังทำงานประจำอยู่ไหมฮะ
1: ตอนนั้นน่าจะเพิ่งเรียนโทแล้วก็ทำงานเป็นอยู่เอเจนซี่โฆษณาค่ะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็เริ่มเห็นช่องทางในการทำรายได้
1: ใช่
0: แล้วอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนว่าเออเราเริ่มสนใจผ้าไทยแล้วเอาผ้าไทยมาเข้าคู่กับรองเท้าครับ
1: จริงๆด้วยปกติพื้นฐานเนี่ยค่ะเป็นคนชอบใส่ผ้าไทยอยู่แล้วเนี่ยค่ะชอบใส่เสื้อแมวชอบใส่กางเกงสะดออะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าเหมือนทางเหนือเขาจะเหมือนใส่เป็นเรื่องชีวิตประจำวันปกติอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือสไตล์ส่วนตัว
1: ใช่ใช่ค่ะคือเวลาไปมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะจะชอบสะพายย่ามใส่แบบผ้าโพกหัวอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็จะเรียกเด็กดอยเพื่อนเรียกเด็กดอยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบมันน่าจะเอามix and match อ่ะเราแบบลองทำดูแล้วก็น่าจะขายได้ใส่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนแรกๆก็คิดว่าตอนแรกคือเหมือนตอนแรกค่ะมีความคิดว่ามันเหมือนพอด้วยการขายของมันดรอปลงแล้วพอเรามาทำผ้าไทยเนี่ยมันจะเวิร์คหรือเปล่าก็เลยลองไปประกวดดีไซเนอร์รูมค่ะของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงส่งเสริมการส่งออกแล้วผลตอบรับว่าเราได้เข้ารอบนะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดต่อยอดให้เราว่ามันน่าจะใช่ทางของเราเนาะมันน่าจะไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยฮึดมาอีกรอบนึงก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: ก็คือแปลว่าตอนแรกเนี่ยเราทำรองเท้าแล้วแรกๆขายดีแล้วมันก็ดรอปลงมาแล้ว
1: ใช่มันก็ดรอปลงมา
0: ทำไมถึงดรอปลงมาหรือว่ามันเป็นเนเจอร์ของธุรกิจทั่วไปอยู่แล้ว
1: หนูว่ามันน่าจะเป็นเนเจอร์ของธุรกิจทั่วไปแล้วก็คนใหม่ๆเขาก็ทำมาเยอะแล้วเหมือนด้วย
0: มีคู่แข่งมาก
1: ใช่ระบบมันก็อย่าง Facebook มันก็อัปเดตตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็เปลี่ยนการเห็นโฆษณาหรือว่าการเห็นสิ่งที่เราโพสต์มันก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะ
0: มันก็เลยต้องเปลี่ยน
1: ใช่มันไม่ใช่เลยจะต้องที่เปลี่ยนเพราะว่าด้วยที่น้องสาวหนูเขาเริ่มที่จะเหมือนกับเบนออกไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยก็เลยปรับกลับเข้ามาในสิ่งที่เราชอบมากขึ้นเพราะน้องสาวแป้งจะเขาจะแฟชั่นกว่า
0: อ๋อเข้าใจแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยมันก็ต้องคุยกันทั้งสองฝั่ง
1: ใช่
0: แต่พอน้องสาวเริ่มถอยออกไปนิดนึงเราก็จะใช้สไตล์ของเราเองเข้ามามากขึ้นแล้วการเอาผ้าไทยมาทำเป็นรองเท้านี่มันมีความยากยังไงบ้าง
1: จริงๆด้วยอากาศบ้านเราอะค่ะมันร้อนชื้นเวลาเราไปขายของอะค่ะเราก็จะได้ข้อตำหนิที่ว่าถ้าใส่รองเท้าผ้าเนี่ยซักได้หรือเปล่าฝนตกทำยังไงมันเปียกมันจะทำยังไงมันจะทนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะได้รับคำถามแบบนี้ตลอด
0: แล้วเราตอบเขาว่ายังไง
1: จริงๆมันก็พี่คะซักได้มันทำความสะอาดได้จริงๆมันก็เหมือนรองเท้าผ้าใบทั่วไปที่เราใส่ไงค่ะมันสามารถซักได้มันสามารถทำความสะอาดได้แต่พอด้วยพอมันเป็นผ้าไทยปุ๊บผ้าไทยราคาไม่ถูกอะค่ะราคาค่อนข้างสูงพอเรามาทำรองเท้าเราก็พยายามจะทำในเลนส์ราคากลางๆจนขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพอราคามันด้วยสูงเขาก็จะคิดว่ารองเท้าบางทีใส่เขาก็ไม่อยากซักไม่อยากทำความสะอาดใส่แล้วจะต้องทิ้งหรือเปล่ามันดูแลรักษายากหรือเปล่ามันก็ทำให้การขายค่อนข้างยากขึ้นเนี่ยค่ะ
0: อ๋อคือต้องใช้การอธิบายสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าด้วย
1: บางทีหนูก็สงสัยเหมือนกันเวลาไปขายเอ๊ะทำไมรองเท้าทอมรองเท้าอะไรเขาก็ซื้อใส่กันเขาก็ไม่มีคำถาม
0: มันก็เป็นสไตล์นี้นะ
1: ใช่แต่พอเวลาเขามาซื้อของเราเขาจะมีคำถามตลอดเวลาว่าเออมันจะดำไหมมันจะสกปรกไหมมันจะซักได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าเพราะอะไรครับหรือว่าคนไทยเอ๊ะยังไม่ได้ชอบของไทยมากเท่ากับของต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าไงเกี่ยวไหมครับ
1: ก็อาจจะมีคนกลุ่มนึงที่มีความคิดแบบนั้นแต่หนูด้วยหนูคิดว่ามันด้วยที่ว่าเราอาจจะยังไม่แข็งแรงพอด้วยหรือเปล่ามันก็เลยยังทำให้ต้องสร้างความเชื่อให้กับลูกค้ามากขึ้นอย่างเงี
0: ้ยครับแต่เราก็มั่นใจในสินค้าของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วกับผ้าที่เราเอามาทำนี่เราเอาผ้ามาจากไหนครับ
1: หลักๆอะค่ะจะเอาผ้ามาจากที่ลำพูนค่ะเพราะว่าบ้านคุณแม่อยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะก็จะเป็นฝ้ายทอมือย้อมสีจากธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีบางส่วนเอามาจากจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
1: ค่ะแล้วก็จะมีบางคอลเลกชันเนี่ยค่ะบางทีเราชอบคือเราก็มีเพื่อนที่ทำผ้าทอเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เอาผ้าจากเพื่อนผ้าที่สกลนครมาทำบ้างเนี่ยค่ะเป็นคอลเลกชันไป
0: ผ้าไทยนี่กว่าจะได้ออกมาเป็นผืนหรืออย่างงี้มันยากไหมครับ
1: ก็ยากนะคะก็คือมันเป็นเส้นฝ้ายใช่ไหมคะพอมาเป็นเส้นฝ้ายเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องเอามาแยกทอย้อมสีก่อนย้อมสีเสร็จปุ๊บก็ต้องซักล้างเสร็จปุ๊บก็เอามาทอด้วยกี่อย่างเงี้ยค่ะมันก็แล้วแต่ว่าอย่างกี่แต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันความยาวของผ้าค่ะมันก็อาจจะได้หน้ากว้างแค่80เซนหรือว่า1เมตรหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นถ้าเป็นกี่เหมือนที่ตามชาวเขาเขาทอค่ะก็จะเป็นลักษณะแค่นี้ค่ะประมาณคืบหนึ่งนะคะ
0: ก็คือเราก็ต้องปรับตามลักษณะของผ้าด้วย
1: ใช่แล้วก็แล้วแต่ลวดลายที่เราสั่งเขาทอด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีชาวบ้านทอมาย้อมสีมาแล้วมันผิดจากที่เราแบบคุยกับเขาไว้บางทีเราก็รับมาทั้งหมดเลยนะคะก็ช่วยเขาเนี่ยค่ะ
0: ที่ผ่านมานี่เรารับซื้อกันยังไงครับคือไปติดต่อเขาก่อนแล้วก็ออเดอร์ไปแล้วก็จ่ายราคากันตามที่ตกลงไว
1: ้อย่างด้วยตอนแรกค่ะอย่างที่บอกว่าด้วยเป็นที่เป็นคนจังหวัดลำพูนนะคะก็คือจะคุกคีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคือไปๆมาๆเหมือนแบบเวลาเราไปเที่ยวหาคุณตาคุณยายเราอยากซื้อของฝากกลับมาฝากเพื่อนฝากใครค่ะเราก็ไปหาเหมือนเขาก็เห็นเราตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วเราก็เข้าไปเหมือนแรกๆเราก็ซื้อมาทำใส่เล่นเองหลังๆเราก็ซื้อไปเราซื้อยกม้วนราคามันก็เราก็ไม่ได้โกงราคาเขานะคะก็ให้ราคาที่เหมาะสมที่เขาควรจะได้ค่ะ
0: ในทางหนึ่งเราคิดว่าเราน่าจะพอมีส่วนที่จะช่วยให้ผ้าไทยมันอยู่ในสังคมเราได้ต่อเนื่องไปไหมฮะ
1: คิดว่าเป็นจุดเล็กๆที่น่าจะช่วยได้ในระดับนึงค่ะเหมือนอย่างวันนี้ค่ะเรามาออกโทรทัศน์เนี่ยค่ะเราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นที่อายุประมาณเราหรือว่าอายุน้อยกว่าเราหรือคนที่ชอบผ้าไทยเหมือนเราเขาอาจจะคิดต่อยอดว่าเออจริงๆมันก็สามารถผ้าไทยเนี่ยมันสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้อีกเยอะๆเลยเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าโอเคหนูทำมาตั้งแต่ปี2014แต่ณทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้ยังมีคนใส่ชุดไทยใส่สบายไปเดินถนนเหมือนไปเดินญี่ปุ่นเงี้ยค่ะมันเราก็เหมือนว่าเออจริงๆเราก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยทำให้คนหันมาสนใจและใส่ผ้าไทยมากขึ้นเงี้ยค่ะ
0: เราคาดหวังในอนาคตว่าเราอยากจะเห็นสินค้าของเราเป็นยังไงบ้างครับ
1: จริงๆสิ่งที่คาดหวังคือหนูอยากให้ที่ลำพูนนะคะคือการทอผ้ามันเริ่มหายไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอย่างป้าที่หนูสั่งทอเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลูกเขาเนี่ยค่ะก็ไปรับราชการที่ต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพบ้างทำงานโรงงานอุตสาหกรรมบ้างเพราะฉะนั้นคนที่จะทอต่อมันไม่มี
0: อ๋อเพราะว่าเขาไม่มีคนทำหรือว่าสินค้ามันทำให้เขาเลี้ยงตัวเองไม่ได้หรือว่ายังไง
1: จริงๆปังว่าสินค้ามันเลี้ยงตัวเองได้แต่บางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อยอดตรงจุดไหนต
0: ่
1: อแล้วก็เหมือนด้วยการทอผ้าค่ะมันใช้ระยะเวลานาน
0: ครับ
1: แล้วก็มันอาจจะถ้าเราไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมใน1วันคุณอาจจะได้มาเลย300-500บาทใช่ไหมคะ
0: รายได้ก็ชัดเจนกว่า
1: ชัดเจนกว่าแต่ผ้าเนี่ยบางทีเขาเหมือนเขาทอมาเสร็จปุ๊บเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปขายใครหรือเขาทอมาอะไรแบบปุ๊บเขาไม่รู้ว่าใครจะมาซื้อของเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราเหมือนมีการโคลกับเขาอะค่ะว่าโอเคป้าทอมาให้หนูนะหนูรับซื้อของป้าแน่นอนเขาก็จะมีรายได้ที่แน่นอนมากขึ้นแล้วคนที่เหมือนกับคนที่อยู่ในชุมชนนะคะเหมือนพอเขาเห็นปุ๊บว่าป้าคนนี้ได้รายได้จากตรงนี้ปุ๊บเขาอาจจะมาถามป้าว่าเนี่ยมีงานให้ป้าคนนี้ทำไหมมีงานให้แม่คนนี้ทำไหมมันก็เป็นจุดกว้างๆขึ้นเรื่อยๆค่ะคนก็หันกลับมาทอผ้ามากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ทุกวันนี้มีแบบเราเยอะไหมครับก็คือที่ไปรับผ้ามาผลิต

0: สินค้าเพื่อขายในตลาดเนี่ยครับ
1: หนูว่าก็เยอะนะคะเพราะว่าที่ทํามาหนูก็เห็นเพื่อนๆหลายคนเขาก็เหมือนกับบางคนเนี่ยมาเรียนในกรุงเทพกลับบ้านไปเขาก็เหมือนแบบกลับไปช่วยพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านของเขาอะค่ะให้สินค้าของเขาขายได้มากขึ้น
0: ครับ
1: เหมือนเราอยากให้คนในต่างจังหวัดมาเหมือนแบบภูมิใจในสิ่งที่เขาทำตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะซึ่งต่อไปมันอาจจะเราก็

0: แล้วครับกลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับวันนี้คุยกันกับแบรนด์ลารินบายดับเบิลพีเนี่ยนะครับก็เอาผ้าไทยมาทำเป็นสินค้าต่างๆเริ่มต้นจากรองเท้าอันนี้คือรองเท้าที่ผลิตมาใช่ไหมมีอะไรนำเสนอบ้างอันนี้ครับ
1: อันนี้เป็นแบบผ้าฝ้ายค่ะทอผสมกับใยกันชงแล้วก็เนี่ยค่ะสีน้ำตาลย้อมมาจากยูคาลิปตัส
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่นี่เป็นสีจากธรรมชาติหมดเลยค่ะ
0: อันนี้เราทำในขั้นตอนไหนบ้างคือเราเป็นคนดีไซน์แล้วก็
1: ใช่เป็นดีไซน์เป็นเราดีไซน์แบบใช่ไหมคะแล้วเราไปคุยกับป้าว่าเออเราอยากได้ผ้าสีประมาณนี
0: ้
1: สมมติน้ำตาลมันมีหลายเฉดใช่ไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับการย้อมว่าเราจะย้อมกี่ครั้งให้ได้เข้มให้ได้อ่อนตามสิ่งที่เราต้องการเนี่ยค่ะ
0: ก็ใช้วิธีการย้อมแบบธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็เอาไปผลิตออกมาเป็นรองเท้าอีกที
1: ใช่แล้วเราก็ไปเลือกแมทเทียลที่เราจะเอามาประกอบมาเป็นรองเท้าเนี่ยค่ะเราไปเลือกทุกอย่าง
0: กว่าจะออกมาเป็นรองเท้าคู่หนึ่งมันยากไหมครับ
1: ก็ถ้าจะหนูทำนานแล้วถ้าหนูบอกหนูก็จะว่าง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเริ่มต้นก็น่าจะยากอยู่ค่ะ
0: ก็คือกระบวนการกว่าจะออกมาเป็นรองเท้าเนี่ยมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: ครับทุกวันนี้เรามีแบบเยอะไหมครับหลากหลาย
1: ถ้าตั้งแต่ทำมาเลยก็น่าจะตั้ง 5-60 แบบได้อยู่มั้งค่ะ
0: โอ้แล้วก็ออกแบบไปเรื่อยๆ
1: ออกไปเรื่อยๆเพราะว่าบางคนก็อยากได้แบบเก่าแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสีผ้าเปลี่ยนแมทเทียลอะไรเงี้ยค่ะ
0: หรือบางคนออเดอร์ได้ไหมหรือว่าทำมาสำเร็จแล้วก็มาขาย
1: มีทั้งสองแบบค่ะคือบางทีคือด้วยของเก่าเราหมดเนี่ยค่ะแล้วลูกค้าก็อยากได้เหมือนสมมติหนูทำสีแดงออกมาแต่ลูกค้าอยากได้สีน้ำตาลเนี่ยค่ะลูกค้าก็สามารถเมทัวร์ออเดอร์ได้ว่าพี่อยากได้ผ้าของตัวนี้แป้งเอามาทำแบบที่แป้งเคยทำมาแล้วสามารถทำได้ไหมแป้งก็ทำให้ได้แต่อาจจะรอนานนิดนึง
0: อ๋อเมทัวร์ออเดอร์ก็รอหน่อยนะครับ
1: ต้
0: องถามเรื่องราคาได้ไหมครับอย่างนี้เราขายสักเท่าไหร่ครับ
1: คู่ละ1,980
0: อันนี้คือ1,980 บาท
1: ค่ะ
0: คือหลายคนที่เป็นคนไทยเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมสินค้าของ Made in Thailand มันจะต้องราคาประมาณหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับอันนี้เรามีอะไรอยากจะอธิบายเขาไหมครับว่าทำไมเราถึงเซตราคาขายแบบนี้แล้วก็อยากจะให้เขาเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าแต่ถูกๆอย่างเดียว
1: จริงๆด้วยขั้นตอนนะคะมันเราทำตั้งแต่ต้นน้ำยันแบบปลายจริงๆมันไม่ได้ถูกกว่าเจ้าอื่นด้วยการที่เราทำเนี่ยเพราะว่าผ้าเราก็ให้ราคาที่เป็นธรรมกับคนที่ทอผ้าใช่ไหมคะแมทเทียลเราก็ใช้แมทเทียลอย่างดีถ้าเทียบเท่ากับแบรนด์ที่เขาขายแพงกว่าหนูก็ใช้แมทเทียลระดับเดียวกันแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งราคาเหมือนแบบเราก็ไม่ได้เอากำไรเยอะเอากำไรมาพอที่เราจะเอามาช่วยคนอื่นได้เอามาใช้จ่ายนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคะไม่ได้ค้ากำไรเกินควรนะคะแล้วก็ใช้ของที่ดี
0: ก็อยากจะให้ลองทำความเข้าใจกับแบรนด์ไทยที่เขามีความตั้งใจเนี่ยนะครับเขาเลือกวัตถุดิบที่ดีทำอย่างประณีตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ให้ราคาเขาหน่อยนะครับจากรองเท้าเนี่ยเห็นว่าเราก็ต่อยอดไปทำสินค้าอื่นด้วย
1: ใช่ค่ะหลังจากทำรองเท้าเราก็มีเหมือนกับด้วยที่รองเท้ามันใส่ผ้าไม่ได้เยอะมากต่อคู่เราก็อยากช่วยเขาเยอะขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็หลังๆเริ่มซื้อผ้าเยอะขึ้นซื้อเยอะขึ้นสั่งทอหลายม้วนเนี่ยค่ะก็มาทำเป็นกางเกงทำชุดเดรสทำเสื้อแล้วก็เศษผ้าที่เหลือจากการตัดชุดเวลาเราตัดผ้าใช่ไหมคะมันจะมีเศษแล้วก็เอามาทำตุ๊กตาเพื่อไม่ให้ผ้าที่เราตั้งใจ
0: พยายามจะใช้ประโยชน์ให้ได้เยอะ
1: ให้หมดที่สุดใช่ค่ะ
0: ครับแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: กางเสื้อผ้าดีมากบางทีดีกว่ารองเท้าอีกค่ะพี่บอย
0: เพราะอะไรครับเพราะว่าซื้อง่ายใส่ง่ายกว่า
1: จริงๆเหมือนผู้หญิงก็จะช็อปทุกอย่างเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับใช่ไหมคะแต่ว่าเสื้อผ้ามันสำหรับความคิดบ้างนะแปลว่ามันเห็นทุกวันเนี่ยค่ะมันก็เปลี่ยนทุกวันมันซื้อง่ายใส่ง่ายเลยนะคะ
0: รองเท้าอาจจะมีจำนวนไม่เยอะเท่าเสื้อผ้าประมาณนั้นก็เลยซื้อเสื้อผ้ากันเยอะเนี่ยนะครับตอนนี้เราพยายามจะนำพาบริษัทของเราแบรนด์ของเราเนี่ยไปทางไหนต่อครับในอนาคต
1: เนี่ยอนาคตอยากจะจริงๆอยากจะขยายแบบเครือข่ายอะค่ะคือด้วยตอนนี้ค่ะเราไปมากับลำพูนกรุงเทพต่อไปก็อยากจะเหมือนทำคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากทำศูนย์เรียนรู้ค่ะที่ลำพูนสอนตั้งแต่ปลูกฝ้ายังไงแล้วก็เอามาทำขั้นตอนยังไงบ้างแล้วก็

0: ทำเป็นโฮมสเตย์ให้แบบว่าเหมือนกับเขามาได้เรียนรู้ชีวิตของคนในชนบทในต่างจังหวัดว่ามันต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะเวลาขั้นตอนในการทำผ้าแต่ละผืนกว่าจะได้มาต้องทำอะไรบ้างอย่างนี้บ้างนะคะ
1: อีกไกลไหมครับกว่าฝันของเราจะเริ่มมา
0: ตอนนี้ยังต้องอีกสักพักค่ะพี่บอย
1: คือเริ่มคิดอยู
0: ่คิดแล้วก็จะค่อยๆกระดึบไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอาจจะไม่เร็วมากเดี๋ยวเร็วมากเดี๋ยวพลาด
1: อ๋อก็ค่อยๆทำไปแต่คือตั้งใจว่าอยากจะสร้างความรู้องค์ความรู้ให้กับคนในท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับว่าผ้าไทยเขาทำยังไงบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะได้มีซัพพลายเออร์ที่ดีด้วย
0: ใช่แล้วเขาก็จะได้อยู่ต่อไปเขาจะได้อยู่ได้สมมติถ้าวันนึงเราไม่อยู่เขาก็จะได้อยู่ได้โดยที่ไม่มีเรา
1: ครับอ่ะหลังจากนี้เนี่ยนะครับแบรนด์ของเราก็น่าจะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเรามีมองไปขายอย่างตลาดต่างประเทศบ้างหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ก็ขายอยู่แล้ว
0: มีเคยไปงานแฟร์ที่ต่างประเทศนะคะมีปีนี้มีไปญี่ปุ่นกับไปเกาหลี
1: ครับ
0: ก็ที่เกาหลีก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะไปกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะผู้คามโฟกชามก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีกันทุกแบรนด์เลยว่าเขาให้ความสนใจกับงานแฮนด์เมดเลยนะคะเหมือนเราจะคิดว่าเกาหลีเป็นประเทศที่เขาเน้นแฟชั่นซะส่วนใหญ่แต่คือกลุ่มคนที่เขาชอบทำงานทำมืองานแฮนด์เมดเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะแต่ส่วนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือเราไปงานแฟร์ค่ะเป็น
1: อ
0: ีสิบิวชั่นก็มันเท่าที่สังเกตได้ก็คือเราต้องไปอย่างสม่ำเสมอค่ะให้เขาไว้วางใจเราก่อนเขาถึงจะมีการสั่งผลิตภัณฑ์จากเราเนี่ยค่ะญี่ปุ่นค่อนข้างยากนิดนึง
1: แต่ละแบรนด์ของเมืองไทยอ่ะผมเคยคุยกับโฟกชามวันนี้ได้คุยกับบาลินแล้วแต่ละแบรนด์เขามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคร
0: ับ จริงๆสไตล์ของแต่ละแบรนด์จะไม่เหมือนกันค่ะอย่างของพี่ลูกแก้วโฟกชามเขาจะแนวแบบเหมือนญี่ปุ่นหน่อยด้วยที่สามีแกเป็นคนญี่ปุ่นใช่แล้วเขาก็เคยเรียนที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นสินค้าเขาก็จะเป็นในแนวสไตล์คนญี่ปุ่นแต่ว่าของแป้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเรียบๆแต่ว่าคือลูกค้าแป้งอะค่ะมันจะมีกลุ่มตั้งแต่เด็กกว่าแป้งประมาณแป้งแล้วก็ยาวไปจนถึงรุ่นคุณแม่ค่ะ
1: อ๋อก็ใส่ได้เหมือนกัน
0: ใส่ได้เหมือนกันก็คือกลุ่มลูกค้าจะยาวกว่านิดหน่
1: อ
0: ยแต่ว่ามันก็แล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแต่สไตล์ค่ะอย่างของพี่แก้วอย่างที่บอกว่าเป็นญี่ปุ่นของแป้งก็จะแบบแมวๆเนื้อๆหน่อยมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนมันจริงๆแป้งว่ามองไปเสื้อผ้ามันก็คล้ายๆกันหมดแหละค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ความพึงพอใจของผู้บริโภคว่าเขาแฮปปี้จะซื้อกับใครแฮปปี้ที่จะซื้อกับคนไหนอันนี้มากกว่า
1: เราก็ทำมาหลายปีก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่อยู่รอดแล้วเลี้ยงตัวเองได้แล้วเนี่ยนะครับเรายังต้องการซัพพอร์ตหรือการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆอีกไหมครับ
0: จริงๆความช่วยเหลือแปลว่าทุกคนก็ต้องการความช่วยเหลือหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าอะไรที่เราสามารถทำได้ตัวเองก่อนได้เราก็อยากจะลองได้ตัวเองก่อนก็จริงๆด้วยที่เราอะค่ะทำมาสักพักหนึ่งแล้วบางทีหัวเราก็ตันด้านเรื่องเกี่ยวกับด้านดีไซน
1: ์
0: หรือบางทีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนการผลิตอย่างเงี้ยค่ะการซื้อผ้ามันจะเป็นช่วงๆเป็นหน้าว่าผ้าช่วงนี้จะเสร็จเยอะบางทีเราก็หมุนอันนี้เรื่องบางทีเราก็อาจจะหมุนเงินไม่ทันในการซื้อผ้าเพราะมันจะมาเป็นช่วงแล้วเป็นล็อตใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆอยากให้คนไทยหันมาช่วยกันอุดหนุนของไทยเยอะๆค่ะเราก็ได้มีตังค์ไปช่วยเขาหมุนด้วยจะได้หมุนเวียนรายได้ให้กับคนในจังหวัดแล้วก็คนทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้สินค้าของเราซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
0: มีวางที่ Ecotopia ชั้น4สยาม Discovery ค่ะแล้วก็มีที่ King Power รังน้ำชั้น3แล้วก็ทางออนไลน์ใน Facebook ค่ะwww.facebook.com/larin
1: อันนี้เนี่ยครับลาลินก็ลองเซิร์ชดูแล้วก็หาซื้อสินค้าลองเลือกดูครับถ้ามีสไตล์การแต่งตัวที่ประมาณนี้เนี่ยนะครับก็ลองเลือกซื้อสินค้าดูได้นะครับผมว่าทุกวันนี้น่าจะมีเด็กๆที่อยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจของตนเองอาจจะไม่ใช่เรื่องของผ้าจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้แล้วแต่เนี่ยนะครับก็มีแนวความคิดหรือว่ามีกำลังใจที่อยากจะมอบให้เขาไหมครับ
0: จริงๆป้ามองว่าขั้นแรกของการเริ่มต้นนะคะมันจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเหมือนเราอาจจะพะวงนู่นพะวงนี่ทำดีไหมไม่ทำดีไห
1: ม
0: แต่ค่อยๆทำก็ได้ค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบทิ้งทุกอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้แล้วมาเริ่มตรงนี
1: ้
0: แต่เราค่อยๆทำทีละนิดก็ได้อาจจะหลังเลิกเรียนหรือว่าอาจจะทำออนไลน์ก่อนถ้าเรายังเรียนอยู่หรือว่าทำงานอยู่เราก็สามารถทำนิดหน่อยก่อนได้ค่อยๆเริ่
1: ม
0: แล้วพอเรามั่นใจในสิ่งที่เราได้เริ่มต้นแล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แล้วก็ลงมือทำมันอย่างเต็มที่ค่ะใครก็ทำได้ค่ะประสบความสำเร็จแน่
1: อย่างตัวน้องแป้งเองนี่เราทำแบบเป็นพาร์ทไทม์ก็คือทำงานด้วยแล้วเราเริ่มต้นไปด้วยเนี่ยนานไหมครับกว่าที่จะกล้าตัดสินใจออกมาทำเป็นฟูลไทม์แบบนี
0: ้จริงๆตอนนั้นคือของแป้งเนี่ยแป้งทำละลินด้วยแป้งทำงานออฟฟิศด้วยแล้วแป้งก็เรียนปอโทด้วยค่ะ เหมือนเราก็ต้องมันเริ่มเยอะไปเหมือนเราทำอะไรได้ไม่เต็มที่สักอย่างเราต้องเลิกตัดอย่างใดอย่างออกก่อน
1: แล้วตัดอะไรออกครับตอนนั้น
0: ตอนนั้นตัดงานออฟฟิศออกค่ะเพราะว่าโทษจะจบแล้ว
1: ก็เลยเรียนให้จบแล้วก็มองว่างานเราก็มาทำทุ่มเทเต็มที่ให้กับแบรนด์ลาลินดีกว่า

0: ขาเหมือนแบบมันเราชอบมากกว่าเราอินมากกว่าเราก็ทำได้เต็มที่มากกว่าเพราะถ้าเราชอบอะไรเรารักอะไรแล้วเราก็จะทำสิ่งนั้นได้เต็มที่ค่ะ
1: น่าจะเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ดีทีเดียวเนี่ยนะครับกับการลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างจริงจังแน่นอนต้องใช้เวลาครับหลายปีกว่าที่จะประสบความสำเร็จนะครับแต่ตอนนี้แบรนด์ของเราดินนี่ก็ได้รับความนิยมอยู่มากพอสมควรท่านที่สนใจก็อย่าลืมหาซื้อนะครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วก็เป็นของขวัญให้ตัวเองหรือว่าเป็นของขวัญให้กับญาติสนิทมิตรสหายก็ได้ด้วยเช่นกันเข้าไปดูที่ Facebook นะครับซื้อของสินค้าไทยๆที่นำมาผลิตแบบมีดีไซน์ที่ดีนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่บอย
1: สัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุยกันต่อไปสรรหา SE ที่น่าสนใจพูดคุยกันในเชิงลึกเช่นเคยเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าไหนรายไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วน้องแป้งผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือOCloud ได้ทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOCloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียน

ารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้การห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนครับแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือเมกเกอร์สเปซต่างๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแล้วยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและผลักดันออกสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้รวมถึงในปัจจุบันนี้เองครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มมีบทบาทในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบ

0: การจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเป็น Entrepreneurial University มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากมายครับรวมถึงการมีศูนย์บ่มเพาะและ Coworking Space ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเอง
1: จะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชาด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดนะฮะInnovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันนั้นนะฮะช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีถึง2สมัยแถมยังดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะโดยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปีที่1ไปจนถึงปีที่4เนี่ยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2 ส่วนก็คือทางด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาทั้ง2 อย่าง
0: อ๋อหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทีนี้แล้วมีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้งานวิจัยผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานอะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำ publication เป็นหลักนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะมหิดลเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service โดยภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย match กับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลักของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยทาง Innotech จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้อยู่

0: ขาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ค่ะทีมมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าแพทยศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่งเป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ไหมคะ
1: อย่างผลงานที่ออกมาที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับนะคะระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น Entrepreneurship Education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพยากงพยาพานซึ่งจะเล่นวันที่28กันยาเนี้ยนะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำบิสเนสโมเดลต่างๆแล้วก็มีการโฆษณาหาเงินแล้วก็มีการเก็บเงินค่าดูค่าบัตรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับการเทรนนิ่งเข้าไปเองโดยเขาได้ประสบการณ
1: ์ก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการด้วย
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทำกับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมีคนมาลงทุนในผลงานของเขาเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student start up นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเข้ามาอบรมทำบูตแคมป์บทเพาะนะคะมีบูตแคมป์นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะมีครอบครัวมาลงทุนให้นะคะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระดับที่2ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะพยายามหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุนหรือก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษาเขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ pre-seed fund ของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา venture capitalist นะคะหรือ private equity fund ที่จะมาลง series A series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น start up company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น spin off company นะคะ spin off company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์นะคะแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะคะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnership จริงๆนะคะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะคะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่าง คือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนระดาวันซึ่งเป็นequity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วยคนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น aging society นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มียารักษาหลายโรคที่เป็นโรคเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะส่วนนี้ก็มียาออกมา2ตัวละในที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
1: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีครับเข้าใจว่ามีหลายที่เลยนะฮะตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างครับแล้วแต่ละที่ทำอะไร
0: ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแลบที่เราเรียกว่าแลบกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาเรียก Central Instrument Facility อันนี้ก็จะเป็นแลบที่เราสามารถเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะมี SME มาใช้ด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเนี่ยมาขอใช้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็น Networkingวางมหาวิทยาลัยกันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็น resource sharing ที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มี partnership กับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Thai Union Frozen เนี่ยนะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาถึงแลบเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะซึ่งต้องมองต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่ใช้basic science เข้ามาช่วยนะฮะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
1: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: นะครับครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้า2เครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อเอมโรบอทนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ MIT มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูทแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันค่ะอันที่2เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเครื่องเตือนนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขับรถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
2: ค่ะหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์เอมโรบอทนะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบทเรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกหุ่นเขาก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่ว่าคำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ย เป็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับหุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ย

0: การฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจากคุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
1: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนนะครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาเนี่ยบางครั้งแล้วยากที่จะตื่นขึ้นมานะฮะแต่อุปกรณ์ Alert เราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองส่วนหน้าตรงนี้นะทำให้เราเห็นว่าคลื่นไฟฟ้าสมองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ลดลงอุปกรณ์ Alert ก็จะสั่นตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะสั่นก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงทำให้การสั่นเนี่ยสามารถปลุกได้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะลิงก์เชื่อมต่อกับ GPS ทำให้สเตชันของรถบรรทุกรถสามารถมอนิเตอร์ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ว่าตอนนี้คนขับไปถึงไหนแล้วแล้วมีอาการง่วงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน GPS นะนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
2: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะแล้วเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยค่ะ
3: ครับคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกคอร์ดฮีโร่เนี่ยครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดมาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่2คือ Little Orchestra คือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องเครื่องดนตรีในวงออร์เคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งสามารถเราออกแบบให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาคือตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอาความรู้มาทำให้สนุกครับซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ดับเบิลซาเกมนะครับอาจารย์เป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ความรู้สนุกแล้วก็ให้มีความรับรู้มากขึ้นด้วยครับอาจารย
2: ์อันนี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ Student Startup นะคะบริษัทชื่อ Synostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เป็นผู้เล่าเลยนะคะ
4: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีตรวจวัดโรคนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปที่โรคในโรงพยาบาลนะครับปัญหาสำคัญหลักก็คือเชื้อดื้อที่เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากของสาธารณสุขทั่วโลกและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาจาก 3-5 วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าติดเชื้อดื้อยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยาให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000-7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าโลถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
5: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือสารยาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ
2: เชิญเลยค่ะ

อกจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็เนื้อที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ80องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมา

0: เราใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากพอนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆ
0: อันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลล์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กสแตรคที่สกัดมาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้คืออะไรครับอาจารย์
0: ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือฟรีสไดร์นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษตรเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องนึงก็ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได
1: ้เป็นประโยชน์
0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตถังหมักเซลล์เนี่ยอาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปในถังหมักที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ที่ pilot plan แล้วก็เมื่อทำใน pilot plan สมมุติได้ประมาณสัก100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็น partnership กับทุนระดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่1,000ลิตรอยู่ที่โรงงานยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปใน pilot scale แล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆสเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อยังไงคร
0: ับ ค่ะก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้วันเป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรณีฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Labซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปเขาก็จะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติอย่างไรก็จะสามารถปรับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็น one stop service
0: one stop service
1: แล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ Innotech one stop service
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็น ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์แชร์มุมมองเกี่ยวกับ ecosystem ของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรม
0: นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับนะคะให้มี ecosystem ที่รับ entrepreneurship มากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายนะกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า Bio Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเนื่องนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น

0: ี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะศาสตราจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย
1: ์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัดเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับลองเข้ามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยและก็ศูนย์บ่มเพาะต่างๆใกล้บ้านท่านดูได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: ที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีดากมันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: เลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: พอพอผู้ปรับมาใจเงี้ยลีกับพ่อดินสุดที่บอกก็เออแล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ
3: ้
2: ฟอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอ
4: ่
2: ะ
4: โอ้ยทีนี้มัน
5: แหกปากจะล่วงเหมือนจะล่วงไงล้างไงล้างไงล้างไงล้าง
4: ไม่ได้ละอีกรอบนึงต่อนะ
6: ต่อเลย
4: โอ้โอ้มันต้องมีช่วงไม่ต้องเพลย์แบ็ค
2: ช่วยล่าดีแล้วแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับเหมือนเดิม
6: ไงหลังมาเร็วขึ้น

0: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของภูมิกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นภูมิกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
1: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
0: โต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับ
0: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
2: ่ก็6ครับผม
0: 6เรื่องนะครับผม
2: อยู่ในนี้ได้
0: นะฮะ
2: แต่กระจายนิดหน่อย
0: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
2: ครับ
0: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
2: ใช่จริงๆผมสำหรับผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
0: ครับ
2: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
0: ครับ
2: คือตั้งแต่4แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่มั้ยฮะ5แพร่งแล้วก
0: ็
2: ควนมันโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
0: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทํางานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
0: มาอันนี้เรียนแบบพี่เผือกนิดหนึ่งครับ
2: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชั่นที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วย
0: ครับ
2: ก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีแล้ว4แรง5แรงใช่ไหมครับการเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
0: ครับ
2: ก็มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับ
0: ครับ
2: แต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลว่าผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
0: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
2: ี
0: ่ทำได้ไงฮะ
2: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
0: ครับผมนะฮะคำตอบที่สักครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
2: ครับ
0: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
2: แล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็ผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองน
1: ั้
2: น
1: ครับผม
2: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก
1: ็
2: คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ถ้า
2: หรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขั้นนะเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็ยก
2: แค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับในฐานจริงๆแล้วเนี่ย
2: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
2: ใช่ใช
1: ่ครอบครัวธรรมดากันชนชั้นกลางเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ชั้นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
2: ่ใช่
1: แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
2: ใช่
1: ไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยไหนๆเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
2: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
2: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
2: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10 กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
2: แล้วพอทำงานเสร็จต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็แบบค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆ
1: ครับ
2: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได้อะไรเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมฮะก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่มั้ย
2: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
2: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช่
2: ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรก็ตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านไปแล้วไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเขาก็ใช้คำว่า จะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
2: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
2: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลังๆหลักๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
2: ตัวเนี้ย

0: แต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
0: คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า2จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่มั้ยฮะว่าเออว่ะมีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
0: ะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
0: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อยแล
1: ้
0: วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
0: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบ
1: ซึ่งรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
0: เพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
0: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
0: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีแล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
0: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
0: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นไปเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยเพราะมันไม่สนุกอ่ะ
1: คือ
0: ผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ผล
0: งานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: แล
0: ้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต
1: ้
0: องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
0: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ติดกระตุกไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
0: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นน่ะผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล
1: ้
0: วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปมันมีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามมันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ
2: เก็บ

0: คุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: เราก็สู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งถามจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่โต้งพี่โต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่2อันนะครับ
1: อัน
2: แรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพรีโพลเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
2: อีกเรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้ง2เรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที
2: ่
1: รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเรายังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ยฮะ
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยโยชิงชอ
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี
1: ้
2: ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออซังเซอร์หรือชิปปัตจิ๋วซืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากมาขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตนเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี้
1: นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆล่ะครับ
2: ก็

0: พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนก็อาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจจะต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับครับนะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
0: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่ไม่ว่าห้ามใช้อะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆครับอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
0: เอาจริงๆผมไม่คนไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางครั้งทำอย่างนั้นจะดีก็ได้แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับผมอ
0: ันนี้ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่เพื่อเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะฮะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
0: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
1: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
0: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
1: นี่ก็เงี้ยว
0: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่าง
1: นี้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
0: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บให้มีแปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
1: ครับ
0: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตาแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเพราะเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
1: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
2: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ

วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงพุ่มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จําเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สําคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนําเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สําคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสําหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สําคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทําครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: ใบเตยและแม่ละลิตาจากเพจเข็นแม่เที่ยวเธอต้องตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อมาดูแลคุณแม่วัย70ปีที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่แกนสมองจนต้องนอนติดเตียงทำให้ลูกสาวต้องรับหน้าที่ดูแลแม่ในช่วงแรกเธอจ้างพี่เลี้ยงมืออาชีพเข้ามาดูแลแต่เมื่อเห็นว่าแม่ฟื้นฟูร่างกายไม่ได้และมีความเครียดสูงเธอตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่เต็มตัวลองตั้งเป้าให้แม่กลับมาดีดังเดิมเธอค้นพบวิธีที่ช่วยบำบัดกายแม่และยังช่วยบำบัดจิตใจของตนเองจนทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของแม่อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครอบตัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเราเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณยิ่งเห็นความสำคัญของความรักที่เกิดขึ้นในครอบตัวมากขึ้นวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคู่แม่ลูกค่ะขอต้อนรับคุณแม่ละลิตากับน้องใบเตยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะถ้านับจากวันที่คุณแม่ป่วยติดเตียงมาจนถึงวันนี้ผ่านไป5ปีถือว่าอาการของคุณแม่เนี่ยดีขึ้นมากขนาดไหนคะ
2: ดีค่ะนี่พูดเองเลยสำหรับเตยนะคะถือว่าประทับใจแล้วก็ลงทุนการดูแลแล้วก็ลงทุนเวลาทั้งหมดอะสำหรับเตยถือว่าคุ้มค่าค่ะ
1: แล้วพัฒนาการของคุณแม่ทุกวันนี้นี่คือถึงขั้นไหนครับตักข้าวทานได้เองทำอะไรได้เองบ้างแล้วครับคุณแม่
2: ที่เป็นวงแม่ตกปลาเอง
1: ตกปลาเองแม่แว้นมอเตอร์ไซค์ไปตกปลาเลยเหรอครับนี
2: ่ของเล่นก
1: ็
2: คือว่าทุกวันนี้ค่ะเราก็จะพยายามให้คุณแม่มีพัฒนาการเช่นทานข้าวเองอาจจะไม่ชอบอาจจะยังอ้อนลูกอยู่บ้างแต่ก็เราพยายามให้ทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเล่นหรือว่าช่วยเหลือต่างๆเช่นนะคะมันจะมีช่วงที่คุณพ่อป่วยแล้วเตยต้องดู2คนติดเตียงทั้งคู่อะค่ะ

0: ก็อาจจะมีการให้คุณแม่ช่วยในการส่งอินซูลินให้ส่งแอลกอฮอล์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก่อนที่คุณแม่จะป่วยอะค่ะน้องเตยบอกว่าคุณแม่คือไอดอลเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัวตอนนั้นแม่เป็นยังไงบ้างคะ
0: คุณแม่เหรอคะคุณแม่เป็น เรียกว่าซูเปอร์วูแมนของลูกๆเลยนะคะไม่ว่าจะในมิติของการดูแลครอบครัวในมิติของการหาเงินค่ะที่ทำให้ลูกๆสุขสบายได้ แล้วก็วิธีคิดแอททิจูดคุณแม่ค่ะจะค่อนข้างทำให้เรามีการเพาะปลูกจิตใจที่เป็นอิสระเช่นว่าอยากจะทำอะไรทำเต็มที่เลยแล้วก็สนับสนุนลูกในสิ่งที่อยากจะทำ
1: แม่เป็นดีเจใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นดีเจใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ในยุคนั้นนะคะก็จะเป็นการเปิดแผ่นแล้วก็อ่านสปอร์ตค่ะแม่จะเป็นคนเสียงเพราะเสียงหวาน
2: สุดยอดเลยครับแต่สำหรับอย่างคุณเตยเองเห็นบอกเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากคนนึงอาชีพก็ดีมีรายได้ที่ดีมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคอนโดกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับกิจกรรมที่ชอบก็คือการวิ่งและสุดท้ายแล้วปลายปีทุกปีก็คือชวนคุณแม่เที่ยว
0: ใช่ค่ะคือก่อนที่คุณแม่จะป่วยค่ะเตยก็ใช้ชีวิตที่มีอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกไปท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ทำหรือพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ทำได้อะค่ะมันก็สามารถจะควบคุมความต้องการของเราหรือสิ่งที่เราอยากทำได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
1: คุณแม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะถ้าเป็นต่างประเทศ
0: เออจำได้ไหมคุณแม่ชอบไปมาเก๊าม
3: าเก๊าบนปีจันทร์เ
0: ออ
3: ฮ่องกง
1: มาเก๊าญี่ปุ่นอิตาลีฮ่องกงมาเก๊านี่ไปทำอะไรคะ
0: มาเก๊าไปทำอะไรคะ
2: ท่านี้ไม่ใช่ท่าไปกินชานมไข่มุกแน่นอนครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: น่าจะเป็นบริหารตัวเลขด้วยสมองครับ
0: ถ้าจะเป็นท่าโยนชิปเนาะ
2: โยนชิป
1: แต่ว่าคุณแม่ที่เคยเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็มาเกิดเหตุคุณแม่ล้มป่วยกระทันหันตอนนั้นเป็นยังไงคะ
3: อาเจียน
0: อ้าวคุณแม่บอกว่าเริ่มป่วยรู้สึกอาเจียนแล้วอะไรคะ
3: อาแค่นั้นจ้ะ
0: โอ้ได้แค่นั้นจำได้แค่นั้น
3: อาเจียนเดียวค่ะ
0: จำได้ว่าตัวเองอาเจียนอย่างเดียวสำหรับเตยนะคะทันทีที่ทราบว่าคุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงลุ้นค่ะว่าการสโตรกครั้งนี้ของคุณแม่จะเป็นยังไงในแต่ละวันที่หาหมอในแต่ละนาทีที่มีการมอนิเตอร์ร่างกายค่ะว่าตำแหน่งที่สโตรกอ่ะมันไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วร่างกายจะตอบสนองกับยายังไงคือเป็นช่วงที่แบบอยู่ในโรงพยาบาลแล้วบีบหัวใจนาทีนี้ความดันจะเป็นยังไงนาทีหน้าความดันจะเป็นยังไงค่ะ
1: อยู่โรงพยาบาลกี่วันคะ
0: คุณแม่อยู่ประมาณครึ่งเดือนเลยอะค่ะ
3: ฝังเข็มด้วยจ้ะ
0: ฝังเข็มด้วย
2: แล้วตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนที่อยู่โรงพยาบาลนั่น อาการของคุณแม่เป็นไงบ้างครับ
0: คุณแม่ก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลย เครื่องมือทุกอย่างอะค่ะเต็มไปหมดในทุกๆส่วนทุกอย่างต้องมอนิเตอร์จากจอเท่านั้นแล้วก็อยู่ในห้องเป็นห้องพิเศษนะคะสำหรับที่จะดูอาการของคนสโตรกแล้วก็วันนั้นเนี่ยค่ะเราเริ่มเห็นแววทีละนิดว่าแม่จะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วก็เห็นเลยค่ะว่าแค่แต่ละนาทีที่ความดันมันขึ้นแล้วหมอพยายามเอามันลงเพื่อไม่ให้มันสโตรกอีกรอบนึงเราก็เสียค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากที่ต้องดึงให้เขากลับมาด้วยยาเพราะเราไม่สามารถดึงได้ด้วยการผ่าตัด
1: ก็คือ15วันนั้นลุ้นทุกวันทุกนาทีทุกวินาที
0: ใช่ค
1: ่ะสุดท้ายพอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จกลับมาอยู่ที่บ้านก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของที่บ้านเหมือนกันตอนแรกเนี่ยน้องเตยจ้างพยาบาลมืออาชีพมาดูแลแม่
0: สำหรับเตยพอคุณแม่กลับมาเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่วิธีดูแลคุณแม่จากพยาบาลแล้วเราก็ต้องเรียนรู้การที่จะมีพยาบาลอยู่ในบ้านแล้วเราก็ต้องหาเงินที่เยอะมากในการจ่ายพยาบาลในช่วงนั้นนะคะเราทุ่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ดูแลในเรื่องของการพาไปกายภาพพาไปฝังเข็มคือทุกอย่างที่ไม่ขัดแย้งกับความรู้สึกเรานะคะเตยก็คือพยายามทุ่มที่สุดเพื่อให้กลับมาให้เร็วที่สุดในช่วงเวลาที่ร่างกายมีโอกาสจะฟื้นนะคะสำหรับคุณแม่นะคะความเชี่ยวชาญความเก่งของใครบางคนที่เราเลือกแล้วอ่ะไม่ได้

0: ่ตอบโจทย์ความต้องการของแม่ชีวิตแม่กำลังอธิบายเราในวันนั้นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการมันเลยต้องทำให้เตยค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีแล้วแหละเราจะอยู่กับการที่ต้องจ่ายเงินให้ใครสักคนมาดูแลแม่แล้วแม่หงุดหงิดแม่ไม่พอใจแม่ไม่มีความสุขแม่ตีความในสิ่งที่เขาดูแลซึ่งเราประเมินแล้วนะคะว่าไม่ได้ผิดปกติจากการดูแลแต่คุณแม่ไม่แฮปปี้
1: จากที่คุณแม่เคยเป็นคนที่ยิ้มง่ายอารมณ์ดีมาเป็นหงุดหงิดนะคะน้องเตยสังเกตจากอะไรแม่แสดงออกยังไงอะคะ
0: แสดงออกจากสีหน้าเลยค่ะอย่างสมมติเตยกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆใช่ไหมคะนั่งคุยกับแม่แม่ก็จะเริ่มแสดงให้รู้ว่างอนถึงแม้วันนั้นนะคะการดูมันจะยากนะสำหรับคนที่ป่วยติดเตียงและนอนเฉยๆสิ่งเดียวที่เตยเห็นคือแววตาที่มันเป็นประกายของแม่เราในวันที่เรายังเด็กอะมันหายไปเป็นใครไม่รู้ที่ดูไม่มีความสุขแล้วตัวเตยต้องการดึงคุณแม่กลับมาเพราะว่าวันนี้เราได้แม่กลับมาจากการความเป็นความตาเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะอยู่ยังไงอ่ะจากเนี้ยให้มีความสุขเตยก็เริ่มเปลี่ยนจากคนดูแลมาดูแลเอง
1: ค่ะนั่นก็คือการตัดสินใจทั้งสำคัญในชีวิตก็คือตัดสินใจออกจากงาน
0: ใช่ค่ะ
1: ยากไหมคะ
0: มันยากตรงที่เราต้องเปลี่ยนไปเจอในโลกที่เราไม่เคยชินเลยในทุกมิติตั้งแต่การหาเงินแบบใหม่ตั้งแต่การที่เราจะต้องดูแลแม่เอง 100% จากเมื่อก่อนเรามีพี่เลี้ยงคอยช่วยคราวเนี้ยไปต้องกลับมาทำทุกอย่างตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สฟีดอาหารทำอาหารที่จะต้องฟีดเรียนรู้โภชนาการของแม่ก็ถ้าเป็นคนท้องนี่ยังมีเวลา9เดือนใช่ไหมคะที่จะได้เตรียมตัวแต่การเป็นลูกที่คุณแม่ป่วยมันไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยมันทุกอย่างปึ้งแล้วก็ต้องทำให้ได้เลย
1: แล้ววันที่น้องเตยตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่แม่รู้สึกยังไงคะ
2: ยายจ้ะดีใจ
3: ใช่ไหมครับนั่นสรุปนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดใช่ไหมครับแม่ อยากให้ลูกเราดูแลมากกว่าพยาบาล
2: ใช่ค่ะ
3: นี่ไงตอบชัดเลย
4: ค่ะ
1: แม่ดีใจที่ลูกได้มาดูแลนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของลูกด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ที่เกษียณแล้วแต่ก็ยังขยันทำงานแล้วก็มีลูกสาวคอยดูแลเป็นอย่างดีอีกท่านนึงจะเป็นตัวแทนของลูกนะคะเป็นลูกที่เคยดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงมาก่อนวันนี้2ท่านขอต้อนรับอโยทัศวรรณและน้องยุ้ยปัทมวรรณสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: อันดับแรกต้องถามพี่ยุ้ยก่อนเลยพี่ยุ้ยน่าจะมีความคล้ายคลึงกับครอบครัวนี้ก็คือต้องดูแลแม่ทุมแล้วเวลาที่พี่ยุ้ยไปเยี่ยมแม่ทุมเวลาที่แม่ทุมเห็นหน้าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเห็นถึงความประกายที่แบบว่าอุ๊ยลูกมา
5: เห็นคือช่วงแรกๆเห็นเลยค่ะแต่ว่ามีแค่ช่วงแบบปีหลังเองที่แบบเราจะต้องเดานิดนึงแล้วว่าแบบแม่จำ
6: ตอนนั้นแม่จำไม่ค่อยได
5: ้ใช่ค่ะคือแต่หนูว่าแม่จำได้ทุกคนก็รู้สึกว่าแม่จำได้แต่เราต้องแบบเดานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเมื่อไหร่ที่แม่ยิ้มออกมานี่คือทุกคนก็จะดีใจแต่ว่าเราไปหาแม่เนี่ยทุกคนจะแบบพยายามไปให้แบบเกิดพลังบวกอะค่ะพยายามพูดแต่เรื่องดีๆยิ้มยิ้มเวลาใครไปเวลาบางคนมีไปหาแม่แล้วก็บางคนร้องไห้อะไรเงี้ยอยู่ก็จะแบบอย่าร้อง
6: ให้แม่ใจเสีย
5: ใช่ค่ะอย่าให้แม่ใจเสียเพราะจริงๆคุณแม่เป็นคนใจสู้มากค่ะก็เลยแบบพยายามจะแบบให้เขายิ้มได้มากที่สุดเลยค่ะ
1: ถามในมุมของคุณแม่บ้างนะคะอโยเป็นคนแข็งแรงขยันทำงานมากแม้ว่าจะเกษียณเราก็ตาม
6: ไม่มีเกษียณค่ะ
3: ไม่เคยเกษียณฮะ
6: ไม่ค่ะไม่
3: แค่อายุได้รับเบี้ยเกษียณเฉยๆครับ
6: โอเค
1: คือถ้าสมมุตินะคะวันหนึ่งว่าถ้าอโยป่วยอโยอยากให้ลูกสาวดูแลอโยยังไงถึงขนาดที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลแม่คนนี้ไหม
6: มันก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราป่วยหนักขนาดไหนอ
1: ่ะ
6: ปกติอายุจะเป็นคนใจสู้นะถ้าเผื่อไม่หนักหนาสาหัสพอจะทำเองได้อายุก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อลูกเขายังต้องไปทำงานหาเงินหรืออะไรเขาปลีกไปได้ไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆคนที่เราอยากจะให้ดูแลเราก็คือลูกนะมีลูกอ่ะลูกคือคนที่เราไว้ใจที่สุดแล้วอ่ะเราไว้ใจทุกอย่างเลยไว้ใจที่จะให้เขามาดูแลร่างกายเราอ่ะซึ่งพยาบาลเนี่ยอโยเข้าใจคุณแม่นะพยาบาลเนี่ยเขาเป็นคนอื่น คุณแม่อาจจะเขินอาจจะกระดากที่เข้ามาปฏิบัติร่างกายของคุณแม่อันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะจะอาจจะไม่ชอบให้คนใครมาคือลูกค่ะ

0: ดีกว่าถูกไหมคะไว้ใจลูกมากกว่าลูกทำให้มันชื่นใจด้วยว่าโอ้ลูกเขาไม่ทอดทิ้งเราความรักแม่กับลูกการที่ลูกทำให้แม่มันเป็นยาวิเศษในหัวใจของแม่ที่ทำให้แม่เนี่ยมีพลังขึ้นมาที่จะทำให้แม่เนี่ยหายเร็วขึ้นด้วยอยู่เชื่ออย่างนั้น
1: จากคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงทำงานเก่งทุกอย่างดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านจนวันที่คุณแม่ล้มป่วยลงแล้วก็ลูกสาวคนนี้มาดูแลตอนแรกเนี่ยแม่ไม่ลุกขึ้นสู้แต่ว่าน้องเตยพยายามเรียนรู้จนสุดท้ายแล้วรู้ใจแม่ไปดูนะคะว่าน้องเตยทำยังไงให้คุณแม่คนนี้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งจากละครค่ะ
2: ไวตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกออกไปมีงานมีการทำดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เตยต้องการนะลูกนะ
3: สงสัยแม่เนี่ยอยากให้เตยมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมคะ
2: อันนั้นมันก็แล้วแต่เตยนะลูกแต่ที่แม่อยากให้เตยโตไวๆเรียนจบเร็วๆแล้วก็มีงานการทำที่ดีก็เพราะว่าแม่จะได้หมดภาระแม่จะได้มีเวลาไปเที่ยวรอบโลกให้สมใจแม่จักทียังไงล่ะจ๊ะ
3: โอ๊ยแม่น้องว่าจะเป็นห่วงลูกโถ

ไม่ได้จริงๆค่ะใบเนี้ยเตยรักมากๆมากๆจริงๆค่ะพี่เป็นใบแรกที่เตยเก็บเงินซื้อได้ด้วยนี่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะพี่โหใบนี้นี่เตยแบบดูแลแบบดีมาตลอดสปาตลอดเลยค่ะพี่ไม่ได้จริงๆค่ะขอเป็นราคาที่แบบบอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆอะเตยไม่อยากขายหรอกค่ะพี่เอาค่ะค่ะเข้าใจค่ะพี่ไงพี่กลับไปคิดดูก่อนก็ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ

ยไม่รู้ว่าจะเหลือเงินไว้ดูแลแม่ได้อีกเท่าไหร่ให้ลูกค้านี่ก็โอ้โหต่อราคาจังแม่ลองคิดดูนะเตยซื้อกระเป๋ามาหลักหมื่นต่อเหลือหลักไม่กี่พันอย่างเงี้ยคิดมาได้ถูกคิดว่าจะแบบต่อแล้วได้ราคาตามใจหรือไงฝันไปเถอะของรักของหนูแม่เดี๋ยวเช็ดหลังนะมาเอ้า1 2อีกทีนะแม่1 2แม่เล่นทิ้งตัวแบบนี้อย่างเดียวอ่ะเตยจะดึงแม่ขึ้นได้ยังไงอ่ะเตยเหนื่อยนะแม่ทำไมแม่ไม่ช่วยเตยบ้างอ่ะแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองบ้างอ่ะหนูจะได้มีพอไปทำอะไรที่หนูอยากทำบ้างอ่ะเหมือนที่แม่เคยบอกหนูตอนเด็กๆไงรีบๆโตสักทีฉันจะได้ออกไปเที่ยวรอบโลกทำไมอะแม่หรือไม่จริงหรือไงล่ะที่แม่บอกหนูรีบๆโตสักทีฉันจะไปเที่ยวฉันจะหนีเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวแม่อยากไปเที่ยวฮะแม่อยากไปเที่ยวใช่ไหมถ้าแม่อยากไปเที่ยวอ่ะแม่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง

0: แล้วหนูจะพาแม่ไปเที่ยวโอเคนะแม่เดี๋ยวหนูมาคุยต่อนะว่าไงคะพี่ฮะเพิ่มเพิ่มอีก 2,000 พี่คะคือหนูขอบอกตรงๆเลยนะคะพี่หนูอยากได้เงินมาดูแลแม่ที่นอนติดเตียงถ้าไม่ได้ราคาที่ตั้งไว้อ่ะหนูขายไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้จริงๆค่ะพี่ก็ช่วยหนูเถอะนะคือถ้าเพิ่มอีก 2,000 มันก็ยังไม่ได้อะค่ะพี่แม่พี่คะเอาราคาที่พี่อยากได้อะค่ะเดี๋ยวของไว้นัดรับกันอีกทีนะคะไปกับเรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะเตยน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้แม่อยากเที่ยวใช่ไหมเตยดีใจที่สุดเลยแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแม่ช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่านี้เตยสัญญานะว่าเตยจะพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกเก่งที่สุดเลยน่ารักมาก
1: เลยแม่อยากเที่ยวนี่นะ
2: แสดงว่าระหว่างตลอดการดูแลก็มีความเครียดบ้าง
3: ต้องมีอยู่แล้ว
2: ต้องสูญเสียของที่เรารักบ้างเพื่อคนที่เรารักมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเพียงคำว่าเที่ยวคำเดียวเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับวันนั้น
3: คุณแม่เปลี่ยนเลยค่ะคือคุณแม่พอบอกว่าจะพาไปกายภาพกับบอกว่าพาไปเที่ยวแววตาคือเปลี่ยนเลย แล้วพอบอกว่าพาไปเที่ยวค่ะไม่แน่ใจพี่มิกนึกถึงลูกเวลาที่พี่มิกไม่อยากให้เขาไปไหนหรือว่าเขาอยากจะไปไหนแล้วพี่ห้ามเขาแล้วต้องอุ้มยืนขืนแรงกันไหมคะอันนี้เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าถ้าต้องไปโรงพยาบาลไปกายภาพแล้วเขาไม่แฮปปี้อะค่ะเขาก็จะฝืนแรงเราม
2: ีความทิ้งตัว
3: เขาก็จะมีความทิ้งตัวเหมือนเด็กในขนาดตัวเล็กเรายังแทบจะอุ้มไม่ไหวเลยแต่เนี่ยตัวขนาดเนี้ยเตยจะอุ้มไหวไหมแต่พอบอกว่าแม่ขาเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไม่ไปกายภาพละเออจะพาแม่ไปเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่พยายามพยุงตัวค่ะแล้วก็ทำให้เตยเคลื่อนย้ายแม่จากวีลแชร์ขึ้นรถง่ายขึ้นและในทุกวันนี้ค่ะเวลาที่เราไปไหนกันคุณแม่ลูกอะค่ะถ้ารู้ว่าไปเที่ยวค่ะคุณแม่ก็จะช่วยพยุงตัวพยายามช่วยออกแรงพยายามทานข้าวได้เยอะขึ้นแบบนี้ค่ะ
1: ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
3: โอ้โหเรียกว่าบางทีก็เสียดายเงินที่พาไปกายภาพน่าจะพามาเที่ยว
1: เหมือนการเที่ยวได้บำบัดคุณแม่ให้อาการดี
2: หรือว่าเพราะเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดไว้เสมอว่าอยากทำ อย่างที่คุยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ในละครด้วยว่ารีบๆโตกันนะแม่จะได้ไปเที่ยวบ้าง มันเป็นอะไรที่อยู่ในใจเราหรือเปล่าครับแม่ว่าเราอยากเที่ยว อ๋อแล้วพอคุณเตยพูดถึงการเที่ยวแม่เลยมีฮึดมีแรงใจขึ้นมาเลยว่าฉันอยากเที่ยวนี่แหละที่สิ่งที่ฉันอยากเบื่อแล้วอยู่บนเตียง
3: ค่ะ
4: คุณแม่ตั้งเป้าชีวิตคุณแม่แล้วว่าคุณแม่จะต้องเที่ยวเมื่อลูกๆโตขึ้นแล้วคุณแม่จะไปเที่ยวให้มีความสุขกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินเก็บทองอันนี้เป็นจุดที่คุณแม่ก็ตั้งเป้าเอาไว้แล้ว
2: ครับ
4: แล้วไม่เคยเปลี่ยนใจ
1: แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ที่คุณแม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องนอนติดเตียงการที่น้องเตยมาดูแลคุณแม่เนี่ยก็ต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะ
3: โอ้โหปัญหาเตยเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะที่เราต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สซึ่งการเปลี่ยนแพมเพิร์สในเด็กเล็กเนี่ยเขาก็ยังมีโรงเรียนสอนใช่ไหมคะยังมียูทูบให้ดูแต่ว่าเปลี่ยนแพมเพิร์สผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นตัวแสดงสำหรับที่เราดูใน YouTube เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ป่วยจริงๆแล้วก็โรงพยาบาลสอนก็จะสอนเราแบบแค่ครั้งเดียวการหาข้อมูลมันกลายเป็นต้องปรับกันเอง2คนแม่ลูก

0: กอะค่ะจากเคยดูคุณพยาบาลเปลี่ยนให้ที่บ้านเราก็พยายามดูว่าทำแบบไหนแต่พอถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเองจริงๆอะค่ะก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตั้งแต่วิธีที่จะแบบดูแลให้มันสะอาดยังไงอันไหนใช้ไม่แพ้อันนั้นคือเรื่องหนึ่งแล้วนะคะยังไม่รวมถึงจะต้องทำความเข้าใจและก็ระวังตั้งแต่ไม่ให้ความดันขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า
1: แล้วตอนที่คุณเตยมาดูแลคุณแม่แทนพยาบาลแม่ให้ความร่วมมือไหมหรือก็ยังแสดงความเครียดเพราะตอนแรกบอกว่าแม่เครียดมาก
0: ช่วงแรกๆที่คุณแม่เครียดระดับของคุณแม่นะคะก็คือในวันที่ยังแรงไม่เยอะก็คือทุบเตียงไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นการเรียกหาหรืออะไรก็ตามเป็นการทุบเตียงเบาๆหรือถึงหนักซึ่งเราก็จะเห็นแล้วต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะให้แม่ใจเย็นลงคำดาวลงอะไรคือความต้องการของเขาพยายามถามเขาเยอะๆในวันที่ยังพูดไม่ได้เราก็จะมีการเอาของมาให้เลือกว่าอะไรที่ต้องการหรือพยายามสุ่มคำถามให้เยอะที่สุดว่าอะไรที่คือสิ่งที่ต้องการเพราะเตยเชื่อค่ะว่าในการที่เขาทุบหรือแสดงออกในความไม่ชอบอ่ะมันคงมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการแต่เราไม่รู้เราแค่ดึงมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการแล้วตอบในสิ่งที่ต้องการแค่นี้แกก็จะเย็นลงค่ะ
1: และเคยถึงขั้นคุณเตยถูกทำร้ายร่างกายด้วย
0: ใช่ค่ะมี
1: เกิดอะไรขึ้นครับ
0: ก็อย่างเช่นคุณแม่ไม่พอใจใช่ไหมคะคุณแม่หงุดหงิดคุณแม่ก็จะข่วนหรือตีเราในช่วงที่เขายังไม่เข้าใจอะค่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาอยู่ๆมาแบบเปลี่ยนที่นอนเขาเปลี่ยนท่านอนเขาหรือปรับเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันถ้าเราค่อยๆดูแล้วก็ค่อยใช้สติว่าอ๋อเขาตกใจหรืออ๋อวันนี้เขาหงุดหงิดหรืออ๋อวันนี้เขาอยากนอนอีกมันต้องค่อยๆค่ะไม่สามารถทำอะไรตามตารางว่าแบบ11โมงแม่ต้องทำแบบนี้5โมงแม่ต้องทำแบบนี้ไม่ได้
2: เหมือนกับคุณแม่อาจจะหงุดหงิดตัวเองด้วยที่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรได้พอมาวันนี้ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องมีคนมาดูแลก็เลยทำให้บางทีอารมณ์เสียเราก็ไปลงกับลูก
0: ใช่ค่ะคืออย่างแรกเลยค่ะเตยพยายามมองว่าถ้าเราไปอยู่ในตัวแม่แล้วเราเป็นแบบแม่เราจะรู้สึกยังไงจากคนเคยเสียงเพราะเคยเดินกระฉับกระเฉงวันนี้เสียงฉันสูญเสียไปแล้ววันนี้แรงฉันสูญเสียไปแล้วฉันต้องนอนอยู่ตรงนี้ฉันต้องรอคนมาช่วยอ่ะมันคงจะต้องเป็นความหงุดหงิดถ้าเป็นตัวเตยเองเตยอาจจะไม่เก่งเหมือนแม่ก็ได้นะคะเตยยังให้เครดิตว่าแม่เก่งที่แม่พยายามปรับอารมณ์ค่อยๆเข้าค่อยๆเรียนรู้ที่จะช่วยบรรเทาแรงเตย
3: อายุว่ามันทำให้คุณแม่หงุดหงิดจริงๆเพราะปกติคุณแม่จะสื่อสารกับเราได้ชั่วชั่วชั่วแล้วอยู่วันหนึ่งกว่าจะอธิบายกว่าจะแสดงสื่อสารให้เรารู้ได้มันนานมันใช้เวลานานกว่าเราจะเข้าใจหรือกว่าคุณแม่จะทำยังไงให้เราเข้าใจเนี่ยมันน่าเห็นใจมากเลยนะ
1: ผมว่าอายุมีความคล้ายกับแม่เพราะแม่นี่คือ working woman ที่เก่ง
3: ใช่ใช่อายุเข้าใจ
1: ทำงาน active
2: ดูแล
1: แล้วเมื่อกี
2: ้
1: พูดแต่ละอย่างที่แม่ทำมาก่อนที่จะป่วยคือเยอะมากฟิลเดียวกับอายโยเลยถ
3: ้
1: าวันนึงอยู่ดีๆไม่ได้แช่งนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงอายโยไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่อายโยต้องการได้ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองแน่นอนความหงุดหงิด
3: ในใจในความหงุดหงิดเนี่ยจากไม่หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดแน่นอนเราเคยทำอะไรได้เคยทำอะไรรวดเร็วเคยคิดเคยทำเคยหาอะไรได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เคยให้ลูกได้ก็อยู่ๆทำไม่ได้แล้วไม่เห็นลูกต้องมาลำบากเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มให้เรารู้สึกแบบว่าเราไร้ค่าเราหงุดหงิดเราจริงข้างในอ่ะคุณแม่อาจจะคิดเยอะกว่าที่เรารู้ก็ได้ค่ะ
4: เก่งค่ะ
1: เก่งใช่ไหมครับ
4: เก
1: ่งบอกเก่งอ่านขาดเลย
2: รู้ใจแม่เหมือนรู้ใจแม่เลยว่าแม่หงุดหงิดต่ออะไรอึดอัดต่ออะไร
3: ใช่ใช่
2: ถามน้องยุ้ยบ้างตอนที่คุณแม่ป่วยอะค่ะมีอะไรที่คุณแม่อยากทำแล้วน้องยุ้ยรู้ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของคุณแม่แล้วก็พยายามทำให้แม่ในช่วงที่แม่ป่วยอะค่ะ
5: ความสุขของคุณแม่คือทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแค่นั้นพอแล้วส่วนใหญ่บ้านยุ้ยก็จะแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่แล้วค่ะเสียงดังๆคุยกันดังๆร้องเพลงกันอยู่ต่อหน้าแม่แค่นั้นพอแล้วแต่เราเป็นลูกบางทีเราก็อยากรู้สึกว่าแม่ต้องออกไปไหนบ้างแม่จะได้แบบผ่อนคลายพอไปปุ๊บอะคุณแม่มีความสุขแบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะคือการที่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆออกไปข้างนอกก็ได้เห็นนู่นเห็นนี่ได้แบบเปิดหูเปิดตาเห็นต้นไม้เห็นอะไรก็แบบสบายใจบางทียิ่งว่าจริงๆแล้วอะการเที่ยวมันสร้างความสุขให้เราจริงๆอะค่ะยิ่งว่าแบบ ก็ดีเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้คุณแม่เองว่าคุณเตยทำถูกแล้วค่ะอันนี้คือแบบดีมากๆเลยค่ะ
1: อายโยครับแล้วถ้าเกิดในมุมของคุณแม่ที่มีลูกหลานมาดูแลสมมตินะ
6: ค่ะ
1: อายโยช่วยแบบให้คำแนะนำได้ไหมว่าการที่ลูกหลานจะมาดูแลผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วคือมันควรจะต้องปรับจูนอะไรกันขนาดไหนถึงจะไม่หงุดหงิดใส่กัน
6: เพียงแค่แบบว่ามีความเอื้ออาทรถามสารทุกข์สุขดิบกันนิดหน่อยหรือแสดงออกในความที่แบบเออนะเป็นห่วงนะเออรักนะแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าอู๋ต้องคอยเกาะดูกัน24ชั่วโมงหรอกช่วยๆกันได้แบ่งเบาภาระกันคนที่จะมีความสุขแล้วชื่นใจที่สุดคือคุณพ่อคุณแม
2: ่กลับมาที่คุณแม่บ้างเห็นคุณแม่มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่น้องเตยใช้ฝึกคุณแม่เหรอคะ
0: ใช่ค่ะเตยพยายามให้คุณแม่หากิจกรรมทำนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนยังไม่มีโควิดเรายังเที่ยวได้แต่พอมีโควิดเที่ยวไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหาความบันเทิงภายในบ้านเตยก็จะเริ่มเอาของเล่นด้วยความที่ในปัจจุบันนะคะโลกมันยังไม่มีของที่ให้ผู้ใหญ่เลยเราก็ต้องประยุกต์กับของเด็กมาให้คุณแม่เล่นเพื่อหนึ่งสมองได้มีการคิดมือได้มีการทำมันทำให้อย่างน้อยค่ะเรายืดเวลาความเสื่อมของร่างกายซึ่งเตยทราบดีว่าวันหนึ่งมันจะต้องมาถึงแต่วันนี้ยังอยู่ก็ทำให้มันดีที่สุดด้วยการเอาของเล่นมาให้แม่ลอง อย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามาให้แม่เลือกในแต่ละวันว่าอยากเล่นอะไรทำอะไรบ้างจากแรกๆเลยที่แม่เริ่มระบายสีระบายไม่สวยก็ค่อยๆสวยขึ้นอาจจะพี่ๆมีลูกอาจจะมองเห็นว่าพัฒนาการของการใช้มือมันจะค่อยๆเก่งขึ้นในแต่ละครั้งที่เราพยายามฝึกมันหรือทำมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณแม่แบบนี้ค่ะ
2: หาแม่โชว์หน่อยได้ไหม
0: แม่โชว์หน่อยทำอะไรดีคะโอ้เล่นจิ๊กซองั้นเดี๋ยวลูกเอาออกให้นะคะท่าสาของการต่อจิ๊กซอค่ะเราก็จะได้เห็นว่าแม่ยังคงเข้าใจกับการลำดับเหตุการณ์ของการวางภาพแต่ละภาพหรือว่าเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้เราควรจะให้ภาพมันเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่ 100% แต่ก็พยายามปรับเท่าที่หาได้แล้วก็เอามาทดลองใจเย็นๆค่ะอย่างน้อยค่ะให้คุณแม่ได้ใช้มือข้างที่ยังใช้ได้ให้แข็งแรงที่สุดส่วนข้างที่อ่อนแรงถ้าใช้ไม่ได้ก็ค่อยๆกายภาพไปแต่ว่าห้ามทิ้งเลยทีเดียว
5: น้องเตยเก่งมากๆเลย
0: เก่งมากๆเลยค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตอนที่คุณแม่เขียนได้บ้างหรือยังครับ
0: เขียนได้บ้างไหม
1: เขียนได้เหรอครับขอลองโชว์สักนิดได้ไหมฮะ
0: เอาอันไหนดีอยากเล่นเล่มไหนดีคะ
1: แล้วคือก่อนหน้านี้คือคุณแม่ถนัดขวา
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเรียกว่าต้องฝึกให้มาใช้ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยด้วย
0: ใช่เขาก็ต้องเริ่ม
1: ระบายสีสวยมากไม่ออกจากเส้นเลย
0: เขาต้องเริ่มปรับพร้อมๆกับเราอะค่ะเพราะว่าข้างนี้มันก็คือข้างที่เขาไม่เคยถนัดมาก่อนวันนี้เขาก็เรียนรู้ที่จะใช้มันให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้
1: ครับแต่อย่างนึงที่ผมเห็นที่มันตื้นตันนะไม่ใช่เพียงแค่คุณเตยเขามีความพยายามสิ่งนึงที่ตื้นตันกว่าคือแม่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน
5: ใช่
2: แล้วดูคุณแม่ตั้งใจมากกับกิจกรรมที่น้องเตยเลือกมาให้คุณแม
0: ่อาจจะต้องแอบฝากบางคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอะค่ะบางคนอาจจะใช้วิธีลำดับเหตุการณ์ผิดจากลูกกลายเป็นแม่จากแม่กลายเป็นลูกแต่เตยจะไม่ทำอย่างนั้นเตยจะยังทำตัวเองให้เตยเป็นลูกอยู่อะค่ะแล้วก็ให้คุณแม่เป็นแม่ยังคงให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแม่ไม่ใช่ตัดสินใจเองหมดไม่ใช่ว่าเราเขาอ่อนแอแล้วเราต้องควบคุมเขาอะเขาอ่อนแอเราต้องให้โอกาสเขาที่เขายังจะเลือกในสิ่งที่เขาต้องการจะเลือกต้องเคารพในชีวิตเขาอ่ะ
2: อย่างกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะคุณแม่ชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดคะ
0: คะคุณแม
4: ่ถูกจ้ะ
0: ชอบทุกอย่างเลย
1: ชอบทุกกิจกรรมเลย
2: แล้วอย่างเวลาที่คุณแม่อยากไปเที่ยวหรือว่าเวลาที่น้องเตยบอกว่าจะพาแม่ไปเที่ยวแล้วแม่ตาเป็นตะกายให้ความร่วมมือดีมากๆเนี่ยค่ะน้องเตยรู้สึกยังไงคะ
0: มันแต่อาจจะเทียบกับเหมือนคนวิ่งมาราธอนนะคะว่าที่เราวิ่งมาทั้งหมดอ่ะพอเราเห็นความสุขเขาอะค่ะมันรู้สึกว่าเราใกล้ฟินิชเชอร์แล้วอะเราใกล้จะถึงจุดที่เรารู้สึกมันดื่มด่ำที่สุด ของนักวิ่งก็คือแบบใกล้ถึงจุดนั้นแล้วนะมันก็เลยทำให้เตยแฮปปี้ว่าทุกอย่างที่มัน

0: แล้วยังจำครั้งแรกไปเที่ยวแบบข้ามคืนได้ไหมครับ
1: โอ้โหจำได้ค่ะคุณแม่แบบมีความสุขมากเหมือนไปได้แม่คืนเลยค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: คืออย่างแรกเลยค่ะทันทีที่คุณแม่ป่วยตลอดมาค่ะหน้าเขาก็จะไม่มีความสุขตั้งแต่มีคนดูแลใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดูแลเองความสุขเขาก็เริ่มมากขึ้นแต่พอไปเที่ยวอะค่ะแววตาเขาแบบเปลี่ยนแล้วเขาก็สามารถที่จะอ่านใต้สถานที่ที่เราพาไปเที่ยวได้ซึ่งการผสมคำและอ่านคำเนี่ยมันคือสมองมันยังดีอยู่ยังสามารถทำงานได้แล้วสิ่งที่เตยเห็นเลยอะค่ะคือทันทีที่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเป็นที่ที่เราเลือกแล้วว่าที่เนี่ยมันถูกใจเขาเขาเห็นป้ายอย่างเช่นเราขับรถพาไปเที่ยวนะคะเป็นพัทยาคุณแม่เห็นป้ายพัทยาแล้วคุณแม่อ่านว่าอะไรคะ
2: พัทยา
0: คุณแม่อ่านพัทยา
1: เราก็จะอ่านว่าพัทยาเหนือพัทยาใต้แล้วเตยจะบอกอยู่แล้วว่าโรงแรมนี้ที่เหมาะกับคนวีลแชร์เป็นโรงแรมที่อยู่โซนไหนแล้วเตยก็จะบอกแม่ว่าไหนแม่ช่วยดูป้ายซิเขาช่วยทำได้คือเตยจะเป็นคนแบบถ้าแม่พูดได้หนึ่งเตยก็จะเพิ่มเลเวลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอเขาเห็นโรงแรมที่มันเหมาะกับเขาที่เขาใช้อุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกอะค่ะเขามีความสุขมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันไม่จำเป็นว่าแบบในความรู้สึกเตยนะคะเตยไม่แน่ใจว่าเตยเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าในโลกนี้มันยังสามารถทำได้อยู่ถึงแม้จะนั่งวีลแชร์แล้วแต่เรามีที่เที่ยวที่เราไปได้มีที่เที่ยวที่เราถนัดได้มีที่เที่ยวที่มีเราจับให้เขาอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่เห็นคือคุณแม่แบบยิ้มแบบยิ้มแก้มปริเรียกว่าเป็นยิ้มแรกๆของคุณแม่เลยอะค่ะ
3: ต้องถามคุณแม่ค่ะไปพัทยาสนุกไหมคะ
2: สนุกค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะแม่ชอบอะไรคะ
2: อุ้ยจ้าบริจาคเลยค่ะ
3: ค่ะ
2: เ
3: ชอบทุกอย่างเลยค่ะ
0: กับการที่คนคนหนึ่งต้องมาดูแลคุณแม่อย่าง full time ตลอด24ชั่วโมงแล้วสิ่งที่เราเคยชอบไอ้สิ่งที่เราเคยทำ
1: ไปใช้วิธีมองว่าตอนนี้เตยมีอะไรและสิ่งที่เตยอยากทำดูซิว่าแม่ชอบด้วยไหมเตยก็เลยทดลองค่ะคือเตยชอบวิ่งคุณแม่ชอบเที่ยวเตยก็ลองทดลองพาคุณแม่นั่งแล้วก็ไปเข็นวิ่งดูปรากฏว่าคุณแม่ชอบมันก็เลยเจอจุดเชื่อมระหว่างเราสองคนที่ทำได้คือเตยเชื่อค่ะว่าถ้าเราพยายามหาความชอบของเราและปรับให้เท่าคนยังไงวันหนึ่งอะค่ะที่เราเป็นลูกแล้วเราแสดงให้แม่เห็นว่าหนูอยากเล่นอันเนี้ยแม่เองเขาก็แน่นอนค่ะพร้อมที่จะให้เราเล่นในสิ่งที่เราอยากจะไปในสิ่งที่เราอยากจะทำโดยที่เขาอยู่ด้วยเพียงแค่วันหนึ่งที่เรายังเด็กอยู่อะค่ะคุณแม่อาจจะดูเราในฐานะหนึ่งแต่วันนี้เราโตแล้วแม่ก็ยังจะไปเล่นกับเราในอีกฐานะหนึ่งแค่เปลี่ยนเตยก็แค่ออกแรงจากวิ่งเองคนเดียวเป็นวิ่งเข็นแม
0: ่ดีจังเลยมันคือการหาจุดศูนย์กลางที่แบบได้ความชอบของทั้งสองคน
3: ได้ดูแลแม่แล้วก็ยังได้ทำตามฝันของตัวเองด้วยตอนนี้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: คุณแม่เล่นอะไรคะ
2: ภาษาจ้ะ
1: แม่บอกว่ากำลังสร้างปราสาทค่ะ
3: ปราสาทและการเที่ยวทำให้คุณแม่มีความสุขนะคะแล้วก็พยายามให้ความร่วมมือกับน้องเตยฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่จะไปเที่ยวได้มากที่สุดผลลัพธ์จากการไปเที่ยวของแม่ลูกคู่นี้เป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ะแม่ไปเช็คตัวกันใส่ชุดนี้เนี่ยมาตั้งแต่ซัปโปโรแล้ว10ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยอ้าวแกะของฝากก่อนซะงั้นมานี่จะฝากให้ใครบ้างเดี๋ยวเตยช่วยจด
1: เพื่อนงาน
0: อันนี้เพื่อนที่งานเก่านะโอเคจ้าอันนี้หลักจ้า
1: เพื่อนบ้าน

0: แล้วสองอันนี้ล่ะ
1: สองคน
0: พี่ชายสองคนเนาะไม่เคยลืมน่ารักที่สุดอ้าวแล้วอันนี้เหรอคะของใคร
1: นี่ฝากเตย
0: ฝากให้เตยไปเที่ยวมาด้วยกันไอ้เงินที่ซื้อก็เงินเตยน่ารักจังเลยอ่ะแม่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เทมปุระกุ้งมีแค่เนี้ยไอ้หยอกหยอกอยากเล่นค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อของมาฝากนะคะ
1: จำได้เตยชอบกุ้ง
0: แม่ว่าไงนะคะ
1: เตยชอบกินกุ้งจำได้ฝากเตย
0: แม่แม่จำได้ไงอะว่าเตยชอบกินกุ้งอะแม่จำได้แล้วจริงๆอะการเที่ยวช่วยให้แม่ดีขึ้นจริงๆแล้วแม่จำอะไรได้อีกบ้างคะทำแม่จำอะไรได้อีกบ้าง
1: ไป
0: ไหนแม่เคยไปไหน
1: แบบ
0: ไปไหนแม
1: ่ปวดฉี
0: ่แม่ปวดฉี่เหรอ
1: ปวดฉี
0: ่จ้าจ้าโอเคเตยก็แบบลุ้นสุดฤทธิ์ว่าแม่จำอะไรได้เด็ดๆบ้างป่ะทั้งนั้นไปห้องน้ำกันไหมโอ้ขอบคุณนะคะแม่ที่บอกทำให้เตยรู้ว่าแม่ต้องการอะไรเนี่ยถือว่าแม่ช่วยเตยได้เยอะเลยนะ
1: ขอบใจนะ
0: จ้าแค่นี้เตยก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่คิดว่าการเที่ยวเนี่ยจะช่วยให้แม่ดีขึ้นจริง
1: ๆไปเที่ยว
0: จ้าไปเที่ยวจ้าในที่สุดเราสองคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระได้ไปเที่ยวที่ที่อยากไปได้ใช้ชีวิตแต่งอยากที่อยากเป็นตอนแรกอ่ะคิดว่าจะทุกข์กลับกลายเป็นความสุขที่สุดซะงั้น
1: ไปเที่ยว
0: จ้าพาไปเที่ยวจ้าแต่ก่อนไปเที่ยวไปห้องน้ำก่อนเนาะ
1: ปวดไ
0: ปรู้แล้วค่ะทริปหน้าแม่คิดเลยนะว่าจะไปที่ไหนไปไหนกันดีไม่หนูไม่เคยไปสวิตอะไปสวิตไหมแม
1: ่ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวนั่นแหละพาไปแน่นอน
2: นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพาแม่เที่ยวนะคะแม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องถามน้องเตยตอนที่คุณแม่จำได้ว่าน้องเตยชอบกินกุ้งตอนนั้นรู้สึกยังไงคะ
3: โหมันแบบเหมือนเนี้ยคือรางวัลค่ะ อย่างแรกเลยคือมันคือรางวัลที่เขาจำได้ว่าเด็กคนเนี้ยชอบทานอะไร
4: ชอบกินกุ้ง
3: ชอบกิน
5: ชอบกินกุ้ง
3: ชอบแบบไหนคะ
4: เป็นตัว
3: ชอบเป็นตัว
4: แล้วก็เอาไปเป็นแพ
3: ้โอ้แบบเป็นแพ้ก็มีด้วยเหรอคะโอ้คือมันเป็นรางวัลนะคะจากวันที่เราเห็นเขานอนแล้วตากระพริบได้อย่างเดียวแรงก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าจะกลับมาได้ขนาดนี้ค่ะแค่เขาจำได้ว่าเราชอบอะไรอ่ะแต่ว่ามันคงไม่ต่างกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้ยินลูกเรียกพ่อแม่ครั้งแรก

0: ถามอโยนะคะในฐานะคุณแม่เนี่ยอโยบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าการมีลูกมาดูแลมันชื่นใจมันเป็นยาวิเศษอโยว่ามันมีพลังอะไรที่เราจะได้จากลูกที่ได้มาใกล้ชิดมาตอบแทนคุณแม่ในวันที่คุณแม่อายุมากแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะ
1: มันเป็นพลังของความรักอะค่ะ

พลังของความรักจริงๆเลยเหมือนอย่างเนี้ยถ้าเตยไม่พาคุณแม่ไปเที่ยวให้คุณแม่อยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วก็ดูแลปรนิบัติไปคุณแม่เขาก็จะอยู่อย่างเดิมไม่พัฒนาขึ้นมาแน่นอนแต่พอพาไปอย่างนั้นน่ะไอ้ความสุขความแฮปปี้ที่มาที่มันที่คุณแม่ได้รับ

0: ตรงนี้มันเป็นยังไงครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่นโยพูดเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพลังของความรักต่อให้ไปเที่ยวหรือต่อให้อยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าลูกเป็นลูกเราอะเราก็มีความสุขแล้วค่ะหาเรายิ่งอย่างคุณเตยเนี่ยแบบอยู่กับคุณแม่พยายามหาจุดตรงกลางพยายามทำความเข้าใจกับคุณแม่จนรู้ว่าคุณแม่ชอบอะไรคุณแม่ต้องการอะไรแล้วทำตามความต้องการของคุณแม่จากคนที่รักด้วยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบมันเพิ่มความสุขเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะคือยิ่งมองว่าคุณแม่เนี่ยถ้ายิ่งมองในมุมคุณแม่อยู่นะคะตอนที่พาไปเที่ยวถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่จะไม่ได้เคยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวแต่ว่ายุ้ยมองเห็นว่าคุณแม่มีความสุขมีความสุขจากการที่ได้อยู่กับลูกลูกพาไปเราได้แบบชื่นชมความสวยงามได้อะไรอยู่กับคนที่รักอันนั้นนะคะยุ้ยว่าประเด็นใหญ่คือความรัก
2: ต้องถามน้องเตยค่ะว่ามาถึงทุกวันนี้ความสุขของน้องเตยคืออะไรคะ
3: ความสุขของเตยเหรอคะแค่เห็นแม่ยิ้ม เห็นแม่มีความสุขมันก็ชัดเวลาที่เราทำอะไรก็ตามค่ะมันเหนื่อยแน่นอนแต่แค่เราหันไปมองเขาว่าเขายังอยู่อะค่ะแล้วเราก็รู้ว่าทุกวันอะมันมีโอกาสที่เราจะตื่นมาเราไม่เจอวันนี้เราตื่นมาได้เจอตื่นมาได้จับมือกันอะให้มันเป็นกำไรในทุกวันให้มันวันนี้คือดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเจอกันไหมเราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นค่ะทุกยิ้มของแม่ทุกรอยคำหัวเราะของแม่หรือการที่แม่นึกถึงอะไรก็ตามที่เป็นเตยมันก็เป็นฟูลฟิลของเรามันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยจริงหรอแต่อยากให้ลองค่ะลองดูว่ารอยยิ้มของพ่อแม่ค่ะรอยยิ้มคนที่เรารักอ่ะมันสามารถหาพลังเราได้ในความเหนื่อยมันมีความสุขในความมีความหวังในความเหนื่อยเรารู้ว่าสิ่งนี้ถ้าไม่ทำวันนี้แล้วเขาไม่อยู่มันจะไม่มีโอกาสกลับมาทำได้ใหม่
2: ยังมีอะไรที่น้องเตยอยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
3: วิเรายังฝันค่ะเรายังฝันว่าถ้าโลกกลับมาปกติเตยอยากพาแม่ไปวิ่งระดับมาราธอนในระดับโลกด้วยเตยอยากทำนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่เตยเชื่อว่าแม่จะมีความสุขและตัวเตยเองก็พร้อมที่จะแบบเข็นแม่เพื่อจะไปวิ่งให้ได
4: ้เราจะรอดูวันนั้น
5: ใช่
4: ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่เราสี่คนที่จะรอดูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ชมรายการเราเผลอๆคนทั้งประเทศจะรอดูวันนั้น
5: ใช่ใช
4: ่จริงๆแม่ครับแม่มีอะไรอยากจะบอกกับคุณเตยไหมครับรักเขา
6: อาการเด็ดด้วยจ้ะรักรายการนี้ด้วยจ้ะ
3: โอ้โหแม่บอกว่ารักลูกและรักรายการนี้ด้วยค
2: ่
3: ะ
2: ขอบคุณคุณแม่ค่ะ
6: ไม่เกิดยอดอีกโอ้ไม่เกิดยอดสิจ้ะ
3: แม่บอกว่าลูกไม่เคยทอดทิ้งค
6: ่
3: ะ
6: ขอให้ไปทุกคนมีความสุข
3: แม่บอกว่าขอให้คนป่วยทุกคนมีความสุขนะคะ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกเปลี่ยนถังให้สบายสบาย
4: แล้วคุณเตยล่ะครับคุณเตยมีอะไรที่ยังอยากจะบอกคุณแม่อีกบ้างไหม
3: เตยคงต้องบอกแม่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณในทุกวันที่แม่ทำให้เตยเป็นคนดีขึ้นในทุกวันที่แม่เป็นของแม่แบบเนี้ยมันสอนเตยนะคะมันสอนเตยมันพาเตยไปในโลกใหม่ๆในโลกที่เตยจะต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ถึงแม้เตยจะเป็นคนมีขาแต่เตยต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ว่าแบบไหนเหมาะกับแม่แบบไหนใช้ได้กับพื้นที่ไหนหรือการที่แม่ป่วยทำให้เตยได้แบบเปิดความรู้ของเตยเยอะๆในการดูแลถ้าแม่ไม่ป่วยเตยก็อาจจะยังเป็นแค่ผู้หญิงที่แบบเที่ยวไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆแต่วันนี้ค่ะแม่สอนเตยให้เป็นคนแล้วเป็นคนที่เตยจะมองกระจกแล้วไม่อาย
2: อโยครับฟังเรื่องราวของคุณแม่กับน้องเตยมาทั้งหมดในรายการวันนี้อโยรู้สึกยังไงคะ
5: อโยรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยความดีงามของหนูเตยเนี่ยแล้วคุณอโยภูมิใจแทนคุณแม่มากเลยที่ลูกของคุณแม่เนี่ย มีจิตวิญญาณมีความคิดมีอะ

0: หลายอย่างในตัวเองที่นำเสนอมาแล้วให้เรามองเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากอ่ะเป็นคนดีมากคนคิดดีทำดีแล้วก็จิตใจดีซึ่งเนี้ยจะส่งผลให้หนูเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกอโยขอเอาใจช่วยให้หนูไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็ให้หนูประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยการที่หนูแสดงความรักของคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่เนี่ยมันประเสริฐที่สุดของมนุษย์แล้วลูกนะคะในโอกาสที่มนุษย์จะได้ทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อใจเราไม่พร้อมแล้วที่จะมาทำอย่างเงี้ยและการที่หนูมาทำอย่างเงี้ยเนี่ยอโยนั่งฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้เห็นที่หนูพูดเลยทุกอย่างเนี่ยอโยนั่งฟังด้วยความรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยอะค่ะที่ได้เห็นคนดีๆอย่างนี้
1: พี่ยุ้ยล่ะครับ
2: คือแบบโหนับถือแล้วก็ชื่นชมมากๆที่สุดเลยค่ะพี่เข้าใจมากๆเลยมันไม่ง่ายเลยตั้งแต่เริ่มลำดับแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เราจากที่ปกติดีแล้วมาเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราต้องมาทำความเข้าใจว่าโรคอะไรเป็นยังไงแล้วต่อไปจะทำยังไงคือทุกขั้นตอนอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริง
0: ๆยากมาก
2: ใช่ค่ะแต่คุณเตยอ่ะทำมันด้วยแบบด้วยความรักจริงๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับทุกจุดที่เป็นแล้วก็ที่คุณแม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบนับถือมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือคนเดียว
0: ใช
2: ่คนเดียวทำทุกอย่างคือนับถือจิตใจมากๆแล้วก็นับถือคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เก่งมากๆที่คุณแม่แบบใจสู้แล้วก็ช่วยกันคือทุกอย่างมันมาจากความรักจริงๆเลยอะค่ะที่ทำให้คุณเตยกับคุณแม่แบบสุดยอดมากๆในวันนี้ค่ะ
3: หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องเตยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกๆทุกคน ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงวันนี้ได้แง่คิดมากแล้วก็รู้สึกเหมือนอโยเลยค่ะว่ามันชุ่มฉ่ำหัวใจสัมภาษณ์ไปคิดถึงแม่ตัวเองด้วย
1: อยากจะกลับไปยังไม่หยุดเลยครับ ไปอยากไปหมดแล้วเนี่ย
3: วันนี้ขอบคุณนะคะ ที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่งดงามเหลือเกินขอบคุณคุณแม่ละลิตาขอบคุณน้องเตยค่ะขอบคุณอโยและน้องยุ้ยค่ะทั้งหมดนี้คือครอบครัวเวลคัมฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ขอคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวหมวยรอดูแม่ไปวิ่งกับน้องเตยค่ะ
0: ได้คุณแม่ลุกขึ้นวิ่งเลย
1: เดี๋ยวถ้าแม่ไปวิ่งอโยไปวิ่งเป็นเพื่อน
0: ใช่เดี๋ยวไปด้วยค
4: ่
0: ะ
4: ให้อโยรออยู่ฟินิเชอร์รอเชียร์ในต่างประเทศอะค่ะเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้พิการและการเห็นอย่างเงี้ยเขาจะเล็กสเปกมากก็แบบ
3: มันตื้นตันเน
4: า
3: ะ
4: ใช่แล้วตัวแม่เองค่ะเขาก็จะได้รับเอเนอร์จีที่คนส่งมาให้เราที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่เขาคิดอยู่ข้างแม่จะแบบไปเชื่อว่ามันจะเป็นยาที่แบบวิเศษมาก
5: ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ ือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินกราฟก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirmหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
6: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง ให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทำไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันต้องมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระ3

ภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเขาไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น 50,000 แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

ต้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

ังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นน่ะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี้ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคันคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: หลังจากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

มาถึงวันนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ผ่านคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงจริงพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆแล้วครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

มชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะครับปวดหัวแบบเปี้ยงๆและมึน

0: เมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายเขาจะจัดการคือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
4: ใช่คร
3: ับ
4: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
3: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
4: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราต้องดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมิน

0: ประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3 มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
0: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โท ป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
2: คือต้องบอกก่อนเพื่อผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอเนี่ยมาทำงานที่ก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของคุ้มครองพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
0: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปทบานใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได
2: ้
0: อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
1: แล้วก็สายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
1: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับต้องครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและ

0: ซีรีส์วิถีคน
1: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางเลาะเลี้ยวภูเขามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาจึงทำให้มีการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมานะครับเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีวัฒนธรรมของคนแม่สอดเพราะว่าคนที่นี่นั้นมีหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิสลามไทยใหญ่เมียนมาซิกอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับ
2: เราเดินพาไปชมตลาดพระเจริญเป็นตลาดค้าส่งของอำเภอแม่สอดครับ
1: เรานัดเจอกับหลงซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนจีนแท้ๆเดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อน
2: นี่มาเลยนี่บ้ามารู้เท่าไหร่สูบไว้เท่าไหร่บ้ามาเป็นคนพม่าหมดเลย
1: หลงนั้นเกิดที่นี่และสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่มีหลากหลายเชื้อชาติก็เลยต้องฝึกฝนนะครับ
2: ก็มีไทยมีจีนพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นคนพม่าแล้วก็จะเข็นผักไปขายก็รับผักจากโซนขายส่งเนี่ยนะครับแล้วไปขายตามถนนตามข้างทางที่เขาไม่สะดวกมาซื้อในตลาด
1: เราเดินไปกับหลงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในตลาดของคนเมียนมาเลยนะครับและมากกว่านั้นก็ยังได้เห็นคนเดินทางมาตลาดกันด้วยจักรยาน
2: ที่นี่เลยนานาเมียนผักชีเป็นพวกผักประจำบ้านเขาครับมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วทำงานก่อสร้างก็ตลาดนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับระหว่างคนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ามาจากเมียนมาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศสบู่ยาสีฟันของกินของใช้ปลาหัวยุ่งกุ้งแห้งตัวนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแห้ง
3: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อคือคนพม่า
2: ทั้งพม่าทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นยาของเขายาพม่ายาพื้นบ้านตะสวยตรงเสียอันนี้ห่อเนี่ย30บาทครับแก้เมาหัวปวดหัวเมาหัวได้ครับสังเกตจากป้ายต่างๆโครงไก่เงี้ยก็จะเป็นภาษาพม่ากำกับหนึ่งครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านถุงงอกที่เราซื้อประจำครับบ้านนี้ใจดีมากเลยคนพม่าขายมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วตลาดเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของหลายเชื้อชาติที่จะมาขายของส่วนเบจีเนี่ยก็แม่ค้าที่นี่ก็รับมาจากต่างอำเภอก็มาจากอำเภอแม่ละมาดขายตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปผัดเอาไปทอดก็จะเป็นแปรจอ
1: ถั่วแปรจีมีสีเขียวคล้ายๆกับถั่วแปรนะครับมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมกราคมเท่านั้นเจ้าแปรจีนี้

0: หลายชื่อนะครับถ้านำไปแปรรูปโดยการทอดจะเรียกว่าแปรจ่อแต่ว่าถ้านำมาคั่วทั้งเปลือกจะเรียกว่าแปรหล่อ
1: รสชาติเหมือนถั่วปักอ้าแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะมันกว่าก
2: ระป๋องละ20 บาทค่ะ
0: อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่มีการค้าขายระหว่าง2ประเทศเพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเมยไปแค่นิดเดียวสินค้าของ2ประเทศก็สามารถกระจายไปทั่ว
3: ร้านนี้ก็จะเป็นที่รับตัดสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดผักสดอาหารแห้งส่งไปฝั่งเมียวดีโดยใช้รถกระบะและปิกอัพคอกเนี่ยครับ
4: ขนกี่รถนะคะ
5: ก็3 คัน
0: อย่างที่เรารู้นะครับว่าแม่สอดนั้นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากจะมีคนเมียนมาแล้วที่นี่ยังมีคนซิกอิสลามและไทยใหญ่อาศัยอยู่ด้วย
3: ผมว่ามันผูกพันเราเหมือนเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันระหว่างเรานะคือเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม่สอดถือว่าโชคดีเชื้อชาติทุกภาษาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่นี้เนี่ยกลมกลืนกันไม่มีความขัดแย้งกัน
0: โดยคนซิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแม้ว่าจำนวนของคนซิกจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการแต่งตัวและการอยู่อาศัยหลงพาเราเดินจากตลาดไปหาเพื่อนรักที่อยู่ซอยใกล้ๆกันที่ชื่อว่าบันนี่นะครับเป็นคนไทยเชื้อสายซิก
3: ไปดิมาดิ
6: ดิเป็นไง
3: ขายดีไหมเพื่อนชื่อบันนี่ครับเป็นซิกขายผ้าอยู
7: ่ไปบ้านนี้บ่อย
8: บ้านนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปข้างนอกมากกว่าเกรงใจ
9: ก่อนเจอหน้ากันเมื่อไหร่คนดีใจกันทุกที
8: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ผมกับพ่อแม่บันนี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกัน
10: ผมเกิดที่อินเดีย
11: เป็นหลานของหลวงตัดสินใจมาเมืองไทยล่ะคะ
10: ส่วนมากญาติของพ่ออยู่ที่นี่หมดแล้วไง
11: ต้องปรับตัวไหมเพราะว่ามันต่างจากเราหมดเลย
10: ความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดดีๆจิตใจที่ดีๆกับเขาเนี่ยทุกอย่างก็กลับมา
0: บันนี่พาเราขึ้นไปข้างบนที่ห้องไหว้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาและครอบครัวที่นี่ทำให้เราเห็นนะครับว่าวิถีความเป็นคนซิกของครอบครัวนี้ยังแข็งแรงเป็นอย่างมาก
12: บ้านชาวซิกทุกบ้านก็จะมีห้องพระอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะนี่คือเราเรียกกันปาลิกิคือแท่นที่วางพระคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเอาคำสอนของท่านศาสดาทุกองค์เราก็จะมีการอ่านคำสอนนั้นกันซ้ำๆโดยรวมจะพยายามทำกันทุกวันพระอันนี้ครูนานักเทพศาสดาองค์แรกผู้ประกาศศาสนาซิกเราก็จะไหว้แล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยครับลงมาแตะพื้น
0: ในส่วนของคนมุสลิมนั้นก็อาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่นะครับและมีมัสยิดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองและอยู่ติดกับร้านขายผ้าของบันนี่ด้วยนะครับ
12: จริงๆแม่สอดเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีไม่กี่อำเภอหรือจังหวัดในเมืองไทยที่เรามีกันครบหลากหลายศาสนาแบบนี้อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่เป็นชุมชนคนแม่สอดอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นจริงๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขครับ
3: หลายๆคนอาจจะอิจฉาพวกเราก็ได้
0: เราออกจากบ้านบันนี่ไปหาผู้ใหญ่เอกผู้ใหญ่เชื้อสายไทยใหญ่แห่งบ้านแม่ตาวโดยบอกกับเรานะครับว่าคนแม่สอดกับคนฝั่งเมียนมานั้นในอดีตการค้าขายเป็นไปอย่างง่ายๆข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเหมือนเช่นในปัจจุบัน
13: แม่ผมเป็นชาวไทยใหญ่รุ่นตายายอพยพมาจากตองจีประเทศพม่ายายผมทำพวกหนังบัวที่เขาเรียกว่าขนุนนะเอาไปขายที่ประเทศพม่าทำไมถึงพูดพม่าได้ก็เนี่ยครับผมก็อาศัยอยู่ตั้งแต่เล็กผูกพันกันรักกันเหมือนพี่น้อง
0: บ้านแม่ตาวนั้นมีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคนไม่รวมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมี 1,600 หลังคาเรือน
14: ที่เห็นนะครับฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเมียวดีประเทศพม่าและส่วนที่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเมยกั้น2ฝั่งอยู่จุดนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยครับแม่น้ำนี่เราก็ใช้ค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนู่นนะครับในเขตพม่าหมดเลยนะครับตลอดแนว
0: ผู้ใหญ่เอกบอกว่า

0: คนเมียนมานั้นค้าขายพลอยเก่งมากครับเพราะว่าในฝั่งของพวกเขามีพลอยเป็นจำนวนมากทำให้การค้าพลอยของที่นี่ในอดีตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากแม่บุญนามคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคนแม่สอดที่ค้าขายพลอยกับคนเมียนมามาช้านานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงตอนนี้อายุ85ปีแล้วล่ะครับ
1: แล้วเมื่อก่อนพลอยราคายังไงคะ
2: เม็ดละบาททองบาทถึง425ถ้าเราซื้อสักทองเนี่ยเราต้องไปขายต่างจังหวัดนั่นนึง
3: มีน่าเป็นก้อนด้วย
4: ดูค่ะดู
0: แม่บุญนำโชว์พลอยก้อนเก่าแก่หายากให้เราได้ดูครับ
5: ทีนี้ถ้าเนื้อมันแน่นเราก็จะทำเป็นกินบะเซียมกินบะเซียมมันจะมีแดงครึ่งเขียวครึ่งเป็นของพม่าเนี่ยมันจะมีแค่กินบะเซียมของเขาเนี่ยมันจะมีผ่าแดง
1: กินบะเซียมนี่เป็นอะไรคะแม่ชื่อพลอยเหรอคะ
5: ชื่อพลอย
0: แม่บุญนามบอกกับเราว่าพลอยทับทิมกินบ่อเสี่ยงเป็นทับทิมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเป็นทับทิมที่มีสีไม่สมบูรณ์คือมีหลายสีในเม็ดเดียวเช่นมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายอยู่ในเนื้อทับทิมส่วนคำว่ากินบ่อเสี่ยงก็หมายถึงกินใช้ไม่หมดสิ้นครับจึงเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งกินใช้ไม่หมดไม่สิ้นตามชื่อนั่นเองล่ะครับ
2: เราจะดูรู้ว่ามันสวยไม่สวยเนาะถ้าสวยนี่มันมีเงามีเนื้อแก้วเราก็ขึ้นได้เป็นหมื่นเราดูอย่างนี้ยังไม่อันนี้เนาะไปแช่น้ำดูเราจะได้เห็นเนื้อแก้วเนื้อทึบเนื้อตานอะไรพวกนี
0: ้แม่บุญนำโชว์เคล็ดลับง่ายๆในการดูพลอยด้วยการแช่น้ำให้เราดูครับ
2: อันนี้เห็นเรียบนี่เป็นของดีแล้วนะเข้าไปเขียนอันนี้มีราคาแล้วอันนี้จะมีเงามีกินบ่อเสี่ยงมีอะไรไม่รู้แล้วแต่ก้อนนี้นี่จะมีเรียบที่นี่ใช่ไหมแล้วมีเขียวนี่หน่อยนะพวกนี้จะได้ราคาแล้วตรงนี้สวยนี่ถ้าก้อนนี้เราซื้อไปเราได้แค่นี้เราก็ได้ทุนแล้วนะอันนี้ก็เป็นกำไรมันอันนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้ละ
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าเพื่อนของผู้ใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีหลายคนที่ทำอาชีพเป็นคนเดินพลอยอยู่ในตลาดนี้เช่นกันนะครับ
6: ยายสวัสดีครับพี่
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
6: โอ้โหสวัสดีแม่เฟ้น
7: สวัสดีครับ
6: นี่คือพี่วิชาเป็นชาวไทยใหญ
7: ่เชื้อสายไทยใหญ
6: ่นี่วิษณุเอาเนปาลอันนี้คือพี่สมชายอันนี้ปะโออันนี้แม่เฟ้นอันนี้มาจากประเทศอินเดียอันนี้ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะชาวชาติกะเหรี่ยง
0: คนเดินพลอยก็คือคนที่รับพลอยจากร้านไปขายต่อแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับมีวิธีสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมีกระเป๋าห้อยด้านหน้านั่นก็คือข้างในกระเป๋าใส่พลอยแล้วก็เดินไปขาย
1: พลอยจากที่ไหนจะขายดีคะ
8: มาจากพม่านั่นแหละครับเนื้อ DCD ได้ไงในกระเป๋ามีแค่เงินอันนี้ไม่สวยครับ
1: เราก็ต้องเก็บไว้แบบนี้แล้วมีคนมาถามซื้อเราถึงจะขายเหรอคะ
8: ผมก็เดินไปเดินมาเขาสนใจก็เขาให้มาราคาผมก็ไปทำเจ้าของก่อนได้ราคาดีๆก็เขาแพ้ก็แข่งไม่ได้ก็ผมก็ไม่แข่ง
9: เมื่อก่อนนี่เกิดมาที่พม่าใช่ไหมศาสนาเนปาลแล้วก็มาแม่สอดมาทำงานที่นี่แม่สอดแล้วมาใครพลอยนี่ครับคนไทยนี่ดี
0: ความหลากหลายของผู้คนที่ทำมาหากินที่นี่ทำให้เรารู้สึกนะครับว่าอำเภอแม่สอดแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังของคนค้าขายจริงๆนะครับและมากกว่านั้นการมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองอย่างวิษณุท่านนี้ก็เช่นกันครับ
6: นี่พระหินอ่อนเนี่ยหูนี่เป็นหยกขาวเลยเนี่ยอันนี้แม่
9: ดูดกาอันนี้เนปาล
6: จริงๆพิษณุอ่ะท่านก็ค้าขายพลอยมาอยู่นานแล้วณปัจจุบันเนี่ยพิษณุอ่ะเขามีสมุดเล่มน้ำเงินกับเล่มแดงที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยครับ
0: คนแม่สอดที่อยู่ในตลาดนั้นผูกพันกับพลอยเป็นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าพลอยนั้นเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นพี่วรนุชและสามี

0: นี่นะครับ
1: จะเป็นกลุ่มแรกๆที่นำพลอยจากพม่ามาขายที่แม่สอด
2: อายุของที่เราเก็บไว้อะค่ะ
3: ของพวกนี้ก็ชั่วอายุคนอะคือมันมีทั้งที่ของแม่ที่ซื้อไว้แล้วก็

0: พี่เล็กท่านนี้ก็ยังเก็บพลอยก้อนมรดกของแม่ที่มีมูลค่านับล้านไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน
1: ของแม่ก็จะเป็นหยกก้อนเก็บพม่าเลยค่ะอันนี้คือของเก็บนะคะข้างบนก้อนใหญ่อย่างนี้ก็มีคือมันหนักมาก
2: ยกไม่ได้
3: ม
2: ู
3: ลค่ามันยังไงคะ
1: ถ้าเราเรียกเราก็เรียกประมาณสักล้านหนึ่งเนี้ยพวกนี้เขาไม่มีราคาที่ตายตัวเหมือนพวกของทั่วไป
3: แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
1: เขาก็จะทำเป็นพวกกำไรหยกถ้าสวยๆปุ๊บเขาก็ทำเป็นหัวแหวนแม่เขาจะชอบเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนกยุงนกยุงก็ประมาณ4เกือบ40เม็ดนะคะแกรักของแกเนี่ยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นทับทิมขาวทับทิมพม่าแท้ๆเลยค่ะจะเป็นแฉกออกมาอย่างเงี้ย
3: ของพวกนี้แล้วมันทำให้เรานึกถึงท่านไหมคะ
1: ค่ะก็คิดถึงตลอดอะ
0: มูลค่าของที่เราเห็นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้นะครับแต่ว่าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขาที่นี่มีช่างแกะสลักหยกชาวเมียนมาที่มีฝีมือเป็นเลิศชื่อว่าแทอ่องท่านนี้ครับ
4: ตอนนี้ก็ถึงบ้านช่างแกะสลักแกะสลักหยกทุกประเภททุกแบบนะครับเป็นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่นะเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะของแม่สอดคือแกะสลักได้สวยมาก
5: มาจากที่ไหนคะ
6: โกเรก
4: เป็นเมืองอำเภอหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่าครับ
6: มอระแมงนี่เลย
4: อ๋ออยู่ใกล้มอระแมงปลาปนันนี่แหละเพียวแล้วมาอยู่นี่ได้10ปีแล้วครับแกะสลักได้ทุกอย่างเจ้าเซงก็ได้หยกก็ได้งาก็ได้อะไรได้หมดครับคือเป็นชิ้นโลหะก็คือแกะได้หมดเซียจะมาโลจะมาละตั้นไปครับมาหมาว่ามาหม้อเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่ครับไม่ได้เป็นฝั่งพม่านะมาเป็นฝั่งไทย
6: มาเซีย
4: มาเซียอ๋อไม่ซ่อนเลยล่ะไม่ซ่อนอ๋อมีอาจารย์ที่อยู่ไม่สอนเนี่ยส่วนมากเป็นชาวพม่าเขาก็จะมีหิ้งพระอย่างนี้ครับเกือบทุกบ้านเลยครับ
5: เราเก็บหยกไว้ตรงไหนคะ
6: ไว้ที่นี่ครับไปสินเชื่อวันหลังจันทร์ละได้ค่าสาว
4: เขามีคนมาจ้างแกะ
6: นี่อยู่พม่าอยู่คันดีบทำผ้าประมาณ5วัน6วัน
0: ผู้ใหญ่เอกพาเราไปที่หมู่บ้านของเขาที่นี่มีชาวไทยใหญ่ปะโอและกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนไทยใหญ่ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นคนกลุ่มที่วัฒนธรรมนั้นเด่นชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยวัฒนารามครับ
7: นี่คือวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มาทำบุญวัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยพม่ากะเหรี่ยงปะอู
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าชาวไทยใหญ่ที่นี่ปัจจุบันนั้นกลืนเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่ารากของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่นั้นก็ยังมีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่มีชื่อว่าขนมเส่งเพและก็ขนมฮาละวา
8: อันนี้เส่งเพเป็นแป้งแล้วก็กะทิ
9: ใส่กล่องก่อนแล้วก็
8: อันนี้ฮาละวามันทำมาจากแป้งกับน้ำตาลกะทิเขาต้องกินแยกเขาจะใส่คู่กันแล้วแต่คนชอบเนี้ย
0: โดยขนมเซ็งเพนั้นทำจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยและกะทินะครับส่วนฮาละวานั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิและน้ำตาลอ้อยกวนให้เข้ากัน
8: นี่มันก็ใกล้จะได้แล้วนะสุกแล้วจ้ะขอไฟออกหน่อยนะคะ
7: ไฟมันแรงไปนิดนึง
8: แรงเกินก็ไม่ได้ขนมเหงื่อแตกมันยุ่งยาก
10: ซื้อเอาง่ายดิ
0: แล้วก็นำมาปิ้งหรือว่าอบหน้าจนเกรียมด้วยวิธีโบราณแบบ

0: นี้นะครับ
1: ก็เราเอาของเราจะติดขาวหน้าขนมดีที่ตะวันขาวให้เป็นขอบแล้วให้มันดูสวย
2: เราใช้อะไรเผาบ้างคะแม่
1: ใช้ถ่านบางทีก็ใช้กับมะพร้าวแค่นี้สองอย่างสังกะสีวางก็เอาถ่านร้อนวางที่ก็เอากับมะพร้าวผสมไปด้วยก็นานจะเหลืองแล้วนะประมาณเอามั้งสิงเพย์อันนี้ฮาลาวาค่ะ
3: มันนุ่มอร่อยหวานมัน
4: เดี๋ยวจะต้องมาสอนอะไรเงี้ย
3: โอ้ยมันคัดไปยังไงนี่เราทำมาระหว่างเส้นเพเสร็จนะครับเราก็เรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ตาว
0: ป้าตุ๋ยเป็นชาวไทยใหญ่ที่มีฝีมือเลิศในการทำอาหารไทยใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยล่ะครับวันนี้ป้าตุ๋ยทำข้าวส้มแกงฮังเลและน้ำพริกสอกไว้กิน
5: อันนี้เมนูฮังเลค่ะล้างหมูเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูแล้วตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกระหอมแล้วใส่กะปิหน่อยขมิ้นหน่อยหอมนี่มันจะออกให้ทำให้รสชาติออกหวานๆพอเปื่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามกับผงมัสลา
6: อันนี้ตักไปไหนครับแม
5: ่อันนี้จะตักให้ลุงยุ้นค่ะเขาเอาขนมจีนมาให้แล้วเราก็จะแบ่งแกงไปให้เขา
0: ลุงอายุที่เอาขนมจีนมาให้ป้าตุ๋ยนั้นเป็นชาวปาโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมาลุงอายุชวนเราไปกินขนมจีนปาโอด้วยกันครับ
7: อย่างตรงนี้นะครับก็มีชนเผ่าปาโอที่อาศัยอยู่นะครับลุงอายุนี่เป็นหัวหน้าชนเผ่าของชาวปาโอนะครับชาวปาโอเนี่ยอาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศพม่านะครับได้อพยพมาทางเมียวดีแล้วก็มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาวเรานะครับ
8: ผมมาอยู่ที่นี่อายุ30ครับผมมาสร้างวัดที่วัฒนวัฒนารามครับอยู่บ้านนี้เดิมมา7วามี10วามีที่วัดไทยวัฒนานี่หลวงพ่อเป็นปาโอบางเดียวกันเจอหลวงพ่อมีงานก็ผมช่วยทางเมืองไทยนี่ก็หาเก่งง่ายหน่อยอยู่สบายสบายครับ
7: บริเวณนี้เป็นบ้านของชาวปาโอครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของชาวปาโอก็คือขนมจีนนะครับ
0: ลุงอายุบอกกับเราว่าอาหารของชาวปาโอในงานบุญจะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเป็นวิถีดั้งเดิมแบบนี้มานานแล้วส่วนม่งตีหรือว่าม่งดีคือน้ำยาขนมจีนของชาวปาโอที่นี่ทำกันไม่ยากนะครับตำกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็เอามาคั่วให้หอมใส่ลงไปในน้ำยาขนมจีนที่ใช้หยวกกล้วยแทนเนื้อสัตว์หยวกกล้วยจะทำให้น้ำยาขนมจีนเข้มข้นแบบนี้ครับ
9: ชิมดูอร่อยนะคะ
7: มาทำอะไรกันอยู่
10: อ๋อเกี่ยวบ้องดีอยู่จ้า
7: อ๋อกินข้าวเหรอขนมเส้นเหรอ
10: ขนมเส้นจ้า
7: อาหารเช้า
10: อาหารเช้าค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: อยู่กันกี่คนคะแม่
10: อยู่กันเด็กๆกันเยอะเลยค่ะเข้ามาค่ะขึ้นมาบนบ้านเลยค่ะขึ้นมากินข้าวได้เลย
12: มีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่เมืองไทย35แล้วครับอยู่แห่ง5ปี6ปีและกลับมาที่ครั้งหนึ่ง
11: ยังมีบัตรอะไรบ้างครับ
12: มีบัตร10ปีครับ
13: บัตรนี้ก็เหมือนอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถ้าบัตรหมดอายุเราก็สามารถไปต่อได้10ปีครั้งหนึ่งก็สามารถอยู่ได้จนตลอดชีวิตเลยครับผม
0: เราดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความหลากหลายของวิถีผู้คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่าที่เราได้สัมผัสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เปิดกว้างและแบ่งปันนะครับไม่แปลกใจเลยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการซีรีส์วิถีคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
14: หลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็อบอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมคิดว่าทุกคนหรือว่า

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ไถตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลามันคือเงินไง
1: ใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได
3: ้นี่ใหญ่มากอะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: คุณเดฟพาผมมาตากแดดงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรือ
1: ปะเอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครเป็นส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กาแฟกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกและมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเขาไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้เป็นทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหมหลังเล็กไหมหลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งปั๊บเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่คือ
3: สวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ท์ครับแล้วก็คุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามี
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: แองคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่ง
1: เนี่ยเพราะผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานคุณอย่างนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณและว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื
0: ่อความมั่นคงแข็งแรง
3: ต่างๆ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: การ
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: สามวัน
4: สำหรับพื้นคอสรแบบนี้นะ
1: สาม
4: วันเน
1: า
4: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสำหรับงานปูน
1: โอเคสามวันละสามวัน
0: แดดดีแห้งไว
4: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
4: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะหนึ่งวันเสร็จ
4: หนึ่งวันเสร็จ
0: นี่คือปูนที่ปูนเข็มเหล็กหนึ่งวันเสร็จ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยไหมครับ
4: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เขามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทำแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ำระยะใกล้กับถังบำบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: ไม่ต้องวางถังใหม
4: ่แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เป็นที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป็นที่โล่งเลยต
4: ้
0: องวาง
4: ใช
0: ่
4: ใช
1: ่ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
4: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็
0: ค
4: ลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จำเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคำนวณ
0: ก็คือบอกความต้องการของคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
4: ใช
0: ่ไหมให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคำนวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริงๆ
4: อยู่ได้จริ ง
0: อ
3: ย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตร
1: อ่ะประมาณนั้น
3: ฉันเราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอ
0: ัน
1: นี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเค บ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะข้อจํากัดของเค้าคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี
0: ้คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยใช
3: ่ถนนบ้านเรา3
1: ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
0: แ
3: ต่เป็นการถูกต้องได้ค่ะแต่เป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
1: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
0: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
1: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
0: ้ครับโอเคเข้าใจแล
1: ้
0: วเดี๋ยวเค้าก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
3: ใช่แล้วไปดูกันมั้ยคะ
1: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
1: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: นี่
1: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
3: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: นี่มันขาจริงเลยเหรอ
1: ก็คือมันขาวอนเลยใช่ไหมครับผมมันสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่ฐานที่ห้าของเนี่ย
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: เราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของ4ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้ง4ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

มเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความอินดัสเทรียลล็อฟต์ดีไซน์แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เ
3: ชิญเลยค่ะ
2: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โ
2: อ
3: ้โ
2: หเมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต้
2: แล้วมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้โบราณปู
2: นเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
2: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงหลังนี้ตั้งตรงนี้เร็วร้อยแล้ว
2: เร็วร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
2: ก็อย่างที่

0: กว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเน
1: า
0: ะอ
1: ยู่ได้
0: อยู่ได้แล้วแหละเออ
1: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
0: นะ
1: พ
0: ื้นองค์ละเอียดสายพงสายไฟ
1: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้
0: อ
1: นนะม
2: ี
1: ก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
0: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
1: ครับ
0: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
1: ้
0: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
2: ้
0: ว
2: ่
0: าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
2: ใช
0: ่โอ้ก็ต่อกันเน
2: า
0: ะ
2: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
1: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
2: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเด
0: ี๋
2: ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหล
0: ัง
2: คาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเด
0: ี๋
2: ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค
0: ่
2: ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรเงี้ยค่ะท
0: ี
2: มไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
0: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
1: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
2: ปูมาแล้ว
1: ม
2: ี
1: กระเบื้องแล้ว
0: เลย
2: ปูกระพันแล้วเรียบร้อย
1: มีพาร์ติชั่นแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
0: ี
1: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
2: ใช่
1: เร
2: ีย
1: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
0: เหลือแค่จำไฟเข้า
1: เออ
0: จบเลย
2: ค่ะ
0: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
2: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
0: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แน่นไหมกระทืบนี่กระทืบ
0: แน่น
3: มันจะมีความตึบตึบอยู
0: ่เออตึบตึบใช่คือเรื่องราวเนี่ยเป็นโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาร์เรชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
1: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถ
2: ึ
1: งรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี
2: ้
1: นะคร
2: ับ
1: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
0: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
1: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
2: เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐานแต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
1: งั้น
2: 2ชั้นก็ได้
1: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
2: 2ชั้นก็ได
1: ้2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
0: ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
2: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
0: ของ
2: ว
0: ิ
2: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
0: ชั้นลอย
2: สมมติอยากจะได้โอเพนแอร
0: ์โอเคโอเค
1: เป็น
0: ดาดฟ้า
2: อันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
0: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
1: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุญราษฎร์อ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: ก็เป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอคะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่ที่คุณปายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: PFAB น็อกดาวน์ PCAT โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อืมอ่ะขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกคำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้นๆเราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตู
0: หน้าต่างประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่
0: หน
2: ้
0: างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่าอยู
2: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี
2: ้โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
0: โอเคโอเค
2: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
0: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่มั้ยวางปึ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าประปาเข้าไปปึ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟผมต้องเซตเพยยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
1: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบเนี้ย
0: ลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
1: ีคนที่ความต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
2: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
0: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
2: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะ
3: ไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
0: นี่ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
0: โอเค
3: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากชวนไปดูสองชั้นจริงๆอ่ะสองชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้อันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบ
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบมันยังไงอ่ะคือ
2: เข้าไป
1: ใช่
2: เข้าไป
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่ก็คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะข้างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาเห็นแน่นแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฟ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่มั้ยรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ

0: ้ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
1: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
0: จะโดน
2: ทำไมต้อง
1: เออใช่โอเค
3: นี่เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
1: ่ใช
3: ่แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
1: ไป
3: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
1: นี่ใหญ่มากเลย
3: สูงไปดู
1: ไป
0: ค่ะ
1: นี่เขาบอกว่า
3: ห้าม
1: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี้เน
3: ี่
1: ยห้ามโป๊
3: โอ้
1: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้อะไม่คืออยากรู้เอง
0: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
1: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
0: โป้ถูกไหม
1: เขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
0: เขาจะยังมิดชิดอยู
1: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
3: มันดูจริง
1: หยอกเล่นมองคอเอียงนี่คืออะไรวะ
3: มันดูจริง
1: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้นะเกียร์โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลครับเนี่ย
0: 4โมดูล
1: 4โมดูลอ
0: ๋อแต่ว่าอันนี้จะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
1: อันนี
0: ้โอ้ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
1: แน่ไปดูข้างในกัน
3: เฮ้ย
1: เชิญนำ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
1: สนุกดีว่ะ
3: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
1: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
3: ดับเบิ้ลสเปซ
1: ใช
3: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
1: ถูกต้อง
3: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
1: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
3: อ
1: ันนี้จะเป็นโซนนอน
0: ใช่
1: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
0: ตั
1: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซเนาะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: เท่มากเลยว่ะ
3: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
1: อะไรครับ
3: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
1: ่แบ
3: บยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
1: ไม่จบเลยนะ
3: เออ
1: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
3: อ
1: ่ะผมว่าจริงๆมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่มันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
3: ใช่
1: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอ่ะ
3: ครับ
1: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
3: ้
1: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
3: เออ
1: ลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเลือกนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
3: ครับ
1: เร็วจริงๆด้วยอ่ะ
3: แล้วก็ไว้ใจได้
1: ใช่
3: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่น
1: อ
3: นนะงบไม่บานปลายด้วย
1: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
3: ครับ
1: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
3: ขอบ
1: คุณครับ
3: ครับครับ
4: อมรินทร์ทีวี
5: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะหลักๆแล้วการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรานะคะเพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วงยูนิตลิงค์ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆ

เหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่จะซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนำเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุขัยค่ะข้อดีของประกันบำนาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อการแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบได้ยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็จะนำเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรอบๆตัวเนี่ยนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์ก่อนเราคุยกันในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยสัปดาห์นี้
0: ก็ยังคงเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยอยู่นะคะแต่ว่าเป็นตอนที่ชื่อว่าการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการรักษาค่ะ
1: ครับในการที่จะเข้าไปรับการรักษามันก็จะมีหลายอย่างนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านสุขภาพนะครับทั้งในเรื่องของยาในเรื่องของบางทีตรวจไปอย่างดีแล้วหมอมอบยาสั่งยาไปให้ออกไปแล้วทานยาไม่ถูกต้อง
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้โรคไม่หายนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับดังนั้นแผนการรักษาต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญที่เราในฐานะผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนไข้เนี่ยเราต้องระมัดระวังหลายคนมีความรู้สึกโอ้พอป่วยปุ๊บขอไปโรงพยาบาลก่อนกลับมายามากองไว้ไม่ทานเลยนะ
0: ครับอุ่นใจ
1: อันนี้มีเยอะนะอันนี้มีเยอะไม่ใช่เรื่องที่ว่าพูดกันเล่นๆหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ดังนั้นการไปโรงพยาบาลเกือบจะไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับแล้วยังทำให้เสียชื่อโรงพยาบาลเขาด้วยนะครับว่าไปทีไรก็ไม่หายทีเพราะว่าเรารับประทานยาไม่ถูกต้องนั้นตรงนี้ระวังนะครับว่าและจะถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็รับแผนการรักษาจากแพทย์พยาบาลแล้วก็ทีมงานสุขภาพตรงนี้นะครับอันนั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับจาก
0: วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภามาให้รายละเอียดกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับเป็นใครครับอาจารย์อ่อย
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณชุติการคงละอค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณพัชรพงษ์รุจิเวชค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ต้องถามทั้งสองท่านเนาะว่าเคยไปโรงพยาบาลเคยไปหาหมอเคยไหมครับ
3: ไปค่ะ
1: แล้วเอายามาแล้วไม่ทาน
3: เคยไหมครับก็มีบ้างที่คิดว่าหายแล้ว
1: หรือว่าทานไป3เม็ดแล้วก็หยุดเลย
0: เจอหน้าหมอก็หายแล้ว
1: บ่อยไหมครับอย่างนี้บ่อยไหม
4: ก็
3: มีบ้างค่ะ
1: คนข้างตัวเป็นไหมคนคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างญาติ
4: ก็มี
3: นะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นคือหนึ่งในแผนของการรักษาหรือเปล่าวันนี้จะได้รับความกระจ่างกันติดตามสาระของเราได้เลยครับ
5: เป็นไงบ้างอะพาร์ทเนี่ยเห็นโทรศัพท์ไปก็รีบมาเลยนะบอกว่าอยู่คนเดียวอะ
6: ก็มึนหัวมากๆนะและแน่นหน้าอกด้วยโอ
5: ้
6: ย
5: แล้วเนี่ยกินยาหรือยังล่ะ
6: กินแล้วหลังอาหารทุกมื้อเลยอะ
5: ไหนขอดูซองยาหน่อยสิโอ้ยพัดยาเนี้ยเขาให้กินหลังอาหารเฉพาะก่อนนอนนั่นหมายถึงว่ากินหลังอาหารเฉพาะตอนเย็นก่อนนอนเท่านั้นไม่ใช่กินหลังอาหารทุกมื้อนะพัด

0: ถึงว่าสิกินยาเกินขนาดนี่เองอ่ะถึงได้เป็นแบบนี้อ้าวใครมาอ่ะตั้งนะ
1: เชิญค่ะ
0: เชิญค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เชิญเลยเชิญเลย
3: เป็นไงบ้างพี่พาร์ค
2: นั่งก่อนนั่งก่อน
4: โอ้โหนี่อาการป่วยของพัทแบบนี้เนี่ยเป็นมานานหรือยังอ่ะ
0: เป็นหนักก็วันนี้แหละเพราะว่ากินยาเกินขนาดจากที่หมอสั่งน่ะ
2: อ
0: ้
2: าวแล้วก่อนกินได้อ่านฉลากก่อนหรือเปล่าล่ะ
5: ก็อ่านแล้วนะแต่เข้าใจผิดอ่ะ
2: อ
4: ๋อโอ้โหนี่ยานะเขาต้องกินตามที่หมอเขาสั่งไม่ใช่กินตามอำเภอใจแล้วกินยาที่หมอให้มาเนี่ยแล้วป่วยหนักกว่าเดิมใครจะรับผิดชอบ
0: ก็น่าจะเรียกร้องจากหมอนะเพราะว่ายาเนี้ยก็เป็นยาที่หมอให้มา
2: จะไปเรียกร้องจากหมอได้หรอในเมื่อพี่พัทก็กินยาเกินขนาดที่หมอสั่งเองนะ
0: ได้สิเพราะหมออ่ะเป็นคนตรวจอาการคนไข้นะแล้วยาเนี้ยก็มาจากโรงพยาบาลด้วย
4: ไม่ได้หรอกถึงแม้จะกินยาตามที่หมอจ่ายแต่กินเกินกว่าที่หมอสั่งแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไปเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไรเล่า
2: แต่ว่าเราเลิกเถียงกันเรื่องนี้ก่อนรีบพาพี่พัทไปโรงพยาบาลก่อนดูอาการไม่น่าจะไหวแล้วนะ
0: เออลืมไปมัวเถียงกันหาคนรับผิดชอบอยู่นั่นแหละมาเร็วช่วยพยุงพัทหน่อยเร็ว
4: เดี๋ยวว่าแต่ว่าจะพาไปหาหมอคนเดิมหรือเปล่า
0: เอาไงดีอ่ะเอามาเร็วเลยเป็นหมอคนไหนก่อนก็ได้ไป
6: จากกรณีดังกล่าวการที่คนไข้รับประทานยาเกินขนาดเพราะไม่เข้าใจใบสั่งยาของแพทย์ทำให้อาการแย่ลงนายแพทย์ที่รักษาจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็ต้องรับผิดชอบขอไม่ต้องรับผิดชอบ
7: ครับอธิบายกติกามือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะครับแป้นอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นถ้าใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับขนาดไปแรงนะนี่นุ่มๆนะฮะคุณชุติการนะครับ
8: ค่ะ
7: ต้องไหมครับ
8: ต้องรับผิดชอบค่ะ
7: เพรา
8: ะ
7: ว่าข้อก
8: ่อ
7: ข้อก่อต้องนะฮะ
8: ต้องรับผิดชอบค่ะ
7: ต้องรับผิดชอบทำไมแพทย์ต้องรับผิดชอบ
8: ก็ก่อนที่จะให้ยาน่าจะบอกกับคนไข้ก่อนนะคะว่ารับประทานยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติคนไข้อ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะผิดพลาดไปก็ต้องไปหาหมอใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
7: นั้นต้องรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณพัชรพจน
9: ์ไม่ต้องรับผิดชอบครับ
7: ไม่ต้องรับผิดชอบทำไมไม่ต้องรับผิดชอบฮะ
9: เพราะว่าทุกๆการจ่ายยาของหมอเนี่ยหมอเขาจะบอกทุกครั้งว่าต้องกินยาอะไรยังไง
7: คร
9: ับ แล้วก็ตรงซองยาเนี่ยจะมีบอกว่าต้องกินเวลาไหนครับ
7: เขียนใช่ไหมครับเพียงแต่เราไม่ดูเอง
9: ใช่ครับ
7: ทางนี้บอกว่าร
10: ับผ
7: ิ
10: ดชอบ
7: ต้องรับผิดชอบเปลี่ยนไหมเขาเขียนหน้าซองด้วยนะ
8: ไม่เปลี่ยน
7: ไม่เปลี่ยนเลยครับอะไรครับนั้นต้องดูเวลาบอกมาแล้วเราจะจำไม่ได้ก็มาดูประกอบที่หน้าซองใช่ไหมหน้าซองก็จะบอกว่ายาชนิดไหนรับประทานเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะฮะนะครับขอบคุณครับงั้นจริงๆแล้วต้องรับผิดชอบไหมครับคุณหมอ
11: คืออย่างนี้ถ้าหมอเขียนไว้ชัดเจนนะสมมติว่าหมอเขียนว่ากินครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งหลังอาหารก่อนนอนเนี่ยคนไข้กิน3ครั้ง4ครั้งเนี่ยจริงๆก็เป็นความผิดที่ว่าคนไข้ไม่ควรจะอ่านข้อเขียนอยู่แล้วว่าวันละ1ครั้งพอไม่ใช่ว่าพอมีหลังอาหารกินทุกครั้งที่หลังอาหารแต่จริงมันก็เกินเลยหนึ่งครั้งนะคุณแค่เวลาที่ไม่เข้าใจจริงๆคุณแค่ต้องถามก่อนยาบางอย่างนะถ้าท้องไม่ว่างท้องว่างนะจะดูดซึมดีถ้าท้องไม่ว่างดูดซึมไม่ได้แพทย์ก็จะกินก่อนอาหารจริงๆก็ไม่ใช่ก่อนทันทีนะ
7: ฮะ
11: ถ้ากินยาปุ๊บไปกินข้าวเลยนี่ก็คือพร้อมอาหารคุณต้องการก่อนสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ท้องว่างจะดูดซึมไปให้หมดก่อนแล้วค่อยกินอาหาร
7: ต้องครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงอันนี้คือยาก่อนอาหารนะครับทีนี้หลังอาหารเนี่ยก็ค
11: ือก็หลังได้เลย
7: พอทานข้าวเสร็จปุ๊บก็ทานได้เลย
11: เพราะว่าเรากลัวมันจะระคายกระเพาะ
7: ก็จะคล้ายกับพร้อมอาหารนี่ใช
11: ่
7: ไหม
11: ใช่คล้ายพร้อมอาหาร
7: นะครับ
11: คือเนื่องจากเวลากินหลังอาหารเนี่ยไม่งั้นถ้าเรากินท้องว่างเนี่ยจริงมันระคายกระเพาะมาก
7: คร
11: ับถ้ามันจะกัดรบกระเพาะด้วยถ้ามีอาหารมาผสมแล้วเนี่ยอาการกระเพาะจะน้อยลงเขาก็จะนำให้กินหลังอาหาร
7: ก็อยู่ที่ประเภทนะฮะ
11: แล้วแต่ประเภทแต่ถ้าก่อนอาหารเนี่ยบางคนเข้าใจส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าก่อนอาหารคือยาปุ๊บกินข้าวเลยเพื่อมันก่อนอาหารแต่จริงๆมันนี่มันพร้อมอาหารนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาไม่ทันดูดซึมเลยอาหารเข้าไปแล้วอาหารอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมของยาทำให้ยาดูดซึมได้ไม่ดี
7: ทีนี้ทางปฏิบัติจริงๆส่วนใหญ่พอคนไปรอยาเนี่ย พอรอนานปุ๊บเภสัชกรพูดมาไงก็คือเหมือนกับผ่านเท่านั้นเองนะฮะไม่มีโอกาสในการที่จะซักถามอะไรต่างทีนี้พอกลับไปแล้วเนี่ยกลับไปแล้วพอไปดูถ้าไม่เข้าใจอีกเนี่ยมันจะมีช่องทางยังไงไหมว่าจะโทรกลับไปหรือว่าซองยาควรจะต้องมีเบอร์ไหมครับ
11: โรงพยาบาลจะมีเบอร์อยู่แล้วในซองเนี่ยควรกลับไปถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะว่าจริงบางทีคนไข้ไม่เข้าใจจริงๆแล้วหรือบางทีบางครั้งบางคราวเราก็ยอมรับว่าแพทย์บางทีใช้ศัพท์ยากใช้ศัพท์แพทย์ซึ่งแต่แพทย์เนี่ยพูดกันเองรู้เรื่องหมดเลยพยาบาลก็รู้เรื่องคนโรงพยาบาลรู้เรื่องหมดคนไม่รู้เรื่องมาอยู่คนเดียว
7: คือคนป่วยคือคนที่จะบริโภคคนที่จะรับประทาน
11: ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอันนี้ก็ทีนี้ก็ต้องแนะนำว่าปัจจุบันนี้เราอยากจะให้การสัมพันธ์เนี่ยดีเพื่อการรักษาดีขึ้นเวลาไม่เข้าใจเลยต้องถามอย่าปล่อยไปมันจะมีบ่อยไม่กล้าถามกลัวหมอจะดุอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำเองที่ผิดทำให้เป็นปัญหาจริงไม่ต้องไปกลัวไม่เข้าใจต้องถามเลยให้ชัดเจนว่า
7: ดุก็ยอมนะฮะดุก็ยอมเพื่อทานยาให้ถูก
11: ทีนี้ไปเกรงใจไม่กล้าถามก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็รักษาผิดที่ปัญหา
7: ขอบพระคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
6: ข้อนี้คุณพัชรพงศ์ตอบถูกค่ะ
7: เอาละครับให้คุณชุติการไปแก้ตัวมาครับเชิญครับ
10: กาแฟจ้า
12: เอ้าแม่กาแฟเลือกด้วย
10: ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาช่วยนภาไม่งั้นนภาทำคนเดียวนี้คงแบบแย่แน่เลยอ่ะยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ด้วย
12: แหมไม่เป็นไรหรอกหน้าพวกเราเป็นเพื่อนกันน่ะมีอะไรก็ช่วยกันแน่นะ
13: ใช่
10: พี่นั่นน่ะสิอย่าคิดมากเลยพี่เดี๋ยวก็ต้องเตรียมของว่างแล้วก็น้ำดื่มให้กับแขกที่มาฟังสวดตอนเย็นอีกนะ
13: แล้วนี่มีใครไปเชิญแขกผู้ใหญ่มาเป็นประธานในคืนนี้หรือยัง
10: เรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้พี่ไปเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานส่วนพรุ่งนี้ก็ไปเชิญท่านนายกอบต.มาเป็นประธานจ้ะ
13: เมื่อวานเนี่ยผมไปดูแม่ครัวที่มาช่วยกันทำงานทำอาหารที่วัดแล้วนะสำหรับเลี้ยงแขกเนี่ยเรียบร้อยดีนะ
10: ขอบคุณทุกคนจริงๆนะทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเลยอ่ะ
12: เออนี่ว่าแต่ว่าเสร็จงานศพนี้แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายกันหรือเปล่าล่ะ
13: นั่นน่ะสิคนตายทั้งคนจะต้องมีคนรับผิดชอบถ้าไม่ใช่หมอเจ้าของไข้ก็ต้องเป็นโรงพยาบาลนั่นแหละ
10: ว่าแต่ก่อนที่คนไข้จะตายอ่ะเขามีอาการยังไงบ้างอ่ะก็หลังจากพี่สมพรกลับมาจากหาหมออ่ะก็กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างแต่หลังจากนั้นมา 2-3 วันอ่ะอาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะมีผื่นขึ้นตามตัวแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกด้วยจ้ะ
14: แล้วทำไมไม่พาไปหาหมอใหม่อีกรอบจ๊ะจะได้เล่าอาการผิดปกติให้หมอเขาฟัง
10: ใครบอกล่ะก็นภาพยายามที่จะพาไปหาหมอแล้วแต่พี่สมพรเขาไม่ยอมบอกว่ากินยาอีกสักพักก็หายก็ต้องจนใจยอมอ่ะเพราะเขาเป็นคนดื
12: ้อฟังจากที่นภาเล่าแล้วเนี่ยเหมือนทางเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายละเลยที่ไม่พาคนไข้ไปหาหมอนะหลังจากที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจะฟ้องร้องได้หรือเปล่า
13: ผมว่าต้องฟ้องร้องได้บ้างแหละเพราะว่าคนไข้กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างเลยนะถ้าคนไข้เป็นอะไรไปอ่ะไม่หมอที่รักษาคนไข้อ่ะก็ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรับผิดชอบ
10: แล้วนภาได้ปรึกษาใครบ้างหรือยังคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายว่าเรื่องนี้เราเรียกร้องอะไรได้บ้างยาจ๋าก็ยุ่งๆอยู่กับงานศพอ่ะกะว่าเสร็จงานแล้วก็จะมาปรึกษาพวกเราดูอ่ะแต่ดีพี่ชนะถามขึ้นมาก่อนตกลงก็คงต้องถามความเห็นจากเราทุกคนอ่ะว่าจะยังไงดี
12: ก็พี่ควรทำตามที่พิมพ์เขาบอกนะเราต้องปรึกษาผู้ที่รู้กฎหมายก่อนที่จะดำเนินการว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องดี
13: ก็ผมก็ว่าดีนะแต่ก่อนที่เราจะเสียเงินค่าทนายเพื่อเอาไปฟ้องร้องนะเราควรจะหาข้อมูลเรื่องนี้ให้ดีซะก่อนดีกว่าไหม
10: งั้นเสร็จจากงานนี้เดี๋ยวนภาลองไปปรึกษาผู้ที่รู้เกี่ยวกับกฎหมายดู
6: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมพรได้รับประทานยาแล้วเกิดอาการผิดปกติขึ้นโดยไม่แจ้งให้แพทย์ทราบถึงความผิดปกติและได้เสียชีวิตลงในที่สุดญาติผู้ป่วยจะสามารถเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
7: ้นะครับกติกาเดิมนะครับมืออยู่ที่แป้นนะครับแล้วแย่งกดสัญญานะครับพร้อมแล้ว กดครับเอาละครับคุณพัชรพงษ์ครับได้ไหมครับ
9: ก
7: ็จะมาเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ข้อกอได้ข้อขอไม่ได้
9: ไม่ได้ครับ
7: ไม่ได้ทำไมคิดว่าไม่ได้ครับ
9: เพราะว่าทางผู้ป่วยไม่ได้แจ้ง

0: ไม่ได้ครับ
1: ก็ในเมื่อผู้ป่วยไม่แจ้งค่ะทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าทำไมถึงเสียชีวิตลงอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ต้องไหมครับอาจารย์ได้ไม่ได้
2: จริงๆเนี่ยตอนนี้เวลานี้เราอยากให้ผู้ป่วยเนี่ยเวลารับประทานยาอะไรแล้วเกิดอาการแทรกซ้อนหรือมีอาการมีผื่นขึ้นเนี่ยต้องรีบบอกทางให้แพทย์ทราบเขาจะได้บอกว่าจะหยุดยาหรือทำอะไรต่อถ้าไม่บอกเนี่ยอาการจะลามไปเรื่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางทีถ้าเป็นเริ่มแรกเนี่ยมันสามารถป้องกันได้แล้วแก้ไขได้แต่ถ้าเราต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาการจะเป็นหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆ
2: เราจะเห็นมีบ่อยที่บางคนบอกว่ามีผื่นขึ้นก็ยังกินต่อไปจนกระทั่งลงท้ายผื่นขึ้นทั้งตัวเลยจนทั้งตาตาบอดแล้วนะแต่ท่านรู้ตั้งแต่ต้นแล้วพอมีอาการปกติเนี่ยบอกแพทย์แพทย์จะหยุดทันทีเลยหรือเปลี่ยนยาให
3: ้
2: ก็จะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าไม่บอกเนี่ยรอจนเป็นมากแล้วก็เป็นผลเสียคนไข้ด้วยท่านจะไปฟ้องก็ลำบากเพราะว่าจริงๆควรจะต้องบอกพับถ้าบอกพับเนี่ยเราจะหยุดยาแล้วก็แก้ไขได้ว่าหรือให้ยาแก้ได้แต่ถ้าเป็นมากแล้วก็จะแก้ไม่ทัน
0: ทีนี้อย่างละครเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาก็รับประทานเข้าไปว่าเอ๊ะมันเห็นผื่นๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทานอีก2วันก็อันนี้ก็เกิดจากความไม่เข้าใจหรือเปล่า
2: ไม่เข้าใจคือ
0: ตรงนี้ไม
2: ่ตอนนี้ต้องคือเพราะบางยาบางคนเนี่ยไวต่อยามากกินปุ๊บใจสั่นเลยนี่ต้องรีบบอกแล้วบางกินปุ๊บมีอาการเป็นลมอะไรเงี้ยต้องรีบบอกเพราะถ้ากินต่อไปเดี๋ยวมีอาการเนี่ยง
0: ั้
2: นเราได้ยามาเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยคุณต้องบอกให้แพทย์ทราบยาอาจจะมากไปหรืออาจจะแพ้ยาจริงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไข้แพ้ยาเนี่ยควรจะบอกก่อนว่าเคยแพ้แต่ปัญหาใหญ่คือไม่มีประวัติว่าแพ้มาก่อนเพื่อเป็นการแพ้ครั้งแรกแต่ตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ประชาชนว่าถ้าเรามีกินยาไปแล้วมีอาการผิดปกติเนี่ยควรจะบอกให้แพทย์ทราบอย่างน้อยแพทย์จะได้พิจารณาดูว่าควรใช้ยาต่อหรือหยุดยาหรือเปลี่ยนยา
0: ต้องสังเกตตัวเอง
2: สังเกตตัวเองด้วยคือถือว่าการรักษาที่ได้ผลดีเนี่ยต้องมีความร่วมมือระหว่างแพทย์และผู้ป่วยด้วย
0: ครับขอบคุณทั้งหมอครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: เอาละครับเรามีช่วงที่น่าสนใจรออยู่คือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนที่เป็นเรื่องเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเอาเข้ามาส่งมายังรายการของเราเราก็คลี่คลายโดยท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะคลี่คลายเรื่องอะไรคร
3: ับโอ้ยวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นนี่ผู้ใหญ่จะต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะทีนี้เกิดไปทำผิดค่ะก็เดือดร้อนถึงแม่ละค่ะว่าพ่อแม่ต้องรับผิดด้วยไหม
0: ต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าน่าสนใจนะครับวัยรุ่นไปกระทำพ่อแม่ต้องรับผิดชอบไห
3: ม
0: รับผิดทางไหนทั้งแบ่งทางอาญาต่างๆเหล่านั้นไปติดตามจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาครับในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
5: สบาย
4: ๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะอาจารย
5: ์เอาเข้าประเด็นเลยครับ
4: เข้าประเด็นเลยนะคะอาจารย์ดูทีวีหรือเปล่าช่วงนี้อาจารย์มีเวลาดูหรือเปล่าดิฉันดูข่าวอ่ะเห็นข่าววัยรุ่นน่ะไปก่ออาชญากรรมไปยิงคนนู้นไปทำผิดอย่างงู้นอย่างนี้เยอะแยะเลยนะคะอาจารย์ทีนี้คนที่มีลูกเป็นวัยรุ่นก็เริ่มกังวลใจคุณพ่อคุณแม่ก็มาคุยกันว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าลูกเราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยในทางกฎหมายต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะอาจารย
5: ์ที่อาจารย์พูดมานี่เป็นปัญหาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมเนี่ยควรจะต้องรู้ด้วยนะอาจารย
4: ์นั่นแหละค่ะอาจารย์ครับวันนี้ที่ฉันมีเคสมาถามอาจารย์เคสหนึ่ง
5: อย่างนั้นเชียว
4: ค่ะอาจารย์คือเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยเล่ามาบอกว่าท่านผู้ชมมีลูกชายคนหนึ่งอายุ14ค่ะอาจารย์ไอ้ลูกชายคนนี้มันด้านไปเอารถยนต์ของคนอื่นเขามาขับเจ้าของก็ไม่ได้อนุญาตยินยอมเลยพอเอามาขับเสร็จดันขับไปชนอีกอาจารย
5: ์
4: รถก็เสียหายทีนี้เจ้าของเขาก็จะดำเนินคดีว่างั้นเถอะท่านผู้ชมบอกเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงก็ถามมาบอกขั้นตอนมันจะต้องเป็นยังไงต่อไปคะอาจารย
5: ์
4: แล้วดิฉันเองกับพ่อเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษด้วยหรือเปล่าคะในฐานะเป็นผู้ปกครองอะคะอาจารย
5: ์คืออย่างนี้อาจารย
4: ์
5: ลูกเราแปลว่าเป็นผู้เยาว์เป็นเด็กเป็นเยาวชน
4: ค่ะ
5: มันก็ต้องอยู่ในการดูแลของคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ไปเที่ยวปล่อยปะระเลยให้ลูกไปเกะกะระรานอาจารย์ได้ข่าวไหมที่ขับรถแว้นเนี่ยแว้น
4: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
5: ก่อความเดือดร้อนรำคาญอีอะมะทึ่ง
4: ค่ะ
5: เราจะบอกเฮ้ยมันเรื่องของลูกมันเราไม่เกี่ยวไม่ได้นะอาจารย
4: ์
5: แน่นอนเด็กอาจจะกระทำความผิดแข่งรถในที่สาธารณะก่อความเดือดร้อนรำคาญเด็กต้องรับผิดอยู่แล้วในทางอาญาเฮ้ยแต่ป

0: เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาบอกว่าคุณมีหน้าที่ในการที่จะดูแลอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีไม่มาเที่ยวแว่นแว่นก่อความเดือดร้อนนำคาญกฎหมายเขาเลยบอกเลยนะเอาจำคุกสักไม่เกิน3เดือนเนาะเนาะดีไหม
1: โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย์
0: นั่นเดี๋ยวอาจารย์ก็ถือว่าเราปล่อยปะละเลยเราไม่ดูแลเว้นไว้แต่เราจะพิสูจน์ได้แล้วว่าเฮ้ยอบรมแล้วดูแลแล้วเก็บกุญจงกุญแจแล้วไม่ได้ไปซื้อรถให้มันแล้วนะฮ
1: ะ
0: ไอ้อย่างนั้นอาจจะพอเอาตัวรอดแต่ถ้าเราทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนนอนไม่รู้คูไม่เห็นอาจจะโดนก็ได
1: ้
0: นะนี่คือหลักกฎหมาย
1: ค่ะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเด็กๆที่เป็นเยาวชนเป็นผู้เยาว์เนี่ยไปกระทำความผิด
1: ค่ะ
0: กฎหมายบอกเฮ้ยยังไม่พ้นความรับผิดที่พ่อแม่จะต้องรับผิดในทางแพ่งนะ
1: ค่ะ
0: กรณีเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: อายุ14ปี
1: ค่ะ
0: ไปกระทำความผิดอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เผอิญเนี่ยการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดทำความผิดทางอาญาแล้วมันไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนบนท้องถนนอะไรต่อมีอะไรจนเกินไปอาจารย์เห็นไหม
1: ค่ะ
0: มันเป็นเพียงขับรถไปแล้วไปชนรถอีกคัน
1: อ๋อค่ะ
0: มีคนเจ็บไหม
1: ไม่ได้เล่ามานะจะไม่
0: มีคนตายไหม
1: น่าจะไม่มีค่ะ
0: ถ้ามีคนเจ็บคนตายเนี่ยผมว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะโดนด้วยก็ได้
1: ประมาท
0: แต่เผอิญเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยก็ตอบฟันธงตรงไปเลยพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่ง
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถเขาเสียหายรถเขาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือในที่สุดก็เกิดมีบาดเจ็บอะไรขึ้นมาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเด็กเขาคงจะไม่มีปัญญามาจ่ายเงินจ่ายทองอ
1: ายุ14ค่ะอาจารย์
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม
1: ่
0: ต้องรับผิดชอบเต็มๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมาปฏิเสธว่าเป็นเรื่องของเด็กเด็กไปขโมยรถคนอื่นไม่ได้คร
1: ับ ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อีกหลายๆคนนะคะที่มีลูกวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็คงได้รับความรู้ไปด้วยนะคะสำหรับตัวท่านผู้ชมที่ถามมานี้ก็คงจะต้องโดนคดีแพ่งฐานละเมิดนะคะอาจารย์จ่ายค่าเสียหายจ่ายค่าสินไหมทดแทนก็ลองไปคุยกันดูกับทางผู้เสียหายเขานะคะอาจจะไม่ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีก็ได้หรืออะไรยังไงนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็ให้ความกระจ่างไปนะครับว่าในเรื่องของความรับผิดของผู้ปกครองที่จะเข้ามานั้นเป็นเรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องของทางอาญาทางแพ่งก็เป็นเรื่องของทางแพ่งก็ว่ากันไปนะครับงั้นตรงนี้อย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพ่อแม่ก็ดูแลใกล้ชิดนิดนึงแต่ถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยบางครั้งบางเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นผู้ปกครองก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดนะครับเพราะนั้นก็ฝากดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดสนิทให้ความอบอุ่นนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะลดปัญหาลงไปได้เยอะนะครับนั้นอย่าลืมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลายคนติดตามนะครับว่ารายการกฎหมายเพื่อประชาชนนั้นมีช่วงที่คลี่คลายปัญหานะครับและท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาส่งมาที่ไหนคะ
3: หรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
2: โอ้ทันสมัยขึ้นนะฮะที่จริงน่ามีนานแล้วใช่ไหมครับเอาละครับมาได้เลยทางไหนก็ได้นะครับเราพร้อมจะคลี่คลายปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้กับท่านผู้ชมนะครับนั้นสิ่งที่เราคุยวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยเพื่อดูแลชีวิตตัวเราเองนะครับเพราะนั้นฝากกันไว้ในเรื่องของความรับผิดชอบบอกต่อๆกันด้วยนะครับรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับขอบคุณท่านอาจารย
4: ์ครับ
2: และขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชุติการและคุณพัชรพงศ์ครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงความรับผิดในทางละเมิดผู้กระทำจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอื่นๆที่ได้ก่อขึ้นด้วยค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้า

0: กับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื้อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื้อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื้อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื้อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355